โรงเรียนสาธิตราชภัฏเทพสตรีที่ลพบุรีค่ะจากนั้นก็ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโทด้วยทุนรัฐบาลกพ.ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับปริญญาตรีนะคะจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวิชาเอกก็คือชีววิทยาค่ะระดับปริญญาโทจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะภาควิชาชีววิทยาค่ะวิชาเอกคือชีวโมเลกุลด้านพืชค่ะสำหรับปริญญาเอกจบที่มหาวิทยาลัยโตเกียวค่ะคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะวิชาเอกก็คือ Environmental Stress Tolerance Mechanism ค่ะหรือระบบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของพืชสำหรับที่ทำงานนะคะพอจบระดับปริญญาโทแล้วก็มาบรรจุที่สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่กรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ทำงานไป2ปีครึ่งแล้วก็ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอีกทีนึงค่ะแล้วก็พอไปเรียนระดับปริญญาเอก3ปีครึ่งพอจบระดับปริญญาเอกเมื่อพุทธศักราช2557ก็กลับมาทำงานต่อที่สำนักนี้ค่ะ

ผลงานวิจัยที่ผ่านมานะคะก็คืองานวิจัยเรื่องการหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR ค่ะเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงอะค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรค่ะประจำปี2559ประเภทพื้นฐานค่ะระดับดีเด่นค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ก็คือได้ค้นหาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองได้4เครื่องหมายค่ะแล้วก็สามารถนำเครื่องหมายนั้นไปคัดเลือกหาพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำค่ะแนวคิดของการทำงานด้วยความที่เป็นนักวิจัยค่ะต้องมีความซื่อสัตย์กับผลงานวิจัยของตัวเองค่ะแล้วก็มีการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในเรื่องนั้นๆอยู่สม่ำเสมอค่ะเพื่อจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องด้วยคณะวิจัยอื่นๆนะคะที่ทำอาจจะมีความคล้ายกันนะคะมีความก้าวหน้าไปยังไงนะคะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลมาประกอบเยอะๆแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้วยค่ะทำงานอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพค่ะพอทำงานด้วยความเต็มที่เต็มศักยภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมรับกับผลที่ได้ด้วยค่ะคือถ้าผลออกมาดีก็นำมาเป็นกำลังใจค่ะแต่ถ้าผลออกมาไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียนค่ะว่าณที่ทำเต็มที่ณเวลานั้นนะคะยังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรอีกหรือเปล่าค่ะก็จะได้นำมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปค่ะ

0: ชีวภาพจากต่างประเทศเป็นจำนวน 2,557,384 ตันซึ่งเป็นมูลค่า 38,338,389 ล้านบาทต่อปี
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะในส่วนที่พี่ดำเนินงานอยู่นะคะคือเป็นงานวิจัยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ค่ะในขั้นตอนการทำงานก็คือจะมีการไปเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อนำมาสกัด DNA ค่ะเมื่อสกัด DNA เสร็จแล้วก็นำ DNA ที่ได้มาเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลที่เราต้องการทดสอบค่ะอย่างที่ทำการทดลองอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงนะคะก็จะนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงไปเป็นไพรเมอร์ในการเพิ่มปริมาณ DNA ค่ะจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มปริมาณ DNA ไปแยกแถบ DNA ด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะนำไปเปรียบเทียบกับพันธุ์ควบคุมที่เป็นพันธุ์โปรตีนสูงจะได้ดูว่าพันธุ์ที่ทดสอบพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์โปรตีนสูงตามที่เราต้องการค่ะสำหรับจุดที่ยากที่คิดว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคือเรื่องการทดสอบกับตัวอย่างจำนวนมากๆค่ะอย่างงานคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงในเหลืองของพี่ค่ะต้องมีจำนวนตัวอย่างถึง200ตัวอย่างอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนการทดลองให้ดีแบ่งตัวอย่างเป็นชุดๆนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความจุที่สามารถรับได้ของเครื่องมือกับกำลังคนด้วยค่ะก็คือต้องมีการวางแผนว่าจะทำล็อตไหนก่อนพอเสร็จล็อตนี้แล้วก็ทำล็อตต่อไปอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการจำนวนตัวอย่างที่ต้องทดสอบจำนวนมากค่ะผู้ที่มีโอกาสร่วมงานกับนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือส่วนใหญ่จะร่วมมือทำงานกับนักปรับปรุงพันธุ์ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีด้านชีวภาพเนี่ยค่ะก็จะสามารถไปช่วยในการลดระยะเวลาในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ได้ค่ะโดยนำเครื่องหมายโมเลกุลไปช่วยคัดเลือกในเคสที่ยากๆของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่ทำอยู่นะคะคือพี่มีเครื่องหมายที่มาทดสอบ2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่มีรายงานในเปเปอร์อยู่แล้วค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่พี่ประยุกต์ขึ้นเองจากข้อมูลที่สืบหามาได้ว่าเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคอย่างเงี้ยค่ะพอมาลองทดสอบแล้วเครื่องหมายที่ประยุกต์ขึ้นเองก็ยังไม่ให้ผลความแตกต่างระหว่างพันธุ์ต้านทานกับพันธุ์อ่อนแอค่ะพี่ก็เลยต้องมาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าไพรเมอร์เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่คิดขึ้นมาในตอนแรกอะค่ะอาจจะยังไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากยีนนั้นอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้านทานโรคนี้โดยตรงเงี้ยค่ะหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือความแตกต่างนั้นอาจจะอยู่ณตำแหน่งอื่นของยีนนั้นนะคะพี่ก็เลยต้องหาจุดเปลี่ยนจุดเครื่องหมายโมเลกุลนะคะขยับไปบนยีนนะคะเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยค่ะก็คือต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ตั้งสมมติฐานใหม่แล้วก็ลองทำทดลองอีกครั้งนึงนะคะว่าอันไหนเป็นความจริงเป็นผลที่ถูกต้องอะค่ะ

สำหรับคุณสมบัติที่ดีของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะพี่คิดว่ามี4ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกก็คือความมานะอดทนค่ะเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งกว่าจะออกมาได้พี่คิดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะเลยต้องมีความอดทนใจเย็นแต่ก็มานะขยันทำงานค่ะข้อที่2ก็คือตั้งใจในการทำงานทุกอย่างค่ะอันนี้พี่คิดว่าเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพค่ะข้อ3ก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของงานวิจัยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องอยู่นะคะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็จะช่วยให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนด้วยค่ะข้อที่4นะคะก็คือการมีใจกว้างในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้เราได้รับทราบความคิดหรือมุมมองใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนะคะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและก็ความจริงเงี้ยค่ะเพราะจะช่วยให้งานวิจัยของเราก้าวหน้าได้ดีด้วยค่ะการเตรียมตัวที่จะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคิดว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ทั้งคณะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านทางพันธุศาสตร์หรือว่าชีววิทยาค่ะหรือว่าเป็นคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตคณะนี้ก็สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่2ก็คือความมีใจรักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะก็คิดว่าจะสามารถเข้าสู่อาชีพนี้ได้ค่ะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรได้ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่สำคัญคือต้องมีความตั้งใจมีความมานะอดทนแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอค่ะความก้าวหน้าของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะถ้าพูดในมุมของตำแหน่งนะคะในระบบราชการก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งของนักวิจัยหรือนักวิชาการนะคะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและก็ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะแต่ถ้าพูดในมุมมองของเนื้องานนะคะพี่คิดว่าการเริ่มต้นการทำงานวิจัยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดค้นพบความรู้ใหม่ๆในสาขาด้านการเกษตรค่ะก็เป็นจุดระหว่างกลางของความสำเร็จนะคะและเมื่อนำความรู้ที่ค้นพบใหม่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็ถือว่าเป็นจุดสำเร็จของการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแล้วค่ะสำหรับปัญหาของอายุกับการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะจากประสบการณ์ก็คือคิดว่าพอใช้งานไปมากๆจะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะเนื่องจากทดลองกับสารปริมาณน้อยค่ะหรือว่าสังเกตเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์พืชขนาดเล็กค่ะทำให้ต้องใช้สายตามากอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแย่ลงค่ะแต่ก็ยังสามารถทำการทดลองได้อยู่ค่ะในฐานะการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะจากประสบการณ์คิดว่าไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเราแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็การพักผ่อนอย่างสมดุลมีความพอดีค่ะก็จะสามารถเป็นนักวิจัยที่ดีได้แล้วก็ดำเนินชีวิตในครอบครัวปกติได้ดีพร้อมๆกันค่ะถ้ารู้จักวางแผนทำการทดลองให้ดีแล้วก็มีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตทั่วไปค่ะ

สุกัญญาบุญมีพิพิธค่ะกำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชั้นปีที่3ค่ะคณะเราก็จะเน้นไปทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งพื้นฐานและก็ทั้งในเชิงประยุกต์ค่ะเราเรียนด้วยกัน4ปีค่ะโดยปีที่1เราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานทั้งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์ศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษค่ะส่วนชั้นปีที่2เราก็จะเริ่มเรียนเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นชีวเคมีการปฏิบัติการเบื้องต้นค่ะพอชั้นปีที่3เราก็จะเริ่มเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเน้นไปทางสายงานที่เราอยากจะไปอะค่ะอย่างเช่นวิศวกรรมเคมีหรือว่าพันธุศาสตร์พอชั้นปีที่4เราก็จะเริ่มมีการทำสัมมนาทำโปรเจกต์มีเทคโนโลยีการหมักค่ะหรือว่าสหกิจค่ะ

0: ชื่อนายจิรพันธ์พงษ์นุ่มสิริครับกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ครับภาควิชาชีววิทยาครับรู้สึกว่าที่สถาบันแห่งนี้นะครับเขาจะเน้นเกี่ยวกับนําเทคโนโลยีไปใช้ให้พัฒนานวัตกรรมได้เรื่อยๆนะครับก็เลยเห็นว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์กับสายการงานในอนาคตครับในส่วนตัวผมนะครับอาชีพที่ผมจะทำก็คือเป็นนักวิจัยในสถาบันครับเนื่องจากว่าผมมองว่ามันมีความท้าทายในการนำความรู้ที่เราได้จากการเรียนนะครับมาใช้ซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่ความรู้ที่เราได้โดยตรงนะครับมันต้องมีการประยุกต์เพื่อวิจัยสิ่งใหม่ๆวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่ท้าทาย
1: รองศาสตราจารย์นายฤทธิบูรณ์ค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของการประยุกต์นะคะการประยุกต์ใช้แล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่ามันมีคำว่าไบโออยู่ไบโอเทคโนโลยีนะคะประยุกต์ใช้เนี่ยได้หลายๆด้านด้วยกันนะคะทางด้านอาหารสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีทางด้านเภสัชศาสตร์ทางด้านการแพทย์นะคะก็คือทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะมันเราก็ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตขายเป็นทางการค้านะคะ
2: ในการปรับตัวที่เข้ามาที่นี่ก็คือเราต้องขยันเรียนให้มากขึ้นใส่ใจในชั้นเรียนให้มากขึ้นคือมีข้อสงสัยก็คือให้ถามอาจารย์เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วคือเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการที่เราต้องไปทำแลบค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวสอบสำหรับน้องๆนะครับก็จะแนะนำให้ฝึกทบทวนทำโจทย์เก่าในวิชาแกทแพทนะครับก็จะเน้นในทางแพทวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับเน้นแกทภาษาแกทเชื่อมโยงก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการอ่านข้อสอบปีเก่าๆครับมาลองทำมาทบทวนเอาเนื้อหาที่เรียนมาทบทวนครับ
1: คือในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็จะสอบวิชาต่างๆที่ทางภาควิชากำหนดนะคะก็มีวิชาพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เองนะคะคณิตศาสตร์ที่เราจะต้องมีพื้นฐานตรงนั้นนะคะเพราะว่าในรายวิชาของเทคโนโลยีชีวภาพเองเนี่ยก็จะมีการใช้คำนวณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างบางวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทคโนโลยีนะคะส่วนอยากจะรับเด็กที่จบม.6นะคะม.ปลายแล้วก็มันจะมีรอบต่างๆก็คือเราจะใช้ระบบทีแก๊สตอนนี้นะคะก็คือมี5รอบด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดเกรดนะคะส่วนใหญ่ก็จะ3ขึ้นไปอาจจะมีลักษณะอ่องถ้าเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยเราก็จะกำหนดเกรดที่สูงหน่อยนะคะหรืออุณสมบัติอื่นๆที่เขามีอาจจะได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษทางด้านอีลาแล้วก็บุคลากรนะคะซึ่งเราจะรับแล้วก็จะมีสำหรับผู้พิการด้วยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: อยากจะให้น้องๆสู้ๆนะครับก็ตั้งใจในการทบทวนในการอ่านหนังสือพี่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆคณะที่เราฝันไว้ในสถาบันนี้ก็คงไม่ยากเกินไปครับ
2: ทีมแรกที่เข้ามาคือได้ความประทับใจค่ะบรรยากาศของคุณครูอาจารย์เพื่อนๆสังคมที่นี่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นกันเองอบอุ่นค่ะอยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆพอเข้ามาแล้วเราก็จะแบบมีความภาคภูมิใจที่เราทำได้เราเข้ามาได้เรามีโอกาสได้เข้ามาในอยู่ที่จุดที่คนอื่นอาจจะไม่ได้รับก็ได้ค่ะ
4: สำหรับคำแนะนำให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะพี่ก็คิดว่าอาชีพนี้ก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถช่วยคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ทนทานกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็มีแนวคิดที่ว่ารับทานอาหารเป็นยาค่ะเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็มีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีโภชนาการสูงมีสารสำคัญมากขึ้นด้วยค่ะก็คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตได้เรื่อยๆค่ะน้องที่สนใจก็อยากสนับสนุนให้ศึกษาในด้านของชีววิทยาพันธุศาสตร์กับด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพอะค่ะก็คิดว่าน่าจะสามารถเข้ามาเป็นนักวิจัยได้ค่ะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรค่ะอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรสิ่งที่ให้กับสังคมก็คือเป็นส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชค่ะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเป็นการช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยค่ะในการที่เป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่ให้กับชีวิตส่วนตัวของพี่นะคะก็คือให้ความภูมิใจค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีความรักในงานสนใจในงานนี้ด้วยค่ะก็จะมีความสุขในการทำงานนะคะแล้วถ้าเกิดผลงานของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชหรือว่าพัฒนาเกษตรไทยก็รู้สึกดีใจมากด้วยค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดัง186-200

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
2: ย้าย
1: โอ้ย
3: บ้าท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
5: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าก่อนข้าก่อน
2: ไม่
1: ข้าก่อนไงเล่า
2: ข้าก่อนข้าก่อน
6: ค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
4: ใช่
6: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
5: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
6: นี่แหละคือปฏิจจส

0: สมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
0: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
2: เอ๋สายเกิด
1: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
3: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
0: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
4: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
3: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
0: ศิลาระวังข้างหลัง
1: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
4: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี้ก่อนละ
3: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
4: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
0: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
4: ้
3: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
5: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
3: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
4: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
6: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
2: นิโรธมรรค
0: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
1: โหยก็ได้ขอรับ
4: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
3: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
2: คำธรรมคำไทย
1: เ
4: ป็นอะไรไปศิลาหน้าหงิกมาเชียว
1: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
4: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
1: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
4: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
4: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
1: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
4: ดีแล้วดีแล้ว
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
4: ในตอนต่อไปศิลาจะปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับเส้นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมด

จริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับ

0: าล่ะครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โตไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โตขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหร
4: อ
3: ที
4: ่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดอยู่นี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเม
4: ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไปเล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่
3: ไม่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจัตวัน
7: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้

0: สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
3: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
3: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
3: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
3: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
0: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
3: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
3: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
3: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
4: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
3: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
3: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
3: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุ

0: ที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: โทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: ฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
1: เฮ้บ้านครับ
0: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร

0: อกอ๋อรถครับ
1: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมงายฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ียงแรปโบ้กับแรปบี
1: ้เอ๋ฟาฟาว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรปโบ้แรปบี
1: ้ต้องจ๊ะแรปโบ้กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมบี้นี่นา
0: ฮะแรปโบ
2: ้แรปบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนรับบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านนึงนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักรับบี้สิจ๊ะ
0: เอ๊รับบี้
1: ไหมท
0: ั้
1: งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
1: เอ๊ะแคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ
1: ๊อุปกรณ์นะแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋อง2ใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้ง2ใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: โทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต้
0: ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
2: แรบโบ้แคทโต
0: ้ฮ่าได้ยินแล้ว
2: ได้ยินแล้วได้ยินแล
1: ้
2: ว
1: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหาญหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชัน

0: พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานค่ะผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินคะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
2: กล้วย
0: หนูชอบรับประทานกล้วยกล้วยสีอะไรคะ
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: หวาน
0: หวานแล้วนอกจากหนูจะชอบรับประทานกล้วยแล้วหนูยังมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะที่หนูชอบรับประทานแตงโมแตงโมสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมสีอะไรคะ
2: สีเขียว
0: สีเขียวรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องกวินชอบรับประทานนะคะน้องกวินชอบรับประทานกล้วยและแตงโมค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรคะ
3: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงแล้วเปลือกของแตงโมสีอะไรคะ
3: สีเขียว
0: สีเขียวแตงโมรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานแตงโมแล้วมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะที่หนูชอบรับประทาน
3: ส้ม
0: หนูชอบรับประทานส้มส้มสีอะไรคะ
3: สีส้ม
0: สีส้มรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: ไปซื้อมา
0: คุณแม่พาหนูไปซื้อใช่ไหมคะซื้อที่ไหนคะ
3: ที่ตลาด
0: ไปซื้อที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องข้าวหอมชอบรับประทานนะคะน้องข้าวหอมชอบรับประทานแตงโมและยังชอบรับประทานส้มด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผม

0: เอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตามๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
1: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวแตงโมที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: หอม
0: มีกลิ่นหอมด้วยใช่ไหมคะแล้วรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานแตงโมแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
1: สตรอเบอรี
0: ่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่รสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยสตรอเบอรี่สีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนคะ
1: ที่ตลาด
0: ที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
3: ชมพู่
0: หนูชอบรับประทานชมพู่ชมพู่สีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงแล้วชมพู่ที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: อร่อย
0: อร่อยหวานด้วยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบรับประทานชมพู่แล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
3: ส้ม
0: ส้มส้มสีอะไรคะ
3: สีส้ม
0: สีส้มส้มรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: หวาน
0: หวานใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
3: ที่ตลาด
0: ที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรบ้างคะ
5: กล้วย
0: รับประทานกล้วยกล้วยสีอะไรคะ
5: กล้วยสีเขียว
0: สีเขียวกล้วยยังไม่สุกนะคะถ้ากล้วยสุกแล้วจะเป็นสีอะไรคะ
5: สีเหลือง
0: สีเหลืองถูกต้องค่ะกล้วยรสชาติเป็นอย่างไรคะ
5: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานกล้วยแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
5: เงาะ
0: เงาะเงาะรสชาติเป็นอย่างไรคะเงาะรสชาติเป็นอย่างไรลูก
5: เงาะรสชาติเป็น
0: หวานใช่ไหมคะ
5: ใช
0: ่หวานแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
5: ที่ตลาดนะ
0: ที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
6: ทำไง
0: ลำไยลำไยรสชาติเป็นอย่างไรคะ
6: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานผลไม้ลำไยแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
6: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ล แอปเปิ้ลสีอะไรคะ
6: สีแดง
0: สีแดงรสชาติเป็นอย่างไรคะ
6: เปรี้ยว
0: แอปเปิ้ลเปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลหวานด้วยไหมคะที่หนูรับประทานรสชาติแอปเปิ้ลเปรี้ยวใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบรับประทานแอปเปิ้ลและลำไยแล้วยังมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะที่หนูชอบรับประทาน
6: ชมพู
0: ่ชมพู่ชมพู่สีอะไรคะ
6: สีแดง
0: สีแดงแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
6: ตลาด
0: ที่ตลาดน้องออโต้ไปซื้อผลไม้กับใครบ้างคะ
6: กับคุณยาย
0: ไปกับคุณยายเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันไปแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ผู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: แอปเปิ้ลสีแดงและแอปเปิ้ลรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะชอบรับประทานแอปเปิ้ลแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
1: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
1: เขียว
0: สีเขียวรสชาติของแตงโมเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: หวานอร่อยใช่ไหมคะแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
1: มาที่ตลาด
0: ไปที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ผลไม้ผลเล็กผลไม้ผลใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องไมค์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องไมค์ค่ะ
0: ชื่อน้องไมค์ค่ะน้องไมค์ค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
2: มังคุดค่ะ
0: มังคุด

0: มังคุดมีสีอะไรคะ
1: เป็นสีม่วงค่ะ
0: สีม่วงแล้วรสชาติของมังคุดที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: เปรี้ยวค่ะ
0: เปรี้ยวนอกจากหนูจะชอบรับประทานมังคุดแล้วหนูยังมีผลไม้อะไรที่หนูชอบรับประทานอีกบ้างคะ
1: แตงโมค่ะ
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
1: สีแดงค่ะ
0: สีแดงเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
1: เป็นสีเขียวค่ะ
0: สีเขียวแตงโมรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อยค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
1: ที่ตลาดค่ะ
0: ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดน้องไม้ไปซื้อผลไม้กับใครคะ
1: กับพ่อแม่ค่ะ
0: กับคุณพ่อและคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานนะคะเด็กได้ออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเลยว่าผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

ือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงขอสองครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเราทบทวนจังหวะกันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวและจังหวะครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงขอด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเด็กๆคะฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกันทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อแต่ให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: เสียงว่าหยุดแล้วค่ะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่าตำรวจ
0: ทำเป็นท่าตำรวจน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆจะ

ถึงว่าหยุดแล้วค่ะน้องมาตีนทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าถือปืนน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: น้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำ
0: เป็นท่าขับรถน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคำสั่งนะคะวันนี้ครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปก่อนนะคะและเมื่อครูหญิงเคาะจังหวะหยุด2ครั้งและให้เด็กๆฟังคำสั่งว่าครูหญิงจะให้เด็กๆทำอะไรนะคะพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะคำสั่งนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

ว่าหยุดแล้วค่ะคำสั่งต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆหมุนเข่า5ครั้งเด็กๆเอามือจับที่หัวเข่าของตัวเองและเด็กๆหมุนเข่า5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะต่อนะคะ

คำสั่งนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆกระโดด5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังนาพาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: สนุกไหมคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

ขอต้อนรับเด็กๆกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องประโยชน์

0: ของต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่เราเรียนไปนะคะเด็กๆได้เรียนรู้กันไปหมดแล้วใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องประโยชน์ของต้นไม้นะคะก่อนที่จะไปเรียนวันนี้ครูหญิงมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตหน้าปกหนังสือนิทานของคุณครูก่อนนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีภาพคนใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกเด็กๆคิดว่าเป็นหนอนหรือว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแต่เด็กๆลองสังเกตดีๆค่ะในภาพนี้คือภาพดอกไม้แล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในนี้มีดอกไม้กี่สีคะมีหลายสีเลยใช่ไหมคะนิทานที่ครูหญิงจะนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะจะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันนะคะเด็กๆหนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัยตูมตูมบานบานเขาโครงเรื่องณภาพรคลองธรรมดอกไม้ตูมตูมสีเหลืองหนึ่งดอกดอกไม้ในภาพนี้สีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองนะคะดอกไม้สีเหลืองในภาพนี้ก็คือดอกทิวลิปเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกทิวลิปดอกทิวลิปดอกทิวลิปสีอะไรคะสีเหลืองนะคะดอกไม้ตุ้มๆสีเหลือง1ดอกเด็กๆนับตามผู้หญิงสิคะว่าดอกไม้สีเหลืองของเรามี1ดอกไหม1ดอกไม้ของเรามีกี่ดอกคะ1ดอกสีอะไรคะที่คุณครูชี้สีเหลืองถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูนิทานหน้าต่อไปค่ะเด็กๆดอกไม้บานบานสีชมพูสองดอกนี่นะคะก็คือดอกชบาเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกชบาเด็กๆช่วยผู้หญิงนับสิคะว่าดอกไม้สีชมพูของเรามีสองดอกจริงไหมเด็กๆช่วยผู้หญิงนับนะ1 2ดอกไม้มีกี่ดอกคะ2ดอกและดอกไม้สีอะไรคะสีชมพูคือดอกชบานั่นเองค่ะดอกไม้ตูมตูมสีเขียว3ดอกดอกไม้ตูมตูมสีเขียว3ดอกก็คือดอกบัวเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกบัวดอกบัวนะคะเรามานับดอกบัวสิคะว่ามีดอกบัว3ดอกไหมเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2 3ในภาพนี้มีดอกบัวกี่ดอกคะ3ดอกถูกต้องค่ะดอกไม้บานบานสีส้ม4ดอกดอกไม้บานๆสีส้ม4ดอกก็คือดอกบานชื่นค่ะเด็กๆพูดตามครูหญิงนะคะดอกบานชื่น
1: ดอกบานช
0: ื่
1: น
0: ดอกบานชื่นดอกบานชื่นเด็กๆเรามานับดอกไม้กันนะคะว่ามีดอกไม้เด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2 3 4ดอกบานชื่นของเรามีกี่ดอกคะ4ดอกค่ะดอกไม้ตูมตูมสีฟ้า5ดอกดอกไม้ตูมตูมของเราในภาพนี้ก็คือดอกระฆังเด็กๆพูดตามครูหญิงค่ะดอกระฆัง
1: ดอกระฆ
0: ัง เดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าดอกระฆังมี5ดอกใช่ไหมเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2 3 4 5ดอกระฆังสีฟ้ามีกี่ดอกคะ5ดอกดอกไม้บานบานสีม่วง6ดอกดอกไม้บานบานสีม่วง6ดอกนะคะเด็กๆก็คือดอกผักบุ้งเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกผักบุ้
1: ง
0: เรามานับกันนะคะว่าดอกผักบุ้งมี6ดอกใช่ไหมเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ

0: คะ1 2 3 4 5 6ดอกผักบุ้งของเรามีกี่ดอกคะมี6ดอกค่ะดอกผักบุ้งของเรามี6ดอกนะคะแล้วดอกผักบุ้งคือสีอะไรคะเด็กๆสีม่วงถูกต้องค่ะมีดอกไม้ตูมๆดอกไม้บานๆอยู่เต็มสวนเลยดอกไม้ตูมๆสีแดง7ดอกดอกไม้ตุ้มๆสีแดงนะคะมี7ดอกนั่นก็คือดอกกุหลาบค่ะเด็กๆพูดตามครูหญิงค่ะดอกกุหลาบ
1: ดอกก
0: ุ
1: หลาบ
0: เดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าดอกกุหลาบมีทั้งหมดกี่ดอกเด็กๆช่วยครูหญิงนับด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7ดอกกุหลาบของเรามีกี่ดอกคะ7ดอกแล้วดอกกุหลาบสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงนะคะเด็กๆนะคะได้ดูนิทานเกี่ยวกับตูมๆบานๆไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะในเนื้อหานิทานที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ดอกไม้ของเรามีดอกอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมดอกตุ้มๆดอกบานๆใช่ไหมคะแล้วดอกไม้ที่เป็นดอกตุ้มๆคือสีอะไรคะเด็กๆทราบไหมสีแดงสีแดงของเราคือดอกอะไรคะ
1: ดอกก
0: ุหลาบถูกต้องค่ะแล้วมีดอกอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆได้ฟังไปในนิทานเมื่อสักครู่นี้มีดอกอะไรอีกบ้างคะมีดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีเหลืองคือดอกอะไรคะเด็กๆทราบไหมเดี๋ยวเรามาทบทวนดอกไม้ในนิทานกันนะคะเด็กๆดอกไม้สีเหลืองก็คือดอกทิวลิปเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกทิ
1: วล
0: ิ
1: ป
0: ดอกทิ
1: วล
0: ิ
1: ป
0: ดอกทิวลิปคือดอกไม้สีเหลืองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะดอกชบาดอกชบาดอกชบาสีชมพูค่ะดอกชบาสีชมพูจะมีกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมมี2ดอกถูกต้องเลยนะคะแล้วดอกไม้ต่อไปคะเด็กๆดอกบัวสีเขียวสีเขียวนะคะดอกบัวมีดอกไม้กี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมในนิทานที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้กี่ดอกคะ3ดอกถูกต้องค่ะน้องอองฟองต่อไปค่ะดอกบานชื่นสีส้มดอกบานชื่นสีส้มที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้มีกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมกี่ดอกคะ
1: 4ดอก
0: 4ดอกถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆสีฟ้าที่เป็นดอกระฆังเด็กๆจำได้ไหมว่าดอกระฆังสีฟ้าของเรามีกี่ดอกคะ5ดอกถูกต้องค่ะแล้วต่อไปค่ะเด็กๆดอกไม้สีม่วงที่เรียกว่าดอกผักบุ้งมีกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมมีกี่ดอกคะ6ดอกค่ะเก่งมากค่ะและดอกไม้ดอกสุดท้ายเลยค่ะเด็กๆสีแดงที่เป็นดอกตูมๆเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในนิทานเขาบอกไว้ว่ามีกี่ดอกคะกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหม7ดอกถูกต้องค่ะดอกไม้ที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือนิทานเรื่องตุ่มๆบานๆค่ะเด็กๆนะคะได้ฟังนิทานกันไปแล้วต่อไปครูหญิงจะมีภาพที่เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะเด็กๆภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเขากำลังนั่งทำอะไรคะ
2: น
0: ั่งอ่านหนังสือและเขานั่งอ่านหนังสือที่ไหนคะเด็กๆทราบไหมที่ใต้ต้นไม้ทำไมเขาถึงไปอ่านหนังสือที่ใต้ต้นไม้นะเด็กๆทราบไหมเอ่ยเพราะว่าต้นไม้นะคะเด็กๆต้นไม้จะให้ร่มเงากับเราเพราะว่าเวลาที่เด็กๆไปอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นไม้ก็จะมีร่มเงาให้เราอาศัยอยู่เด็กๆก็จะไม่ร้อนนั่นเองค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือเด็กๆนะคะนั่งอ่านหนังสือที่ใต้ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ให้ร่มเงานั่นเอง

0: หญิงค่ะผู้หญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามผู้หญิงนะคะให้ร่มเงา
1: ให้ร
0: ่
1: มเงา
0: ในภาพนี้นะคะก็เป็นภาพเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเขาไปนั่งพักผ่อนหรือว่าไปนั่งอ่านหนังสือที่ใต้ต้นไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าต้นไม้นะคะจะให้ร่มเงากับเราให้เรารู้สึกสดชื่นหรือว่าไม่ร้อนนะคะผู้หญิงนะคะจะมีภาพต่อไปที่เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพบ้านใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพบ้านนี้เขาสร้างจากอะไรเด็กๆทราบไหมสร้างจากไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบ้านไม้เพราะว่าต้นไม้นะคะต้นไม้ของเราสามารถนำมาใช้ในการสร้างบ้านได้ผู้หญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่ผู้หญิงชี้นะคะใช้สร้างบ้าน
1: ใช
0: ้
1: สร
0: ้
1: างบ
0: ้
1: าน
0: ภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบ้านที่สร้างจากไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าประโยชน์ของไม้นะคะเราสามารถนำไม้หรือว่าท่อนไม้นะคะมาสร้างบ้านได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพประโยชน์ของไม้ในการสร้างบ้านไปแล้วผู้หญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะมีชิงช้าและมีอะไรอีกคะมีม้ามีของเล่นใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
1: มีโต
0: ๊ะและเก้าอี้และมีของใช้ด้วยใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพประโยชน์ของต้นไม้ที่นำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะเพราะว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่เด็กๆสังเกตเห็นในภาพนะคะเขาทำมาจากไม้ทั้งหมดเลยเด็กๆเห็นไหมคะว่าของเล่นหรือว่าชิงช้าหรือว่าโต๊ะนะคะเราสามารถนำไม้มาทำได้นะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะผู้หญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำและอ่านตามคุณครูนะคะใช้
1: ทำ
0: สิ่งของ
1: เคร
0: ื่
1: องใช
0: ้ใช้
1: ทำ
0: สิ่งของเครื่องใช
1: ้
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เราทำมาจากไม้นะคะครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตอีกค่ะว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีกล้วยใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ี
1: มะละกอ
0: ในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นกล้วยและต้นมะละกอค่ะแต่ว่าต้นกล้วยและต้นมะละกอของเรานะคะจะมีผลของต้นไม้ในภาพนี้นะคะเราสามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างเช่นกล้วยเราสามารถนำกล้วยมาประกอบอาหารได้นะคะหรือว่านำมาทำขนมให้เด็กๆทานได้มะละกอนะคะเราก็สามารถนำมาทำอาหารได้เช่นกันค่ะหรือว่าถ้ามะละกอสุกแล้วเป็นสีส้มเหมือนในภาพเด็กๆก็สามารถนำมารับประทานได้เลยนะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นไม้ที่มีผลและสามารถนำมาประกอบอาหารได้ค่ะผู้หญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และอ่านตามนะคะใช้ประกอบ
1: อาหาร
0: คือผล
1: ใช
0: ้
1: ประกอบ
0: อาหารคือผลผลก็คือภาพนี้ค่ะเด็กๆที่เป็นผลมะละกอและกล้วยนี่นะคะเราจะนำมาประกอบอาหารได้อย่างต้นกล้วยเราก็จะมีหัวปลีนี่เราก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้เหมือนกันค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะผู้หญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพของคุณครูด้าน

0: นี้ค่ะคือภาพอะไรคะต้นไม้ใช่ไหมคะครูหญิงนะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทําเพราะว่าวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าประโยชน์ของต้นไม้สามารถนํามาทําอะไรได้บ้างครูหญิงจะมีภาพนะคะแล้วจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาติดภาพว่าประโยชน์ของต้นไม้ของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูภาพกันก่อนนะคะเด็กๆภาพแรกเลยค่ะคือภาพอะไรคะมีม้าและมีชิงช้าใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะในภาพนี้มีโต๊ะเก้าอี้และมีลิ้นชักหรือว่าตู้เล็กๆใช่ไหมคะภาพนี้ค่ะเด็กๆ ก็คือภาพสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากไม้นะคะครูหญิงจะนำภาพมาวางไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะคือภาพต้นกล้วยและต้นมะละกอค่ะแต่ว่ามีต้นอย่างเดียวหรือเปล่าคะเด็กๆมีอะไรด้วยคะเขาเรียกว่าอะไรคะมีผลถูกต้องค่ะมีผลมะละกอและผลกล้วยเพราะว่าผลของมะละกอและผลกล้วยเราสามารถนำไปทำอะไรได้คะนำไปประกอบอาหารได้ถูกต้องค่ะครูหญิงจะวางภาพไว้ให้เด็กๆได้เลือกนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านแล้วภาพบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างจากอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมสร้างจากไม้ถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพบ้านวางไว้เลยและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะอ่านหนังสืออยู่ที่ไหนคะเด็กๆสังเกตสิอยู่ใต้ต้นไม้เพราะอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเพราะว่าต้นไม้ให้ร่มเงาใช่ไหมคะเด็กๆเลยมานั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ครูหญิงนะคะวางภาพไว้ให้เด็กๆได้เลือกแล้วต่อไปครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเลือกภาพประโยชน์ของต้นไม้และนำไปติดให้คุณครูค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาเลือกภาพประโยชน์ของต้นไม้เลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องยาลินดาเลือกภาพอะไรคะ
1: เลือกภาพไม้ค่ะ
0: เลือกภาพไม้ในภาพนี้มีอะไรบ้างคะ
1: มีม้าโยก
0: มีม้าโยกใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
1: มีที่นั่ง
0: มีโต๊ะเก้าอี้นั่งในภาพนี้น้องยาลินดาจำได้ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมคะที่ทำจากอะไรคะ
1: ไม้
0: ที่ทำจากไม้น้องยาลินดานำภาพไปติดได้เลยค่ะได้ไหมคะคุณครูช่วยนะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพอะไรคะถือภาพให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะ
1: บ้าน
0: หลังนี้ทำจากอะไรคะน้องบาสทราบไหม
1: ไม
0: ้ทำจากไม้ถูกต้องค่ะน้องบาสนำภาพบ้านไปติดได้เลยค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสเลือกหนึ่งภาพค่ะถือให้เพื่อนๆดูเลยค่ะน้องแก้มใสเลือกภาพอะไรคะ
1: เลือกต้นไม
0: ้ภาพต้นไม้และมีอะไรคะ
1: มีอันนี
0: ้มีผล
1: มีผลมีกล้วย
0: มีกล้วยภาพที่น้องแก้มใสเลือกคือภาพต้นไม้ที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น้องแก้มใสนำภาพไปติดได้เลยค่ะได้ไหมคะได้แล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะ ครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่เลือก1ภาพเลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องเดมี่เลือกภาพอะไรคะ
1: ยังอ่านหนังสืออยู
0: ่มีเด็กนั่งอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือที่ไหนคะ
1: ที่ต้นไม
0: ้ที่ใต้ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ให้ร่มเงาใช่ไหมคะน้องเดมี่นำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ออกมาติดภาพประโยชน์ของต้นไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมมีอะไรบ้างลูกให้ร่มเงาใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้และใช้สร้างบ้านและมีผลที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้มาติดภาพต้นไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะประโยชน์ของต้นไม้ที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้ประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะ
1: หนูได้เรียนรู้กันให้หนูผลส้มค่ะ
0: ผลของต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผลสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างคะ
1: เอามาไว้ของกินค่ะ
0: นำมาไว้รับประทานเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยค่ะออกมาเล่าว่าประโยชน์ของต้นไม้นะคะมีอะไรบ้างให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะต้นไม้สามารถนำไปทำอะไรได้บ้างลูก
3: บ้านครับ
0: ไปทำอะไรนะคะ
3: บ้านครับ
0: สร้างบ้านใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรอีกบ้างคะ
3: เอาไปทำของเล่นครับ
0: นำมาทำสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าของเล่นค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้นะคะประโยชน์ของต้นไม้สามารถให้ร่มเงากับเด็กๆได้นะคะและยังใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าใช้สร้างบ้านได้นะคะและผลของต้นไม้บางชนิดนะคะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: อตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ้าเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ไม่นานว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยอะครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: อืมเป็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้า
0: สวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กกะแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กกะแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงจ้ะลอง
0: ไปลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
1: จริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นคุ้นแฮะกบใช่ไหมจ้า
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้
2: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าคุณหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนยิ่งกว่าชนะ
2: โอ้

Oh,

วันนี้เปเป้และเพื่อนวิ่ง3ขาแข่งกันเอาจริงเอาจังมากครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ชนะเฉลยผลปรากฏว่าทุกคนคือผู้ชนะครับเพราะเมื่อกระต่ายน้อยต้อยติ่งและหมูอ้วนอมสินสะดุดขากันจนตกน้ำเปเป้และเต่าน้อยก็รีบลงไปช่วยเพื่อนขึ้นมาจากน้ำการแสดงน้ำใจและไม่คิดแต่เรื่องชัยชนะทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งเป็นชัยชนะที่แท้จริงครับแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าเจอเพื่อนตกน้ำไม่ควรลงไปช่วยนะครับเพราะอันตรายมากควรต้องแจ้งผู้ใหญ่จะดีกว่านะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้ว

ชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายไตขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราคือกิจกรรมที่3ค่ะคือกิจกรรมร้อยหลอดค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการร้อยหลอดมาให้เด็กๆ ดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะเชือกนะคะนี่นะคะก็คือเชือกแต่ว่าด้านปลายเชือกหรือว่าด้านล่างของเชือกนะคะคุณครูจะผูกด้วยลูกปัดไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะหลอดนะคะหลอดคุณครูได้ตัดไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถเลือกใช้หลอดเลือกสีตามที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการร้อยหลอดไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการร้อยหลอดให้เด็กๆดูค่ะคุณครูจะเลือกเชือก1เส้นนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าด้านล่างของเชือกคุณครูจะผูกด้วยลูกปัดไว้ให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะเพราะเวลาที่เด็กๆร้อยถ้าเด็กๆร้อยลงไปหลอดของเราก็จะอยู่ในเชือกนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการร้อยหลอดให้เด็กๆ ดูค่ะให้เด็กๆจับที่ปลายเชือกด้านบนในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกหลอดที่ตนเองชอบและให้เด็กๆร้อยหลอดเข้าไปในเชือกแบบนี้ค่ะถ้าเชือกของเด็กๆนะคะโผล่ออกมาแบบนี้แล้วให้เด็กๆดึงเชือกแล้วหลอดของเด็กๆก็จะมาอยู่ด้านล่างที่ปลายเชือกแบบนี้ค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆให้เด็กๆจับที่ปลายเชือกด้านบนหลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกหลอดที่ตนเองชอบนะคะให้เด็กๆร้อยหลอดเข้าไปในเชือกแบบนี้ค่ะเชือกของเราโผล่ออกมาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆดึงแล้วปล่อยค่ะหลอดของเราก็จะหล่นมาอยู่ที่ปลายเชือกด้านล่างแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถร้อยหลอดให้เต็มความยาวของเชือกได้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆร้อยหลอดเป็นสร้อยคอค่ะเมื่อเด็กๆร้อยเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำของประดิษฐ์ที่เด็กๆได้ทำวันนี้นะคะกลับบ้านไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้ด้วยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติและมุมเกมการศึกษาเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนน้องการพาเพื่อนเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูอีกนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆสัญลักษณ์ของใครคะ
1: ของน
0: ้
1: องเกร
0: ซของน้องเกรซขอเชิญน้องเกรซค่ะน้องเกรซปั้นอะไรคะปั้นเป็นอะไรลูก
2: เป็นบ้าน
0: ปั้นเป็นบ้านและมีอะไรอีกคะ
2: มีรถถัง
0: มีรถถังด้วยผลงานของน้องเกดสวยไหมคะเด็กๆสวยเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
3: ร้อยหลอด
0: ร้อยหลอดแล้ววันนี้หนูร้อยหลอดเป็นอะไรคะ
3: เป็นสร้อยคอ
0: เป็นสร้อยคอเด็กๆทุกคนได้ร้อยหลอดเป็นสร้อยคอเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะมีกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมร้อยหลอดนะคะเด็กๆนะคะได้เลือกทำคนละ2กิจกรรมและเด็กๆนะคะสามารถนำผลงานที่เด็กๆได้ร้อยหลอดในวันนี้ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะแต่ว่าเวลาของเรานะคะหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูด้วยนะคะ

0: ไปไปก่อนนะสวัสดีน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมกระดาษของเราในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมการศึกษาก่อนเลยค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะมะม่วงใช่ไหมคะในภาพนี้มะม่วงสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเหลืองมะม่วงของเราเรียกว่าผลนะคะในภาพนี้ก็คือภาพผลมะม่วงค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ใบไม้
0: ใบไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้ใบไม้สีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวนะคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพกิ่งและใบค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้ค่ะในภาพนี้มีใบไม้กี่ใบคะเด็กๆ1ใบใช่ไหมคะใบไม้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวครูหญิงจะนำภาพใบไม้ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะในภาพนี้มีใบไหมไม่มีใช่ไหมคะในภาพนี้คือภาพลำต้นค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือรากค่ะครูหญิงจะนำภาพรากไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้ใบไม้ภาพนี้สีอะไรคะ
1: สีน้ำตาล
0: สีน้ำตาลถูกต้องค่ะภาพใบไม้ในภาพนี้นะคะก็คือภาพใบไม้ที่แห้งนั่นเองค่ะเลยเป็นสีน้ำตาลนะคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพส่วนประกอบของต้นไม้ทั้งหมดไว้แล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีเล่นเกมจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะว่าครูหญิงจะจับคู่ภาพไหนก่อน
1: มะม่วง
0: มะม่วงที่เป็นผลใช่ไหมคะผลมะม่วงครูหญิงจะเลือกภาพมะม่วง1ภาพและอีกหนึ่งภาพอยู่ไหนคะเด็กๆภาพมะม่วง
1: อยู่ที่ใบไม้กับราก
0: อยู่ใกล้ๆใบไม้กับรากใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาวางจับคู่ชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงจะสาธิตจับคู่อีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆจับคู่ภาพไหนดีคะภาพรากใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพรากมาวางเราวางติดกันแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเว้นระยะห่างนิดนึงครูหญิงนำภาพรากมาวางแล้วต่อไปเด็กๆช่วยคุณครูหาภาพรากค่ะว่าอยู่ตรงไหน
1: ที่ใบไม้ที่แห้ง
0: อยู่ใกล้ๆใบไม้ที่แห้งเลยภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงนำมาวางจับคู่ชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงนะคะได้สาธิตเล่นเกมจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะเด็กๆค่ะครูจะให้เด็กๆสังเกตภาพเดี๋ยวเรามาจับคู่ภาพส่วนประกอบของต้นไม้ภาพนี้ก่อนใช่ไหมคะคือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกน้องอากาศผลมะม่วงวางตรงนี้เลยค่ะเพื่อนจะได้ต่อถึงนะและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะน้องข้าวหอมภาพนี้คือภาพอะไรลูกเรียกว่าอะไรคะใบและกิ่งใช่ไหมคะเพราะว่ามีกิ่งออกมาด้วยนิดนึงและจับคู่ภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะน้องบาสเขาเรียกว่าอะไรลูก ือภาพอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรดีจำได้ไหมลำต้นใช่ไหมคะเป็นต้นไม้ที่แตกกิ่งออกมาแต่ว่าไม่มีใบและภาพต่อไปค่ะที่เด็กๆจับคู่มีภาพอะไรบ้างคะเขาเรียกว่าอะไรลูกใบและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะน้องยาลินดาภาพนี้เรียกว่าอะไรเด็กๆจำได้ไหมส่วนประกอบของต้นไม้ในภาพนี้ใบใช่ไหมคะแต่ว่าใบเป็นอย่างไรคะแห้งเลยเป็นสีน้ำตาลและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูก

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กจับครูได้ถูกต้องไหมภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: มะม
0: ่วงผลใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะ
1: ก
0: ิ่งและใบค่ะและภาพต่อไปค่ะ
1: ต้นไม
0: ้เป็นต้นไม้หรือว่าลำต้นที่แตกกิ่งออกไปใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆ
1: ใบไม้
0: ใบไม้และภาพต่อไปค่ะใบอะไรลูกใบไม้แต่ว่าใบของเราเป็นสีน้ำตาลเขาเรียกว่าใบอะไรคะ
1: ใบ
0: ไม้แห้งใช่ไหมคะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะรากถูกต้องค่ะเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

เด็กๆค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกายค่ะเด็กๆลองหาภาพคนก่อนสิคะเด็กผู้หญิงวางตรงนี้ค่ะและเครื่องแต่งกายของเด็กผู้หญิงนะคะและเมื่อเขาแต่งตัวเสร็จแล้วจะเป็นภาพไหนลูกน้องแก้มใสมองได้ค่ะเด็กผู้หญิงถูกต้องแล้วต่อไปเหลือภาพเด็กผู้ชายวางด้านนี้ด้วยค่ะทำภาพไว้ก่อนเราจะนำภาพคนมาวางก่อนมาวางด้านนี้ค่ะน้อง

ดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจัดบทหรือทำได้ถูกต้องไหมถ้าเด็กผู้หญิงเขาเลือกเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างคะชุดกระโปรงสีอะไรคะสีฟ้าและมีอะไรอีกคะมีหมวกและมีถุงเท้าและรองเท้าเหมือนกับท่านนี้ไหมคะเด็กๆจัดหมู่ภาพผู้หญิงถูกต้องเลยและต่อไปค่ะเด็กๆจัดหมู่ภาพเด็กผู้ชายมีอะไรบ้างคะเสื้อสีแดงและมีอะไรคะผ้าพันคอและมีอะไรอีกคะหมวกและมีถุงมือและมีรองเท้าเด็กๆจัดหมู่ได้ถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าได้เลยค่ะ

เด็กๆค่ะคุณจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกณฑ์เดี๋ยวเรามาจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้กันค่ะเด็กๆจะจับคู่ภาพไหนก่อนคะภาพไหนก่อนลูกภาพนี้คือภาพอะไรคะมะม่วงผลใช่ไหมคะน้องมาตินนำมาวางตรงนี้ได้เลยถูกต้องหรือเปล่ามะม่วงเราต้องหันทางเดียวกันลูกทางไหนคะถูกต้องไหมคุณครูช่วยนะหันทางนี้และเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะน้องมาเลือกภาพลำต้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ค่ะภาพอะไรคะเรามาวางได้เลยค่ะถูกต้องหรือเปล่าหนูรากเราหันข้างหลังถูกต้องค่ะแล้วภาพรากอีกหนึ่งภาพเป็นไงคะเรามาวางได้เลยทำถูกต้องหรือเปล่าแล้วภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่เด็กๆจะจับคู่ภาพไหนต่อไปคะนำมาวางได้เลยค่ะใบไม้ใช่ไหมคะใบไม้ใบไหนลูกเด็กๆเลือกภาพไหนน้องแซ่บนำมาวางได้เลยต้องค่ะแล้วภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ภาพอะไรคะนำมาวางได้เลยวางได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันวางได้นะอีกหนึ่งภาพค่ะอยู่ไหนและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆนำมาวางได้เลยค่ะลองหันใบไม้ขึ้นได้ไหมคะน้องเดนี่หันได้ไหมถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะว่าเด็กๆจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ทั้งหมดถูกต้องไหมภาพแรกค่ะเด็กๆเด็กๆจับคู่ภาพอะไรคะผลมะม่วงภาพต่อไปค่ะเป็นลำต้นหรือว่าเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆรากถูกต้องค่ะภาพต่อไปค่ะใบไม้และกิ่งใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆใบไม้แห้งและภาพต่อไปค่ะเป็นภาพอะไรคะใบไม้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาและมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กเล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเด็กๆนะคะได้เล่นเกมจับคู่ภาพส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะแต่ว่าเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆมาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบ๊ายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะที่ฟ้าถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอแล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟ้าลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3 3เหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟ้าเอ๊ะฟ้าแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟ้าแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟ้าก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟ้าต่อเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟ้าเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟ้าใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟ้าตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟ้าไงครับรูปฟ้าเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟ้านี่เองอะใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: กับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมา

0: าศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะ

0: จอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตาเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทําไมแบบนี้แล้วก็หนูจําได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่าง
1: ค่ะ
0: แล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย
0: ค
1: ือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: ทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มเนี้ย

0: อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
1: มันสนุกละ
0: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
1: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
0: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: เป็นเหยื
0: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่ๆ
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะแต่ซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเด็กผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อบาลเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค่ะเปิดกระโปรงผ
0: ู
1: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
0: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่า

0: จะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆเหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนนึงเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไร

0: แล้วเขาตอบได้บอกเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโอ้หนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะ และทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อน นะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่า โรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ส
0: ั่
1: งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเรามีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนเตียงว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะ
1: คะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มามัดใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้

0: แนวการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักบางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิด

0: กติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
4: ้
3: ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
6: ครับ
0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
2: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหา
เลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: นำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเราสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็ก

0: าขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
1: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่

0: แต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
3: ่หนูดีทำได้
2: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้
2: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้
2: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้
2: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
3: หนูดีทำได้
2: หนูดีทำได้

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันท์ชิดาชีพเสรีครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเรามาแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงไปรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมครับวันอาทิตย์ก็บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5และ6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วประกอบกับอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนพอดีจากนั้นในช่วง 8-12 ตุลาคมครับบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

0: ไว้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปอัปเดตภาพรวมของสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผอ.สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผอ.ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ในภาพรวมแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ถ้าเกิดเรามาดูสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับเราต้องไปโฟกัสที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจากสถานการณ์ที่เราติดตามนะครับที่น้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านนะครับที่ไหลมาบรรจบที่นครสวรรค์ครับได้เกิดปริมาณน้ำสูงสุดไปเมื่อวานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เขาเรียกว่าสถานีวัดน้ำ C2จังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งจากสถานการณ์น้ำสูงสุดเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์ครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1วันถึง1วันครึ่งนะครับสถานการณ์น้ำที่พีคไปเมื่อวานเมื่อเช้านะครับได้มาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้เราต้องมีความจำเป็นครับต้องมีการระบายน้ำนะครับที่อยู่ในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีมากกว่าเมื่อวาน100ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็จะทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครในเขตของพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับโดยระดับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น100ครับก็คงจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางด้านการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการน้ำของเรานะครับเรามองว่าน้ำตัวนี้ครับแม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ทรงตัวนครสวรรค์ครับที่มายังภาคกลางเรานะครับมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเรามองว่าปริมาณน้ำกล่าวครับทางภาคเหนือมีแนวโน้มที่ลดลงครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเราจากการวิเคราะห์ตอนนี้จากมวลน้ำที่สูงสุดไปเมื่อวานที่นครสวรรค์นะครับเราจะคงการระบายน้ำอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณสักที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณสัก 3-4 วันหลังจากนั้นครับถ้าเกิดไม่มีฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับตอนบนเป็นจำนวนมากเกินไปนักนะครับเราก็จะสามารถใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยในการที่จะสามารถหน่วงน้ำได้พอสมควรนะครับจากการที่เราพร่องน้ำในช่วงนี้นะครับที่เรามีการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงนี้ก็คงประมาณสัก3วันนะครับถ้าฝนไม่ตกมากเกินไปนักนะครับเราอาจจะพิจารณาในการที่จะสามารถที่จะลดน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตรงนี้ได้ครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนนะครับที่มองว่าแนวโน้มนะครับวันที่4-8เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ตกมากขึ้นในบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ครับจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าฝนไม่มากนักณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ 2, 3, 4ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราจะอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้าเกิดกรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก10-15เซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจากเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับประมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับ ริมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในปริมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของรวมกันมาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์กระทบเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตัวนี้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300 ถึง 2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพปริมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับซึ่งก็ต้องรอดูครับหลังจากวันนี้แล้วนะครับระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นใน3วันข้างหน้านะครับถ้าฝนไม่มากเราจะพิจารณาเรื่องการลดน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับ
0: ครับท่านอธิบดี
2: ส่วนในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ครับครับ
0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: เชิญต่อก่อนเลยครับ
2: คือสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับในนี่คือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ตอนนี้ครับอุทกภัยแถวปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนบนนะครับแถวแควหนุมานนะครับกบินบุรีนะครับแถวพ่อโปร่งแถวพระสะทึงตัวนี้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังท่วมอยู่นะครับก็แถวตลาดเก่ากบินบุรีนะครับแถวพระสะทึงนะครับโดยตอนนี้ครับเราปิดเขื่อนนฤบดินทรจินดาครับที่จะมาเติมแควหนุมานจะทำให้ตัวนี้ครับที่กบินบุรีเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปริมาณน้ำที่มากดังกล่าวครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาเกิดอุทกภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์ซึ่งเราได้ติดตามอยู่ว่าได้เกิดสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่งสูงสุดไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับปัจจุบันอยู่ในโหมดขาลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของคนปราจีนบุรีครับว่าจากน้ำที่หลากในทุ่งตรงนี้ครับที่ตกลงมาครับมาที่ปราจีนบุรีนั้นตอนนี้สถานการณ์มีระนมที่ลดลงนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็ตามมาที่แม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำปราจีนครับจะมาเชื่อมกับแม่น้ำนครนายกเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำบางประกงครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังครับแถวอำเภอแถวฉะเชิงเทราชุมชนริมน้ำแถวจังหวัดฉะเชิงเทราครับแถวอำเภอบางคล้าอะไรประมาณนี้ครับน้ำอาจจะเกิดการเทอะนะครับอาจจะเข้าไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้นะครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของภาคตะวันตกเองนะครับที่ฝนตกหนักในบริเวณเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันครับจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับเมื่อวานนะครับที่ระบายอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะกระทบอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีบ้านโป่งราชบุรีนะครับและอำเภอเมืองราชบุรีนั้นนะครับจากการกระทบตั้งแต่เมื่อวานครับปัจจุบันครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาหรือท่าม่วงหรือราชบุรีบริเวณอำเภอเมืองอำเภอโพธารามและบ้านโป่งนั้นนะครับจะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆครับและมีข่าวว่าเรามีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิรลงกรณ์ตอนบนมาครับที่ผ่านแควน้อยมานะครับจากเรือน้ำดังกล่าวที่ระบายลงมาครับจะไม่มีผลมาทำให้น้ำแม่กลองน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากมันต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณสัก3วันครับมันก็ไม่มาเสริมกันไม่มาเพิ่มเติมซึ่งกันและกันครับคาดว่ามวลน้ำก็จะมีการระบายน้ำลดลงเรื่อยๆจากเขื่อนแม่กลองนะครับแต่ทีนี้นั้นครับจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาก็คงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือจังหวัดชัยนาทมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับหรือในภาคตะวันออกเองนะครับจะมีฝนตกมากในเขตปราจีนมาเสริมในต้นน้ำหรือเปล่านะครับในเขตของตัวของตลาดเก่ากบินบุรีหรือว่าเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีเองที่ตอนนี้มีน้ำที่ขาลงแล้วนะครับหรือในตัวของแม่กลองเองครับคงติดตามอย่างใกล้คิดว่าฝนจะตกแถวอำเภอไซโยกเยอะไหมนะครับฝนจะตกแถวพร้อมทองประภูมิเยอะไหมเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนทั้งหมดนะครับมันจะมาที่แม่น้ำแม่กลองมาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ก็คงต้องเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกลุ่มน้ำนะครับตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าฝนจะตกแถวชัยนาทแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรเยอะขนาดไหนอย่างไรที่จะมีผลต่อการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหรือจังหวัดปราจีนบุรีเองนะครับฝนจะตกแถวในตัวของปราจีนบุรีเองมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นน้ำในทุกลำน้ำครับอยู่ในช่วงขาลงนะครับเราก็คิดว่าจากการที่บริหารจัดการน้ำตัวนี้ครับจากการพร่องน้ำในช่วงนี้ ก็จะสามารถรองรับช่วงที่วันที่4 5 6 7ที่อาจจะมีฝนเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวได้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นช่วงของการระบายน้ำครับเพื่อรองรับตัวปริมาณฝนที่กำลังจะมาถึงครับ
0: ครับท่านปอธเนศครับถ้าเราดูปริมาณของน้ำฝนถ้าเกิดมันไม่ได้มากพออย่างลุ่มน้ำทางตะวันออกปราจีนบุรีที่ตอนนี้บอกเป็นช่วงขาลงหรือว่าทางตะวันตกอย่างแม่กลองก็เป็นช่วงขาลงถ้าอย่างนั้นสองในสองลุ่มน้ำเนี้ยการจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติของชาวบ้านเองเนี่ยทั้งปราจีนบุรีทั้งกาญจนบุรีเนี่ยจะเร็วมากน้อยแค่ไหนครับท่านปอธเนศได้ยินไหมครับท่านผอ.ครับครับเราพูดคุยกับท่านผอ.ธเนศนะครับสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานอย่างที่ท่านได้บอกไปว่าตอนนี้ทั้งรุ่มน้ำทางฝั่งตอนออกอย่างปราจีนบุรีอาจจะยังคงมีน้ำอยู
1: ่
0: แต่ว่าอยู่ในลักษณะคือการลดระดับลง
1: ถูกต้อง
0: ถ้าขณะที่แม่กลองอันนี้มันก็เหมือนกันไปในแนวโน้มทิศทางเดียวกันแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เพราะต้องรอ 4-7 ตุลาคมนี
1: ้
0: ดูซิว่าเอ๊ะตกลงฝนที่จะตกลงมาระลอกใหม่จะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
1: ใช่นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังต้องจับตาดูกันอยู่แต่ว่าอย่างนึงที่ท่านให้ความมั่นใจก็คือในส่วนของกรุงเทพชั้นในนะครับส่วนที่ไม่ได้อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำไม่มาถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาถึงจะปล่อยลงมาซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันประจบช่วงนั้นเนี่ยฝนก็จะตกมาที่กรุงเทพประมาณเริ่มวันที่5ที่6พอดีแต่ว่ามันจะกระทบกับกรุงเทพเนี่ยมันต้องเกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปซึ่งการระบายน้ำตรงนี้ยังไม่ถึงที่ห่วงเนี่ยคือส่วนนอกคันกั้นน้ำมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกทม.ก็ประกาศแจ้งเตือนด้วยว่ามันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลามันค่อนข้างที่จะประจวบเหมาะกับเวลาที่น้ำจะเดินทางที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยามาพอดีเพราะฉะนั้นตรงนอกคันกั้นน้ำตรงนี้แหละที่ทางหน่วยงานต่างๆคงต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับ
0: ครับตอนนี้การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนบริเวณเหนือเขื่อนอยู่ส่วนหนึ่งที่จะรองรับน้ำในการที่ฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดสถานการณ์น้ำเหนือและฝนที่ตกลงมาหนักนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นจนเข้าท่วมตลิ่งเป็นวงกว้างตอนนี้ครบทั้ง9อำเภอของสุพรรณแล้วสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6,600 คนโดยที่อำเภอ2พี่น้องนะครับแล้วก็อำเภออู่ทองและบางปลาม้าเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะที่ความเสียหายด้านการเกษตรกินพื้นที่นาข้าวรวมกว่า 110,000 ไร่ส่วนสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ำหลากจากภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงไหลมาสมทบทำให้ประตูระบายน้ำหลักอย่างประตูโพพระยาและประตูจระเข้ 3,000 ต้องเร่งระบายน้ำรวมกันสูงกว่า380ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต้นจังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมในทุกพื้นที่พร้อมส่วนที่กำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ77เครื่องแจกจ่ายกระสอบทราย 350,000 ใบและจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าในวัดต้นสนครับโดยนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียนรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นจะสูบน้ำที่เอ่อล้นเข้ามาออกจากพื้นที่ซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วยังมีบริเวณโค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาส่วนทางด้านของถนนหลังวัดต้นสนนั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังบริเวณแบริเออร์ชั้นแรกแต่ก็ยังมีที่ชั้น2กั้นอยู่นะครับจึงทำให้ไม่ท่วมถนนแต่ว่ายังคงมีน้ำไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังคงสัญจรได้แต่ว่าต้องเข้าออกทางประตูด้านหลังของวัด
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับน้ำจากคลองผงเพงก็ล้นแนวคันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่5อย่างรวดเร็วทำให้ประชาชน98ครัวเรือนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและมาอาศัยเต็นท์พักแรมบนถนนเป็นการชั่วคราวโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือแจกอาหารกล่องเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กล่องให้กับผู้ประสบภัยอีกจุดนึงนะครับที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับกำลังพลมาเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำตั้งแต่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงโรงน้ำตาลระยะทางตรงนี้1กิโลเมตรกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย33เส้นทางป่าโมกสุพรรณบุรีซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วขณะที่ปภ.จังหวัดอ่างทองได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 6:30 นครับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าศาลากลางจังหวัดตอนนี้น้ำสูง8เมตร91เซนคือเกือบจะ9เมตรแล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ1ไม้บรรทัด29เซนติเมตรตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่1เมตร9เซนเท่านั้นครับแล้วถามว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกไหมค่ำวันนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก20ถึง30เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดแล้ว
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันตกกันบ้างนะครับพื้นที่4จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลประทานครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าแนวโน้มของการระบายน้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและกลุ่มเรือในจังหวัดราชบุรีก็นำเรือส่วนตัวมาช่วยกันเร่งผลักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกเพื่อระบายมวลน้ำจนสามารถที่จะลดผลกระทบในสวนผลไม้ของเกษตรกรได้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา10นาฬิกาครับพบว่าปริมาณน้ำระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,853 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังระดับสีแดงอย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำในภาพรวมเริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งให้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั้นครอบคลุมใน4จังหวัดก็ประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้านกลุ่มผู้ประกอบการเรือนักท่องเที่ยวน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยกลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินสะดวกบ้านแพ้วรวมพลังจิตอาสานำเรือส่วนตัวมาร่วมกันผลักดันน้ำภายในคลองดำเนินสะดวกโดยเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณประตูน้ำบางนกแขวกซึ่งเป็นต้นทางไปจนถึงที่ปลายคลองที่บริเวณประตูน้ำบางยางเพื่อเร่งระบายมวลน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ทางกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบ้านแพ้วที่ทราบข่าวต่างนำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุนเป็นการบำรุงกำลังใจและบำรุงกำลังให้กับอาสาสมัครการดำเนินการผลักดันน้ำก็ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวไปจนถึงช่วงรุ่งเช้าโดยจะหยุดพักภารกิจเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเท่านั้นเนื่องจากจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนุนย้อนกลับเข้ามาและจากการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มเรือจิตอาสาในครั้งนี้ครับส่งผลให้พื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไม้ของประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมน้อยลงและมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย
1: จากตะวันตกมาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับภาพรวมของน้ำก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ชาวสวนทุเรียนเร่งเข้าพื้นที่ไปฟื้นฟูต้นทุเรียนซึ่งถูกน้ำแช่ขังมานานถึง 8-9 วันแล้วเพื่อจะกู้วิกฤตแล้วก็รักษาต้นที่เหลือรอดหวังจะช่วยลดผลกระทบจากความสูญเสียที่อาจจะมีมูลค่าถึงหลักหลายล้านบาทครับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่บ้านประแกดตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับเข้าพื้นที่ไปดูสภาพสวนแล้วก็รักษาต้นทุเรียนกว่า700ต้นที่กำลังทยอยสลัดใบนะครับเนื่องจากว่าเจอกับภาวะน้ำท่วมขังมายาวนานถึง8วันอย่างนางประจวบละอ่อนเจ้าของสวนทุเรียนก็เล่าว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกดเนี่ยหลากเข้าท่วมต้นทุเรียนอายุ8ปีอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่24กันยายนก็ประมาณ 8-9 วันแล้ว แม้ในช่วงแรกจะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้แต่ก็ยังพยายามแวะเวียนมาดูอย่างต่อเนื่องเพื่อคอยประเมินสถานการณ์ครับสิ่งที่นางประจวบบอกว่ากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือจะมีต้นทุเรียนรอดจากภาวะยืนต้นตายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาการน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้มีประมาณ300ต้นถ้าเสีย300ต้นนี้ไปทั้งหมดกระทบรายได้ขั้นต่ำนะครับ4ล้านกว่าบาทต่อปีส่วนพื้นที่แปลงด้านหน้าถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยเจ้าของสวนจะเตรียมบำรุงต้นอย่างเต็มที่เลยเพื่อเก็บผลผลิตไว้เป็นทุนค่าปุ๋ยค่ายาโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนี้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

0: แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหร
4: อ
3: ที
4: ่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย
4: ์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ

0: ิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
1: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงและไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
0: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
0: ว้าวจริงด้วยค่ะ
1: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
2: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
1: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
2: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
1: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
2: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
0: เพื่อนเราจะด้วยสิ
2: ครับ โอ้มันเลยกึกกึ๋ยมันเลยกึกกึ๋ยโอ้พี่หยาง
0: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
2: ไม่เล่นหรอได
0: ้นี่
2: ไม
0: ่
2: ไ
0: ม่อาชิว
2: เฮ้ย
0: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
2: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
0: อะไรนะ
2: น้องเข้าไปดูกันไหมตะวัน
0: หรือว่าน
2: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
0: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
0: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
0: ดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
0: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออกกำลังกายและอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี่ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายซึ่งเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันยังมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ย

เวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยนี่ไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีขี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งท้อเบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกเนี่ยได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงกรานกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหน้าหนาที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ชื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบอุ๊ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ นะ
0: คะ
2: จะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุล นะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
3: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
4: ได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
3: ค่ะ
4: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
2: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะคะตรงนี้
5: คุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะ
2: คุณหนู
5: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่

0: ่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
1: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
0: เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
1: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่หนึ่งนะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เราเริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่นะคะ

0: ็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันและกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3ค่อยผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหลได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงและเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเพื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1ฟุต1ฟุตหรือ1ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่นแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอ่นต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้ลึกแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

เป็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมิบท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมและผ่อนหายใจออก

0: ่คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายไม่มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแยะ
1: ค่ะ
0: เราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ได้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที
0: ่
1: ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีเดียวครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทำได้นะครับคุณแม่อยากจะทำทรงผมอะไรก็ทำไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทำไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปสีปากอะไรที่ว่านี้จะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

อบที่มีก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดและตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาคลอดก่อนกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นผู้หญิงท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิสิดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิสิดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระมันจะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกดครับจะฉาบอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองๆมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโครกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสิตดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: ปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบัญญัติบัญญังไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
1: รถหายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
2: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
1: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายสบายธรรมดาธรรมดาบ้างสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
3: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
3: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
4: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องมี LTV 10ถึงช่อง

แคลทีวี12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh

0: ดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางออกมาไกลจากกรุงเทพสักนิดหนึ่งเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นคนขอนแก่นครับเขาจะเป็นใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมนายวราวุฒิแสงสีเหลืองครับชื่อเล่นชื่อพับครับอายุ17ปีครับ
2: สวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์ดิยตานชื่อเล่นเดย์ครับอายุ16ครับ
1: เป็นนักกีฬายูเอสูครับแชมป์โลกดูโอชายครับเล่นคู่กัน
0: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องซันและน้องพับกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้อง
3: ครับ
0: ผมได้ข่าวว่า2คนเนี้ยเป็นแชมป์โลกของกีฬายูยุสึครับ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้เป็นแชมป์เมื่อไหร่ครับ
3: พฤศจิกาที่ผ่านมา
0: จริงเหรอครับโอ้ก็คือเพิ่งชนะมาหมาดเลย
3: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่เราไปเป็นแชมป์โลก
3: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ
0: แล้วเราอ่ะ
4: ตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรเงี้ย
0: เหรอแล้วเนี่ยเป็นแชมป์โลกนี้อายุเท่าไหร่กันอ่ะ
3: 16ครับ
0: 16
4: 16
0: 16ทั้งคู่เลยเหรอโอ้โหกีฬาที่บอกว่ายูยุสึเนี่ยมันคือกีฬาอะไรเอาจริงพี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนกัน
3: ก็จะเป็นคล้ายๆยูโดครับมีทุ่มมีล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเตะต่อยเข้ามาด้วย
0: มีทุ่มมีล็อกมีเตะมีต่อย
3: ใช่
0: แล้วกีฬานี้มันต้องเล่นกันยังไงครับ
3: ก็จะมีประเภทต่อสู้แล้วก็ประเภทเป็นดูโอโชว์ครับ
0: อ๋อคือมีต่อสู้แล้วก็ดูโอโชว์ต่อสู้นี่คือเราต้องไปแข่งกับเขาใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แข่งการนี้แข่งประมาณไหน
3: จะมี3พาร์ทพาร์ทแรกก็เตะต่อยพาร์ท2ทุ่มแล้วก็พาร์ท3ล็อก
0: อ๋อก็คือมันก็ได้แยกประเภทไปแต่ต้องแข่งทุกแบบถูกไหม
3: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นดูโอเราต้องทำยังไง
4: ก็เป็นคู่กัน
3: เป็นคู่ครับแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วเขาก็จะให้คะแนน
0: ก็คือเรา2คน
4: ใช
0: ่
4: คร
0: ับ เล่นคู่กัน
4: ใช่ครับ
0: ก็คือต่อยกันจริงๆเหรอ
4: ก็แสดงนิดหน่อยคร
3: ับแสดงให้มันแบบเป็นเหมือนฉากบู๊อ่ะครับ
0: อ๋อเหมือนแบบสตันแมนในหนังอย
3: ่าง
0: น
3: ั้
0: นเหรอ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อก็คือเล่นจริงๆต่อยจริงๆเหมือนฉากบู๊แล้วก็ทำให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเก็บคะแนน
3: ใช่ครับ
0: ต้องมี3แบบเหมือนกันไหม
3: ก็มีครับเขาจะมีท่าบังคับมาให้ครับจับเสื้อล็อกคออะไรอย่างงี
0: ้
3: เราต้องทำที่เขากำหนดมาให้แล้วเราก็ไปคิดเพิ่ม
0: ท่าอ๋อแล้วต้องไม่คิดท่าเพิ่มเองด้วย
3: ใช่ครับ
0: เขาให้คะแนนจากอะไรบ้างพอรู้ไหมครับ
3: ความถูกต้องความสมจริงแล้วก็ความแข็งแรงครับ
0: ตอนนั้นคือเป็นรุ่นเยาวชนถูกไหมครับ
3: ใช่ใช่
0: แล้วตอนนั้นได้รับรางวัลมาเท่าไหร
3: ่ได้ถ้าแชมป์โลกได้200,000ครับ
0: 200,000เราอะ
4: ประมาณนี้เลย
0: ประมาณ200,000ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ200,000ที่ได
3: ้16ครับ
0: อ๋อแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับตอนนั้น
3: ก็ให้แม่กับพ่อ
0: คุณพ่อคุณแม
3: ่
0: เราอะ
4: เหมือนกันครับให้พ่อแม่แล้วก็ใช้หนี้นิดหน่อย
0: ใช้หนี้นี่อะไรเนี่ยจะติดหนี้อะไรไว้เป็นหนี้อะไรหนี้อะไร
4: พ่อครับ
0: ก็คือเอาเงินที่ได้จากการชนะมาช่วยเคลียร์หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่
3: ใช่ครับ
0: โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วนอกจากรางวัลแชมป์โลกแล้วเราได้รางวัลอะไรอีกไหมทั้งสองคน
3: ก็ได้ไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นกับท่านรัฐมนตรี
0: เยาวชนดีเด่นทั้งคู่เลยปะ
4: ใช่ครับ

0: ่อนที่เราจะเป็นนักกีฬาอยู่หนังสือเนี่ยตอนเด็กๆเราเป็นเด็กแบบไหนอ่ะเริ่มที่พับก่อน
1: ผมไม่ได้เล่นกีฬาเลยครับเป็นเด็กทั่วไปครับ
0: ก็เป็นเด็กทั่วไป
1: ใช่ครับเรียนหนังสือเสร็จเข้าบ้านนี่ไม่ได้ไปเล่นกีฬาเหมือนคนอื่น
0: เหตุผลอะไรที่เราเริ่มเล่นกีฬาครับ
1: มีพี่แถวบ้านเขามาชวนให้ไปลองเล่นกีฬาดูไหมอยู่เฉยๆมันว่างดูว่างเลยชวนไปเล่นกีฬาบวกกับโดนเพื่อนแกล้งด้วยครับตอนเด็ก
0: โดนเพื่อนแกล้งด้วยตอนเด็กนั่นคือเหตุผลที่เราไปเล่นกีฬา
1: ใช่ครับ
0: แล้วทาง
2: ตอนเด็กติดเกมครับติดเกมมากคร
0: ับ ติดเกมนี่ติดแค่ไหนครับ
2: ติดก็เล่นถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เช้าเย็นเลยครับ
0: ก็คือเช้า
2: ถึงเย็น
0: เช้าถึงเย็นตั้งแต่ไหนไปเล่นเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่กินข้าวโอ้ก็ขอแม่นะ
0: ขอแม่
2: ก็จะให้ทุกวันครับทุกวัน
0: แล้วคุณแม่ยอมให้เงินทุกวันไปเล่นเกมทั้งวันเลยเหรอ
2: ผมก็แอบไปบางที
0: แอบไปด้วย
2: ขอซื้อขนมหน่อย
0: ก็คือ
2: ว่าไปทุกครั้ง
0: อ๋อแต่คือเอาเงินไปเล่นเกมแทน
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงอยู่ดีก็อยากมาเล่นกีฬา
2: อ๋อเพราะว่าโดนแกล้งครับคนในร้านเกมนั่นแหละครับเขาแกล้งผม
0: เอาคือทั้งสองคนโดนแกล้งเหมือนกันเลย
2: ใช
0: ่เนี่ยขอถามนิดนึงการที่เราโดนแกล้งเนี่ยทำไมเขาถึงมาแกล้งเราอ่ะ
1: ของผมจะแบบตัวเล็กดูไม่สู้คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะชอบมาแกล้งนิดนึงตอนเด็กผมตัวเล็กมาก
0: อืม
1: ใช่ครับก็เลยจะโดนแกล้งแบบหยอกล้อตบหัว
0: แล้วทางสันนะครับ
2: อ๋อตอนเด็กผมตัวเล็กๆตัวเตี้ยแล้วก็แห้งๆครับเพราะไม่กินข้าวเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยก็เขาจะมองไปคนนอกไปว่าไอ้นี่มันเล่นเกมกากอะไรเงี้ยเขาก็ตบตีผม
0: เอาตบตีด้วย
2: นะครับเพราะตอนเด็กเขาชอบตบหัวกันก็เลย
0: แล้วเรารู้สึกไงเขามาตบหัวเราทำอย่างเงี้ยบ่อยเราไม่ปี๊ดบ้างเหรอ
2: ปี๊ดครับคิดจะอยากจะทำมันแต่ทำไม่ได้เพราะตัวเล็กไง
0: เราก็อยากจะสู้แหละแต่เราทำไม่ได้ถูกป่ะเราเคยตอบโต้ไปไหมครับ
2: เคยครับเพราะว่าตอนเด็กเขาแกล้งเยอะครับมันเกินไป
0: ไอ้วันที่เราโดนแกล้งเราจำเหตุการณ์ได้ไหมแล้วจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นไง
2: จำได้ครับตอนนั้นมันปี๊ดจริงๆครับมันทนไม่ไหวก็ตอนนั้นก็คิดว่าในเกมมันทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็คิดว่าในเกมมันต่อยยังไงผมก็เวียงหมัดสะเปะสะปะแล้วก็ไปโดนแล้วก็วิ่งหนี
0: อันนี้คือเราก็เห็นมาจากเกม
2: ใช่ครับเห็นมาจากเกมแล้วก็จำมา
0: ก็เลยเอามาใช้เพราะมันถึงขีดสุดแล้ว
2: ใช่ครับมันไม่ไหวจริง
0: ๆแล้วตอนที่ทำไปตอนนั้นเสร็จแล้วเราทำไงต่อ
2: วิ่งครับ
0: วิ่งเหรอ
2: ไม่อยู่เลยครับวิ่ง
0: ก็คือพอรู้ตัวว่าต่อยไปแล้วก็คือวิ่งเลย
2: ใช่ครับพอรู้ตัวมันโดนเขาแล้วตุ๊บแล้วผมก็วิ่งครับ
0: แล้วหลังจากนั้นได้บอกคุณแม่ไหมครับ
2: บอกครับบอกคุณแม่ว่าผมไปแกล้งเพื่อนต่อยเพื่อนครับ
0: ตอนนั้นรู้สึกไงครับ
2: รู้สึกผิดครับที่ทำเขา
0: เรารู้สึกไม่ถูกเลยว่าเราไปต่อยเขามันผิดแน่นอน
2: มันไม่ใช่ตัวเราครับตอนนั้นเพราะปกติผมไม่ทำใครครับนี่ผมไปทำเขา
3: ไปเล่นเกมกลับมาใช่ไหมคะรอยฝ่าเท้าค่ะที่หลังติดมาค่ะแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกรุ่นพี่รังแกแต่ว่าตอนที่ว่าเกิดเหตุนั้นแม่ไม่เห็นแม่เห็นตอนที่กลับมาบ้านแล้วเนี้ยบางเขาโดนรังแกบ่อยอยู่ค่ะบางทีน่ะก็เลือดจมูกออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโดนทำร้ายอะไรเงี้ย
0: หลังจากนั้นแล้วพอคุณแม่รู้ว่าเราไปต่อยเขาบาบาคุณแม่ว่าไงบ้าง
2: แม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละเพราะว่าไปต่อยเขาอย่างนี้มันจะป้องกันตัวทีนี้เขาก็อาจจะมารุมเลยเราก็ไปเห็นยิมเล็กๆยิมเทควันโดเล็กๆนะคร
0: ับ
2: เขาเลยให้ผมไปดูแล้วก็ลองดูครับก็เลยลองดู
0: ก็เลยลองไปเล่นเทควันโดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้เทควันโดเนี่ยมันอยู่ดีมันกลายมาเป็นยูรู้สึกยังไงครับ
1: ก็มีรุ่นน้องที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ครับแล้วอยู่ยิมเดียวกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นยูรู้สึกโค้ชก็เลยลองให้ไปเล่นดูก็ได้มาจับคู่กันได้ไปเล่น
0: ก็เลยมาเจอซัน
1: ใช่ครับครั้งแรกได้เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลยคร
0: ับ ก็คือพอมาจับคู่กันแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญเงิน
1: ใช่ครับ
0: กีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นประมาณ13 14ครับ
2: 13
1: ประมาณม
2: 2
1: ประมาณนั้นครับ
0: โอ้โหม2คือได้เหรียญเลยแล้วเป็นการแข่งครั้งแรกด้วย
2: ใช่ครับ
1: ถึงแรกเต็มมาก

นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ใส่ชุดของยูสือครับผมตื่นเต้นมากแต่คือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับยังมีน้องๆตัวเล็กๆที่แบบยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็มีคนที่เก่งๆที่คนโตอยู่เต็มเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าผมสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับตามมาดูกันเลยครับ

0: ่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเราต้องมีวินัยแค่ไหนเราต้องฝึกถี่แค่ไหน
1: ทุกวันเลยครับ
0: จันทร์ถึงอาทิตย์เหรอครับ
1: ใช
0: ่วันละกี่ชั่วโมงครับ
1: ถ้าไปเก็บตัวนะครับก็หกโมงห้าโมงเย็นถึงประมาณสี่ห้าทุ่มครับบางวันก็เที่ยงคืน
2: ตีหนึ่ง
1: ตีหนึ่งก็มี
2: ตีสามแน่นอน
0: โ
2: อ้กว่าจะกินข้าวแล้วอาบน้ำ
1: ตีสองนอน
2: กว่าจะหาอะไร
1: หกโมงตื่นมาวิ่ง
0: หกโมงเช้าตื่นมาวิ่ง
2: ใช่ครับ
0: ทั้งวันเลยนะ
2: พอวิ่งเสร็จก็
1: วิ่งเสร็จก็กลับมาพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: รอซ้อมเย็น
0: โอ้โห
2: ชีวิตก็อยู่แต
0: ่ก็วนอยู่อย่างนี้ไปเร
2: ื่อ
0: ย
2: ใช่ครับ
1: จน
2: หนึ่งเดือนเลยถ้าไปเก็บตัวนะครับ
0: นี่คือเก็บตัวหนึ่งเดือนซ้อมกันขนาดนั้นเพื่อไปแข่งแมตช์เดียว
1: ใช่
0: เพราะว่าต้องใช้ความอดทนสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยคร
0: ับ แต่พอแข่งแล้วชนะเอามาอย่างนี้รู้สึกไง
1: ก็คุ้มค่าที่เราซ้อมมา
2: คุ้มมาก
1: คุ้มมาก

0: ราชกให้ดูอะตอนเราชกอะเราชกยังไง
1: ก็ชกให้ไม่ต้องโดนแรงมากครับให้โดนแบบโดนแล้วก็ดึงกลับ
0: หรอคือพี่ครั้งตอนที่พี่เห็นเนี่ยมันเหมือนชกจริงเลย
1: ใช่ครับ
2: มันโจนเข้าไป
0: แต่ชกดิอ๋อนี่คือมันโดนเฉยๆนี่ว่า
2: แค่ต้องรับให้ทัน
1: แค่สะกิดเข้าไป
0: แปลว่าเราก็ต้องผมไม่น่าจะสะกิดแหละจริงๆแล้วอ่ะตอนชก
1: จะเป็นการรับแอคคนนี้ก็จะเป็นรับแอคก็จะดูเหมือนโดนอย่างนี
0: ้
2: ก็ต้องตามหมัดให้ทัน
0: กีฬาประเภทนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับเพราะว่าพี่เห็นน้องๆตัวเล็กก็เล่นได้
1: จำกัดอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะมีแบบ7ขวบไม่เกิน7ขวบ6ขวบอะไรอย่างงี
0: ้ก็อ๋อก็ต้องให้เด็กเขาสามารถรู้เรื่องมานิดนึงแล้ว
1: 7ขวบ10ขวบอย่างเงี้ย12อะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าเขาจะไม่เยอะถ้าเขาจะมี
1: เขาก็จะแบบถ้าเป็นดูโอก็จะเป็นแบบว่าเขาจะกัดมาให้แบบว่าทำซีรีส์ละท่าอะไรอย่างงี้เพื่อแบบสำหรับเด็กอะไรเง
2: ี้ย4ครับ3ท่าร
0: ุ่นนี้มีการแข่งขันมั้ยครับ
1: มีครับ
0: มีเหมือนกันแต่คือท่าก็จะ
1: น้อยลงกว่าผู้ใหญ
0: ่โอเคแต่ก่อนที่เขาจะมาทำอะไรพวกนี้เขาต้องฝึกเบสิกพื้นฐานทั้งนั้นก่อนหมดเลยใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับ เขาต้องฝึกเทควันโดด้วยไหม
2: ก็ฝึกครับ
1: เตะท่าเตะอะไรเงี้ยครับท่าเตะท่าต่อย
0: อ๋อหมายความว่าไอยูยูสึเนี่ยมันคือมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแปลว่าเทควันโดเราก็ต้องรู
2: ้
0: ยูโดก็ต้องรู
1: ้ก็รู้ครับรู้ท่าทุ่มอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าทุกคนต้องผ่านเบสิกก่อนถึงจะสามารถมาทำพวกนี้ได้
1: ใช่ครับต้องรู้เรื่องเบสิกก่อน
0: เราสองคนคิดว่าการฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบนี้มันมีผลดีอะไรต่อเราบ้างครับ
1: ก็ป้องกันคนมาทำร้ายเราก็ได้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าโดนรังแกอะไรเงี้ย ก็เอามาใช้ได้แต่อย่าใช้เยอะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
4: ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายเราไม่รู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะไปเดินห้างอาจจะไปเดินตามตลาดมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดโดยที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นการเรียนศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยถามว่าสำคัญไหมสำคัญระดับนึงแต่ว่าดีที่สุดในการป้องกันตัวเองคือการไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงไม่ใช่คือทุกอย่างก็มีอะไรกันที่จะเกิดขึ้นต้องไปคิดสู้ไม่ใช่สำคัญที่สุดคือเอาตัวรอดและสามารถกลับบ้านไปพบคนที่รักที่บ้านได้อันนี้คือการเขาเรียกการป้องกันตัวที่ถูกวิธีครับแต่ก็เรื่องการเรียนไว้บางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จะต้องเผชิญหน้าบางทีเราแค่เอามาป้องกันเพื่อให้เราสามารถหลบหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เอาไปแบบตีรันฟันแทงจนตายไปข้างนึง
0: พอเราสองคนฝึกยื้อสื่อมาเก่งแค่นี้เราเคยเอาความสามารถที่เรามีเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคย
0: ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วมีคนมาแกล้งเราอะแล้วถ้าเรามีเนี่ยความสามารถพวกนี้อยู่อะเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ปะ
1: ได้ครับ
2: ป้องกันได้
0: คิดว่าได้เลยใช่ไหม
1: คิดว่าได้เลยถ้ามี
0: แปลว่าเราก็จะไม่ใช่เด็กที่ยอมแล้วก็ให้เขามาทำร้ายเรา
1: ใช่
2: แต่เราก็ไม่ทำร้ายเขาก่อนครับให้เขามาทำร้ายเราก่อนอย่างเช่นเขามาแกล้งเราเยอะๆใช่ไหมครับสมมติเขายืนนิ่งเฉยแล้วก็อย่าไปทำอะไรเขาก่อน
0: ให้เขาทำเขาจะทำอะไรเรา
1: ใช่ครับ
0: หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือศิลปะป้องกันตัว
1: ใช่ครับ
0: เราจะไม่ใช้ในการทำร้ายใครเราใช้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: และปกป้องคนอื่นเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: เรามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่ากีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่อันตรายบ้างไหมครับ
1: ก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่ามาซ้อมก็จะมีคนมีอาจารย์คอยดูแลคอยเซฟ
0: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมก็จะมีโค้ชเดินดูกันอยู่ตลอดเวลา
2: คอยบอกเทคนิคอะไร
1: คอยบอกเทคนิคครับคอยดูแลตลอดไม่อันตรายอย่างที่คิดแน่น
0: อ
1: นบอกอันนี้ที่เห็นทุ่งกันก็เป็นตัวซับแรงครับมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้น
0: เพราะว่าตอนที่ทุ่มเราจริงๆแล้วอ่ะมันพี่เจ็บเพราะว่าพี่ไม่รู้วิธีการลง
1: ใช่ถ้าเรารู้วิธีการลงเราก็จะไม่เจ็บ
0: ใช่เพราะว่าต่อยแต่พอพี่รู้แล้วพี่ลงไปก็อ้าวมันก็เหมือนเป็นแรงกระแทกมันแค่มีแค่เสียงแต่เอาจริงแล้วไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซึ่งมันเซฟเรามาก
1: ๆใช
0: ่แปลว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันปกป้องเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันยังไงถูกป่ะปัญหาการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำ
5: แบบผ่านการเห็นอย่างเดียวมันก็เรียนแบบผ่านการเขาเรียกว่ายึดเป็นไอดอลเช่นเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะทำตามบ้างหรือเรียนแบบด้วยการอยากจะถูกยอมรับเช่นเพื่อนใส่ชุดใส่กางเกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้ก็อยากจะเหมือนทำเหมือนเพื่อนบ้าง
0: เพื่อให้ถูกยอมรับในสังคม
5: แต่มาดูจริงๆเราทุกคนเนี่ยก็ยังเรียนแบบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งโตอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราทำอะไรเช่นเราสมมติว่าเรา จะแต่งตัวอย่างเงี้ยช่วงนี้เราก็เรียนแบบคนอื่นว่าเขาแต่งอะไรกัน
3: แน่นอน
5: หรือเราเป็นพิธีกรเราก็ต้องเรียนแบบการเป็นพิธีกร
3: ที
5: ่ดีที่เรามีเป็นโรในใจมันจริงๆพฤติกรรมการเรียนแบบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับมนุษย
3: ์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
5: เป็นเรื่องปกติ
3: มันเกิดขึ้นกับอะไรได้บ้างครับการเรียนแบบ
5: ก็ทุกอย่างเลยที่เราเห็นน่ะผ่านพ่อแม่ผ่านสื่อผ่านครูผ่านอะไรก็คือทุกอย่างที่เรามีประสบการณ์ด้วยอ่ะเราก็สามารถจะทำตามนี้ความแตกต่างก็คือเวลาเด็กๆเรียนแบบแล้วก็มันจะอาจจะทำโดยที่ไม่ได้คิดแต่พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกเรียนแบบกับสิ่งที่เราคิดว่าดีเราชอบหรือบางทีเราก็เรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเช่นเด็กที่อยู่กับความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์รุนแรงแต่ว่ามันก็
3: สังคมเขาพาไป
5: มันเกิดจากการเรียนรู้ของสมองที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น
3: โอ้โหเพราะว่าการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำอะไรให้เด็กเห็นเนี่ยสำคัญมากๆต้องระวังมากๆนะครับ
5: มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเลยอ่ะคือการเห็น
3: ผลดีของผลเสียของการเรียนแบบมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
5: ก็ถ้าเรียนแบบสิ่งดีก็ดี
3: แ
5: บบส
3: ิ่
5: งเสียก็เสียแค่นั้นเลยเพราะว่ามันก็ตรงไปตรงม
3: า
5: ถ้าเราเรียนแบบสิ่งที่ดีเช่นเห็นคนแบบดูเย็นแล้วเราอยากเรียนแบบเป็นอย่างเขามันก็คงดีถ้าเป็นเรียนแบบสิ่งไม่ดีมันก็คงจะทำให้เราเกิดผลกระทบบางอย่างนี่การเรียนแบบเนี่ยหลายครั้งมันก็ทำให้ในวัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งปัญหาอันนึงที่เราเจอคือมันทำให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นเรียนแบบเพื่อนจะเข้าคณะอะไรก็เรียนแบบเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่เจอตัวเองเยอะมาก
3: นี่เหรอครับ
5: เยอะมาก
3: ไม่ใช่ผมคนนึงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะ
5: เยอะมากเพื่อนเลือกอันนี้ก็ตามเพื่อนละกัน อยากไปกับเพื่อน อะไรเงี้ยเยอะๆก็มันก็อาจจะทำให้เราไม่เจอตัวเองในแบบที่เป็นเราจริงๆเพราะทุกอย่างมันแบบเหมือนกับมันเรียนรู้ผ่านการทำเหมือนคนอื่นทำตามคนอื่น
3: เพราะว่าแต่ละคนมันไม่มันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันในตัวเราอยู่แล้ว

0: ใช่
1: ครอบครัวมีผลสำคัญยังไงครับถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กลูกเขาเนี่ยเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีมาจะครอบครัวต้องทำยังไงครับ
0: ก็สอนมาหลักๆมันก็คือสอนวิธีคิดคือเด็กก็มีโอกาสจะเรียนแบบเพื่อนพูดคำหยาบแล้วก็พูดบ้างเพื่อนทำอันนี้แล้วเขาก็ทำบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สอนวิธีคิดว่าที่เขาทำมาเนี่ยหรือที่คนอื่นทำหรือที่เขาทำตามกันเนี่ยลูกคิดว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันไม่ดียังไง
1: สอนให้เขาคิดให้ได
0: ้หมอคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ห้ามปล่อยผ่านถูกไหมครับ
0: มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนาะที่เราก็ช่วยดูช่วยแก้ไขอะไรที่เรา
1: ไม่ถูกต้องแต่ว่าพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกตัวเองว่าลูกตัวเองไปเจออะไรบ้างวันต่อวันมีน้องคนหนึ่งครับเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับที่เขาเล่นเกมแล้วเขาจำจากเกมมาใช้ข้างนอกในชีวิตจริงครับ
0: มันก็เกิดได้บางทีก็อย่างที่บอกก็คือเราเรียนรู้อัตโนมัติผ่านสิ่งที่เราเห็น นะคะหลายครั้งมันก็อยู่ในเนื้อในตัวพอมันมีอะไรมากระตุ้นเช่นมันเป็นจังหวะคับขันต้องเอาตัวรอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กหลายคนก็ใช้วิธีการอย่างที่ตัวเองเคยเห็นอย่างเช่นเด็กก็จะใช้วิธีการสู้เพื่อเอาตัวรอดซึ่งบางทีสิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันก็คือเกมที่มันสู้มันยิงมันทำอะไรที่แบบใช้ความรุนแรงก็มีโอกาสมากที่เขาจะเลือกช้อยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นช้อยที่เขาจะใช้ในการแก้ปัญหา
1: แปลว่าอย่างเงี้ยไม่ควรให้เด็กเล่นเกมที่มันรุนแรงหรือเปล่าครับ
0: ก็ควรจะเล่นแบบมีวิจารณญาณ
1: ก็คือมีคนควบคุมอยู
0: ่ก็ไม่ต้องถึงกับมีคนควบคุมแต่ว่าเล่นแบบที่มีคนที่จะช่วยเขาคิดแหละว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าถึงเวลาที่มีคนมาแอทแทคเขาแล้วเขาแอทแทคแบบเนี้ยเหมือนในเกมในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลดียังไงมันจะส่งผลเสียอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการฝึกวิธีคิด
1: ซึ่งเหมือนกันกับสื่อหรือเปล่าครับสื่อมีผลต่อการเล่นแบบตอนเด็กๆแค่ไหนครับ
0: มีก็ไปดูสิเวลาละครอะไรเงี้ย
1: เด็กก็ออกมา
0: เด็กก็ทำตามละครพูดจาเหมือนในละครมีการแบบใช้สายตาท่าทางคือมันก็จะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นงั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยสอดส่องอะค่ะว่าอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขาเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นแล้วมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับเขามันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะเอ๊ะแล้วเขาควรจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นน้อยลงหรือเปล่าเด็กบางคนดูสื่อบางอย่างแล้วดีเช่นเห็นคนร้องเพลงแล้วอยากร้องแล้วมันไม่เป็นผลเสียอะไรเด็กหลายคนเห็นการเต้นแล้วอยากจะมาเต้นแบบตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าแบบสื่อบางสื่อ
1: เคยเจอสื่อที่เต้นแบบเต้นแย่ๆเด็กน้อยเต้นแบบ
0: ใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอันที่เราต้องมองแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าไม่ควรหรือเปล่า
1: แล้วแบบนี้ครับเราควรให้ทางออกกับเด็กที่รับสื่อพวกนี้และกับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ยังไงบ้างครับ
0: ก็หลักๆคือเราก็บางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะมันก็เจอผ่านสื่อที่บางทีไม่ทันที่จะเลี่ยงเนี่ยก็สอนวิธีคิดว่าเขามองอันนี้แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือถ้าเด็กเรียนรู้ผ่านเซนซิ่งผ่านความรู้สึกเขารู้สึกอะไรเขามองว่ามันเป็นยังไงเขามีมุมมองต่อเรื่องหรือจากสื่อที่เขาเห็นยังไงเขาดีว่าเขาคิดว่าดีไม่ดีตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเรียนแบบหรือเปล่าเขาจะทำตามไหมหรือเขาจะมองมาแล้วปล่อยผ่านว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเลือกเป็น
1: ก็หมายความว่าเด็กคนนึงเขาจะเจออะไรขึ้นมาเขาจะไปลอกเรียนแบบอะไรเนี่ยมันควรผู้ปกครองควรจะดูแล
0: ก็ควรจะช่วยดูว่าเขา
1: สิ่งที่เขารับมามันดีหรือเปล่าก
0: ำลังเรียนแบบสิ่งที่จริงๆมันเป็นประโยชน์เขาไหมหรือว่ามันเป็นโทษกับตัวเขามากกว่า
1: ก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับยกตัวอย่างน้องสันนะครับเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยเล่นเกมแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยในเกมเนี่ยมีชกต่อยกันแล้วเขาเอาไปกลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งในเกมเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงแต่ตอนนั้นก็เหมือนจะมีเรื่องกันเลยนะแล้วก็แต่ก็ผ่านมาเขากลายเป็นนักกีฬายุสุระดับประเทศ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องดีที่เด็กเอานั้นมาเป็นกีฬาระดับประเทศแต่ถ้ามีเด็กกลุ่มนึงที่เขาอยากใช้พลังแล้วก็เขาไม่รู้จะไปหาที่ลงที่ไหนคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับ
0: คือจริงวัยรุ่นมีพลังเยอะเนาะแล้วก็เป็นวัยที่แบบ energy มากอยากทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้มีวิธีที่จะได้ระบายออกในการใช้พลังเขาซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ต้องออกมาในรูปแบบของความรุนแรงที่จะต้องแบบเทควันโดไหมต้องเตะต้องต่อยไหม มันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรก็ได้บางคนไปเต้นบางคนไปเป็นไปวิ่งมาราธอนบางคนอาจจะไปร้องเพลงอย่างเงี้ยคือมันมีที่ที่เขาจะได้มาแบบคล้ายๆว่าใช้พลังของเขาในการแบบพัฒนาตัวเองในบางเรื่องเนี่ยหมอคิดว่าเลือกได้หมดเลยขึ้นกับว่า
1: ซึ่งเด็กแต่ละคนพลัง
0: ชอบอะไร
1: แต่ละแบบ
0: ใช่ใช
1: ่ก็แค่ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปทำสิ่งนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: โอเคจากที่ได้ฟังเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวนะครับที่มีลูกอยู่แล้วกำลังประสบปัญหานี้อยู่น่าจะได้ข้อคิดที่ดีไปไม่มากก็น้อยนะครับรายการของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโอ๋ยครั้งนะครับเป็นเกียรติมากเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไฟเออร์และทีมทันเดอร์โบ
1: ลลูกเตะสายฟ้าโอ้เป็นไงล่ะลูกเตะสายฟ้าโอ้ยโดนหินเหลืองหน้าเลยเข้าอ่ะเอาล่ะตาไม่เอกแล้วเย้เข้าไปแล้วโหยอะไรอะไรยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะก็เห็นยืนประจำที่แล้วนี่ไม่ยอมไม่ยอมอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ยอมอ่ะนี่นี่นี่หยุดหยุดนะอย่าตีกัน
2: จ้า
1: ม ีอะไรเหรอดาวี อ้าวสายแล้วนี่นาฟุตบอลจะแข่งแล้วอ่ะเอ้ยลืมไปเลยแฮะใครไม่ไปก็สวยไปก่อนล่ะรอด้วยสิชะยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ดีกันเขาสวยไม่ให้บัตรด้วยอ้าวได้ยังไงอ่ะไม่รู้ล่ะถ้าไม่ดีกันแล้วก็อด
3: มามามามาดีกันก็ได
1: ้ชั่วคราวนะ
3: ฮะ
1: เฮ้ยก็นะโอเคไปได้
4: ไปสนามแข่งฟุตบอลใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
4: พร้อมเดินทาง
2: Let's go
4: ถึงจุดหมาย
1: ถึงแล้ว
3: โอ๊ยโดนอะไรเนี่ย
1: What is it?

unicorn. A unicorn.

0: เฮ้ยแย่แล้วพวกเราอยู่กลางสนามแข่งเลย
1: โปรดทราบโปรดทราบเจ้าหน้าที่ช่วยนำแฟนบอลออกจากสนามด้วยเออพวกเธอก็มีบัตรนี่นะที่หลังอ่ะอย่าลงไปในสนามนะเขากำลังแข่งกันอยู
0: ่เออพวกเราต้องขอโทษด้วยครับมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะ
2: ก็คุณลิวิเศษนะสิเล่นส่งเรากลางสนามเลยอ่ะเออแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเหรอ
0: ก็คงจะเป็นบริเวณห้องแต่งตัวนักกีฬา
2: เฮ้ยงอนยังกับผู้หญิงเลยนะรีบขึ้นอัธจันทร์กันเถอะเออนั่นดูนั่นอะไรเหรอ What is it
3: A uniform A uniform
2: โอ้โหชุดของทั้งสองทีมเนี่ยเท่ระเบิดเลยพวกเราก็มีนะ
0: จริงด้วยอ่ะฉันว่ารีบเปลี่ยนแล้วขึ้นไปดูกันเถอะขอเท่นิดนึงนะ
2: ดูสิทีมสายฟ้าเลี้ยงมาแล้วอ่ะ
4: Oops.
2: งานเข้าละขึ้นมาผิดฝั่งอะไปละค่ะเหนื่อยแล้วอะไม่ไหวอะเฮ้ยมาเชียร์ถูกข้างแล้วล่ะ

0: What is it?
1: An umpire. An umpire.
2: กรรมการเนี่ยเขาสวยไว้คอยตัดสินเรื่องการแข่งขัน
3: อ๋อเข้าใจแล้วคนกลางนี่เองเฮ้ยอะไรจะรุนแรงขนาดนั้น
2: อืมเอาแล้วไงล่ะ
4: ประกาศเราขอยุติผลการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เพราะเกิดเหตุทะเลาะกัน
3: เฮ้ยทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะ
5: นั่นนะสิ
2: เห็นด้วยอ่ะ

0: สวยจริงๆฝนก็มาตกอีกอ่ะ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้
2: What is it?

0: umbrella. An umbrella.
1: เขาสวยเนี่ยเตรียมพร้อมเสมอนะ
2: แน่นอนอยู่แล้วถอดเสื้อกันทำไมอ่ะสงสัยคงจะเปียกมานะ
3: เหมือนกันไปหมดเลยฮะนายอยู่ทีมไหนอ่ะ
2: เฮ้ยดูแล้วงงไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

0: พวกเดียวกันทั้งนั้น
1: ที่จริงเราก็พวกเดียวกัน
2: จริงด้วยอ่ะจริงด้วย
1: ขอโทษทีพวกมัวแต่จะเอาชนะเลยลืมความสนุกของการเล่นกีฬาไปเลย
2: ใช่ๆวันนี้พวกนายเล่นได้ดีจริงๆ
0: จบลงด้วยดีละ
2: หมูหยองขอโทษนะเรื่องวันนี
0: ้หมายเอกก็เหมือนกันน่ะ
3: ประทับใจ
0: เล่นกีฬารู้จักแพ้ชนะ
2: และรู้จักอภัยนะครับ
3: กลับกันเถอะพวกเรา

0: it's a unicorn.
1: What is it?
0: It's a uniform.
1: What is it?
0: It's an umpire.

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it
1: Uniform Umbrella Unicorn Good job
0: What is it?
1: Uniform Umbrella Umpire Good job
0: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: อนศิล
1: ป์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กันไกลก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาพี่โจใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับ

0: แล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องๆก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาละอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมี
1: งามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาภานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมาก
0: คราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเพ

จริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหบ้านเพ็ญพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
2: เฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้
1: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดี

0: มานี่แล้วมานี่แล้วครอบครัวกระต่ายมานี่แล้วอ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: อลูมินชาญสม
0: รนะครับรายการอนุบาลชาญสมรเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาต่อเติมลายเส้นที่เรามีให้นะครับเหมือนเดิมเลยคิดว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านคงจะรู้แล้วล่ะว่าต้องเตรียมอะไรมารอเราบ้างเตรียมอะไรบ้างนะครับกระดาษ
1: ดินสอ
0: สีด้วยไหม
1: ส
0: ีและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูพร้อมจะดูลายเส้นปริศนาหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ครับมีเส้นอยู่2ที่ด้วยกันเส้นแรกเป็นเส้นโค้งๆคล้ายๆวงรีนะครับแล้วก็มีเส้นอีกเส้นนึงเป็นวงกลมเล็กๆตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ลากเส้นตามโจทย์นี้ให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 23นะครับเอาละตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองที่จะวาดต่อเติมให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับเด็กๆทั้งบ้านพร้อมหรือเปล่าเอ่ยแล้วเด็กๆที่นี่เราพร้อมไหม
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปประจำที่เลยครับไปเลยน้องๆครับตอนนี้พี่เซฟมาแอบดูน้องข้าวปั้นนะครับตอนนี้น้องข้าวปั้นมานอนวาดเลยนะสบายใจมากเลยแล้วนอนวาดมันรู้สึกยังไงอะครับ
2: ก็รู้สึกว่าสบาย
0: สบายนะครับเอาเราจะปล่อยให้น้องข้าวปั้นนอนวาดต่อไปนะครับแล้วจะมาดูกันว่าข้าวปั้นจะวาดเป็นรูปอะไรนะครับสนุกไหมครับ
2: สนุก
0: สนุกนะครับ

0: ันนี้นะครับน้องๆที่นี่หลายคนเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จรีบๆเลยนะครับพี่เซฟจะมานับเวลาถอยหลังแล้วนะครับช่วยกันนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ยังไม่เสร็จพี่เซฟให้ทำต่ออีกนิดนึงอ้าวและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงอธิบายภาพแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมจะอธิบายได้ยังและนี่คือผลงานของน้อง IO IO ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: อานามกาจอมผวนทำไข่ดาวดาวแตกสุดเลย
0: โอ้โหชื่อภาพยาวมากเลยนะยานอวกาศจอมป่วนทำลายดาวดาวแตกเลย
2: ดาวแตก
0: เล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: จรวด
0: ครับ
2: จรวดยานอวกาศ
1: นี่
2: คนที
1: ่นักบินอวกาศ
0: อ๋อนักบินอวกาศแล้วอะไรอีกครับ
1: เรานี่ก็โลก
0: นี่โลกนี่โลกอยู่นี
1: ่มีดาวมีเอเลี่ยนด้วย
0: ครับมีเอเลี่ยน
1: โดด
0: หนึ่งหนึ่งอยู่บนดาวนี้นะครับเขาจะมาทำอะไรโลกเราหรือเปล่าครับ
1: ไปดูว่าม
2: นุษย์โลกจะมาทำลายโลกแตก
0: ไปดูว่ามนุษย์โลกอันตรายหรือเปล่านี่คืออวกาศของน้องไอโอใช่ไหมนี่ครับจินตนาการจินตนาการจากเส้นนี้นะฮะที่เรามีให้เป็น UFO แล้วก็วงกลมนี้
1: เป็น
0: โลกนะครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้หน่อยอ้าวถือผลงานกลับไปได้ต่อมาคนที่2ของเราหนุ่มน้อยอีกคนหนึ่งลุกมาเลยมาตั้งชื่อภาพไว้หรือยัง
2: ตั้งชื่อภาพแล้วครับ
0: ว่า
2: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด
0: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: นี่คือภูเขาไฟครับ
0: ภูเขาไฟเหรอครับแล้วอะไรครับ
2: นี่ก็คือเรือที่ดูดยานอวกาศเพราะนี่มันคือพวกของยานอวกาศลำนี้ก็คือนี่คือเอเลี่ยนที่อยู่ข้างในยานอวกาศ
0: มีเอเลี่ยนเหมือนกันเลย
2: ถูก
0: อ
2: ๋
0: อแล้วไงอีกครับ
2: เพราะเอเลี่ยนมันใส่ชุดดำน้ำอยู่
0: ชุดดำน้ำอยู่ตอนนี้เอเลี่ยนไม่ได้อยู่ในอวกาศอยู่ใต้น้ำนะ
2: ถูก
0: ครับแล้วยังไงอีกครับ
2: แล้วนี่ก็คือแสงดูดเอเลี่ยนขึ้นไป
0: ที
2: ่เรือลำนั้น
0: เรือลำนั้นแล้วตัวนี้ตัวอะไรครับ
2: ปลาวาฬนี่คือลูกของปลาวาฬ
0: อ๋อนี่คือวาฬเหรอครับนี่ปลาวาฬ
2: แล้วนี่ก็คือลูกของปลาวาฬ
0: นี่คือผลงานภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดตุ้มๆนะครับ ของน้องเข้าปั้นนะครับปรบมือน้องเข้าปั้นหน่อยปรบมือด้วยเก่งมากเลยเชิญน้องคนที่3นะครับอ้าวลุกขึ้นมาเลยน้องออร์แกนตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: อันนี้เป็นนกยักษ์ค่ะ
0: นกยักษ์แล้วมาทำอะไรครับ
3: มาหาไส้เดือนให้งูในบ้านนี้ค่ะ
0: อ๋อนี่คือบ้านของนกใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วนกยักษ์มาหาไส้เดือนนกกินไส้เดือนเหรอครับโอ้นกยักษ์ตัวนี้กินไส้เดือนนะครับแล้วมาทำอะไรอีกครับ
3: แล้วก็มาเอางูปอนตรงนี้ให้งูของมันเล่นนะคะ
0: โอ้เดี๋ยวนะต้องถามก่อนว่าเส้นนี้ที่มีให้จินตนาการว่าต่อเติมเป็นรูป
3: นก
0: นกยักษ์แล้ววงกลมนี่แหละครับ
3: ลูกบอล
0: ลูกบอลนะครับ
2: อันนี้สงสัยสุดเลยว่าคืออะไรเนี่ย
0: สงสัยช่างสงสัยจริงๆเลยเขาปั้นเนี่ย
2: ก็เนี่ยคนไม่เคย
0: อะไรอันนี้อะไรอะอะไรครับ
2: ก็เป็นแบบหัวใจแบบที่อยู่ในก้อนเมฆกับขนุนจินตนาการมาเอง
0: โอ้จินตนาการเองให้มีหัวใจในก้อนเมฆนี่คือผลงานคุณแม่นกยักษ์นะครับที่จะมาคาบลูกบอลไปให้ลูกๆเล่นนะครับปรบมือให้น้องออแกนหน่อยครับครับมาถึงผลงานของน้องคนต่อไปนะครับน้องพอเพียงนั่นเองนะครับน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพที่สวยงามนี้ว่าอะไรครับ
4: กระต่ายกับกบน้อย
0: กระต่ายกับกบน้อยไหนกระต่ายไหนกบครับ
4: นี่เป็นกระต่ายที่กำลังจะเดินไปดูสายลุง
0: นี่กระต่ายใช่ไหมครับ
2: แล้วกระต่าย
0: แล้วไหนกบน้อย
4: กบก็ตา ามกระต่ายไปดู
0: กบคือตัวนี้ตามกระต่ายมานะครับ
4: เพราะว่ากบกับกระต่ายเป็นเพื่อนกันตรงนี้เป็นหางของกระต่ายนี่เป็นขาน
0: ี่เป็นขาย
2: าว
4: น
2: ี่
4: ต
2: ั
4: ว
0: นี่ตัวแล้วอะไร
4: นี่หัวแล้วนี่ก็หู
0: อ๋อนี่หัวนี่หัวนี่ทั้งวงกลมนี่หัวมีตาด้วยเห็นไหมเอาปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยต่อไปมาพบกับผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเอ้าลุกขึ้นมาเลย
2: ลุกขึ้นมาเลยพี
0: ่น้องพันธ์ตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
5: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อค่ะ
0: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อนะไหนชี้ให้ดูหน่อย
5: ผีเสื้อค่ะ
0: ผีเสื้อครับ
5: เห็ดบ้านเห็ดดวงอาทิตย์ค่ะ
0: มีดวงอาทิตย์
5: ก้อนเมฆ
0: อ้าวมีบ้านเห็ดใช่ไหมครับต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้1เส้นนี้กับตรงนี้เป็นบ้านเห็ดกับ
5: ดอกไม้
0: นะครับแล้วมีสัตว์อยู่เยอะแยะเลยตอนนี้ในภาพนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นครับ
5: สัตว์กำลังไปปาร์ตี้ที่บ้านเห็ดค่ะ
0: โอ้นี่นะครับนี่คือผลงานของน้องพันธุ์ที่วาดบ้านเห็ดแล้วก็ดอก

ไม้ด้วยนะครับสวยงามมากปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับความน่ารักของเด็กๆนะครับความคิดของเขาที่สร้างสรรค์งานศิลปะแบบต่อเติมเส้นสายบางคนวาดไปด้วยร้องเพลงไปด้วยมีความสุขเด็กๆที่บ้านมีใครวาดไปแล้วร้องเพลงไปด้วยหรือเปล่าครับไม่เป็นไรนะครับทำได้เลยเพราะศิลปะคือการผ่อนคลายและรู้สึกว่าสบายถ้าสนุกนะครับคราวหน้าอย่าลืมมาติดตามกับเราในรายการอนุบาลแสน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ของพี่โจนะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษ

0: แข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าบ้างดูซิออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลองมาวัดให้รอบหัวของพี่โจนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติ๊กไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากเส้นมาหากันเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูใจเย็นนะครับแล้วเราก็มาลากเส้นครับ

นะครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวเส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟื้บๆๆหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบนี้ครับเส้นนี้นะครับเราก็จะนำลงมาแล้วก็ทากาวตรงนี้เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษครับนี่เราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับเรามาตกแต่งลวดลายนะครับพี่โจขออนุญาตวาดรูปลวดลายให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับลวดลายคราวนี้เนี่ยเป็นพี่หมีสีฟ้าละกันนะครับเราจะวาดแค่เป็นโครงของหน้าตาของพี่หมีก่อนละกันนะครับเอาละครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้งสองข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

แล้วก็นำมาจัดวางดูนะครับว่าเราจะแปะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มติดกาวเข้าไปที่หูตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยากถ้าน้องๆใช้คลิปหนีบกระดาษแปะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับเดี๋ยวใช้เป็นเทปกาว2หน้าแปะไว้ก็ได้นะครับ

0: ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากพี่หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โตใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครงเนี่ยเราพอทำได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31ช่องนะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องๆจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีดี31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบนะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัศมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอยู่ชั้นป.4นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและอีกภาพนึงนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10

0: นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม1
1: และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: người tài ra sân leo.
1: สวยนี่โอ้ยนี่สวยมากน่ารักตะมุตะมีหนึ่ง
2: คร
1: ับ ไอ้นี่ก็สวย
2: สวยสุด
1: ๆหมายถึงของเหรอ
2: ใช่ดิก็หมายถึงของไงจะให้หมายถึงคุณไงอ่ะนี่หลงตัวเองนะเนี่ยเฮ้ยนี่ออกตายแล้วช่วยด้วยครับมีคนตะคราบโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โห
1: เบอร์แล้วเนี่ย
2: นี่ตกลงว่าคุณซื้อของมาฝากแม่ผมหรือว่าซื้อมาขายแม่ผมเนี่ยซื้อมาซะเยอะเชียว
1: ซื้อมาฝากสิแต่พอเข้าไปในร้านก็สวยทุกอย่างเลยอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วอีกอย่างฉันอยากร่วมทําบุญกับมูลนิธิรามาธิบดีด้วยเออว่าแต่คุณแม่คุณชอบแบบไหน
2: แม่ผมเหรอแม่ผมก็ชอบแบบน่ารักน่ารักนิสัยดีๆคิ้วเข้มตาคมๆผมยาวๆ
1: ไม่ใช่แล้ว
2: ก็งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าแต่ว่าผมว่าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณเป็นแบบให้ผมดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปส่งไปให้แม่ผ
1: ม
2: แล้วให้แม่ผมเลือกเพราะตอนนี้แม่ผมไปทำบุญกับเพื่อนอยู่อะโอเคไหม
1: ก็ได้
2: โอเคงั้นแต่เป็นแบบให้หน่อยนะ
1: ได้เลย
2: ป๊าบ
1: นี่นะ
2: ครับผมพร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหให้สวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุนสองรอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โห
1: ดีไหมดีไหมเนี่ย
2: ดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงครับ
1: อ
2: ุ้
1: ยคุณโอ้ยเดี๋ยวมัน
2: เอาอุ้ยคุณคุณอิงเป็นอะไรอ่ะ
1: โอ้ยหลังยอกหลังยอก
2: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ้ยหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ้ยตรงนี้ตรง
2: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: อุ้ย
2: อย่าเพิ่ง
3: พี่ก้านะพี่ก้านะช่วยป้องหน่อยนะ
4: เขย่าจนตาไหลมารวมกันเลยไหมเนี่ย
3: โอ้ย
4: เดี๋ยวมาไปตั้งอยู่กับป่าแป๊บ
3: โอ้ยไ
4: อ้กวนนึกเกิน
3: นะพี่การนะ
5: ครับนะครับนะครับ
3: ขำ
5: ว่ะนะครับนะ
2: นี่ต้องไปกลัวอะไรพี่ก้าวเนี่ย
6: ก็ป้องอยากเรียนหมอไงป้องก็เลยอยากเรียนรู้งานก่อนคนอื่นป้องก็เลยจะตามพี่ก้าวทำงานด้วย
4: เอ้ยแต่วันนี้ฉันเพียแล้วเว้ยเพียมากเลยป้องออกเวรกะดึกมาด้วยฉันไม่มีแรงจะพาแกไปเรียนรู้งานหรอกเว้ย
6: เสียดายจังเลยป้องอุตส่าห์ได้เบอร์เจ้าของร้านกาแฟหน้าหมู่บ้านมาแล้วด้วยสิ
4: จริงหรือ
6: จริงสิ
4: ได้เบอร์มันแน
6: ่น
4: ะ
6: แน่สิแต่บอกเลยว่าไม่ได้แค่เบอร์ได้ทั้งไลน์ได้ทั้งเฟซเลย
4: พี่ป้องอยากรู้อะไรนะเดี๋ยวพี่จะสอนงานทุกอย่างเลยป้องเ
6: อ
4: ้ย
6: โอ้ยพี่ก้า
1: เมื่อกี้นะบอกว่าไม่ว่านะแต่พอป้องบอกให้เบอร์สามนี่ก็คือแบบยอมทุกอย่างเลยนะ
6: ก็อย่างที่บอกนั่นแหละพาผมไปเรียนรู้งานก่อนแล้วหมอคนไหนสวยๆเนี่ยอย่าลืมแนะนำนะ
2: ป้องโอ้โหเฮ้ยไปน้อยหน่อยป้อง
4: ไม่เป็นไรป้องเอาเบอร์มาเลย
6: ขอดูผล

0: งานก่อนดีไม่ดีเนี่ยจะตัดสินใจอีกที
1: ไม่ต้องห่วงเลยนะเว้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะเป็นคนประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้กับน้องเองรับรองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่ตรงนี้เลย
0: เอ้าไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอ
1: คนเราถ้าใจมันรักมันเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ
0: ์มาพี่ก้าต้องพร้อมเรียนรู้งานแล
1: ้
0: ว
1: พร้อมแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: งั้นเริ่มงานขั้นแรกเลยแกไปซื้อกาแฟให้ฉันก่อน
0: ซื้อกาแฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนไข้อ่ะ
1: เฮ้ยเกี่ยวสิวะคนที่เราจะเรียนหมอเนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มจากการฝึกข้อเท้าก่อนเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีบวิ่งไปทันเวลาแหมมองสายตาแบบนี้นี่คิดว่าฉันหลอกเหรอฮะนี่ฉันพูดจริงๆถ้าแกอยากจะเรียนรู้งานแกก็ต้องทำ
0: ก็ได้
1: ดีมากไอ้น้อง
0: เดี๋ยวป้องไปซื้อให
1: ้ดีโอ้ยก็มาได
0: ้ป้องไม่ได้ตั้งใจ
1: ไม่ตั้งใจ
0: ป้องไปแล้ว
1: ขยี้ด้วย
2: หลอกใช้ซะเลย
1: โอ้ยเหยียบสวีเลยมุก
0: มาแล้วพี่ก้า
1: ดีมากกาแฟเปล่าใช่ไหม
0: กาแฟแก้วใหญ่นี่ป้อน
3: ไม่ต้องป้อนดูดเองได
0: ้อร่อยไหม
3: อร่อยขึ้นตา
0: อร่อยกิน
1: มาก
0: เยอะมาก
1: ขั้นตอนต่อไปแกไปซื้อซกเล็กให้ฉันแล้วก็ขอเลือดเยอะๆด้วย
0: นี่มันไม่เกี่ยวกับงานแล้วนะพี่ก้า
1: เฮ้ยเกี่ยวสิเพราะงานเราเนี่ยนะมันต้องเจอเลือดเยอะฉันก็อยากจะรู้ว่าแกเนี่ยกลัวเลือดหรือเปล่าและมองสายตาแบบนี้อีกแล้วนี่มันเป็นเคล็ดลับการฝึกจิตใจเลยนะเว้ย
0: ก็ได
1: ้ไปไม่ได้กินฉันหรอก
0: รู้เยอะนะ
2: โดนอีกแล้ว

0: นี่เลยครับผม
1: โอ๊ยต้องขอโทษ
2: ขอโทษอะไรเหยียบเป็นเต็มเลย
1: มองไม่เห็นอ่ะซกใหญ
3: ่ซกเล็ก
4: โอ้โหเลือดเพียบเลยวะ
2: ดีดีดีดีดีดี
1: เอ้าทำอะไรอะพี่ต้า
2: จะนอนไง
1: นี่กาแฟก็ไปซื้อมาให้ซกเล็กก็ซื้อมาอีกแล้วทำไมไม่สอนงานซะทีอะ
2: ก็นี่แหละคือการสอนงานคือฉันจะนอนแล้วแกเนี่ยต้องเฝ้าใช่ไหมเพราะว่างานของเราเนี่ยนะมันมีเข้ากะดึกด้วยถ้าเกิดเวลาฉันนอนแล้วเห็นคนอื่นเขานอนเนี่ยแล้วถ้าเกิดแกง่วงตามเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดฉันนอนฉันตื่นมาเห็นว่าแกไม่ง่วงเนี่ยนะแสดงว่าแกเนี่ยผ่าน
1: โอเคได้งั้นเดี๋ยวป้องไปตรวจดูรอบๆก่อนนะ
2: เออ

0: นี่แกไม่หลับสักนิดเลยเนี่ย
1: โอ้ยป้องไม่หลับหรอก
0: เก่งมากอย่างนี้ถือว่าผ่าน
1: ป้องมีกิจกรรมให้ทำเยอะ
0: เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ต้องหากิจกรรมทำมันจะได้ไม่ง่วงไง
1: ไม่งั้นป้องหลับแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยไม่ได้นอนนานผมยับต้องเซ็ตผมซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์แผนกฉุกเฉินหมดมันต้องเนียบตลอดปั๊บปั๊บเปิดกล้อง
1: พี่นั่นแหละ
0: แล้วทำไมหน้าฉันเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: ก็ป้องวาดให้ไงเป็นไงชอบใช่ปะ
0: แกมาวาดหน้าฉันทำไม
1: เอาก็ป้องฝึกเป็นหมอศัลยกรรมอยู่ก็เลยออกแบบหน้าให้พี่ไง
2: เฮ้ยหายากนะเว้ย

0: ดูท่าทางชอบนะเนี่ย
1: ชอบดิจริงจังบวกกับเล็กคาราบาว
2: ชอบตัว
3: อะไรนะครับเฮ้ย
0: ป้องช่วยด้วย
1: ไอ้ป้องมันเขียนหน้าฉันอ่ะ
0: ก็พี่ก้าหลอกใช้ป้องหลอกให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละ
3: อ๋อถ้าอย่างงั้นก็สมควรโดนเขียนแล้วพี่ก้า
4: แต่เขียนหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะดีกว่าหน้าเดิมอีก
1: นี่เหมือนด่าว่าหน้าเก่าขี้เหร่เลย
0: โอ้ย
4: หยอกเอินหยอกเอ
5: ินด่าไว้ก่อน
0: ป้องพี่ก้าเนี่ยใช้ป้องให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่นั่นแหละปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยให้พี่ก้ามานวดให้ป้องเลย
1: ไม่นวดนี่ฉันยังไม่คิดบัญชีกับแกนะ
0: ไม่อยากได้เบอร์สาวร้านกาแฟใช่ไหม
1: โอ้ยนวดกัน
0: ตรงไหนมันนี่มันนี่
6: ตรงนี้เลยตรงนี้เลย
1: ได้หมดเลยจับใส่ก็ได้นะ
6: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โห
4: เฮ้ยเสียไหมคะ
3: เฮ้ยใครอ่ะไปป้องไปเปิดดิ
0: โอ้ป้องนวดอยู่พี่ป้องก็ไปดิ
3: ไปป้องแกล่ะไป
5: ไปไปเปิด
0: ไม่เหลือใครแล้วล่ะ
5: เออใช
0: ่พี่คนเดียว
5: พี่เหรอ
7: จ้า
5: โอ้ได้สับ
8: โอ้โหโอ้ยใช้ไม่ได้เลย
1: มายังไงอะเฟม
9: อ๋อผ่านมาทางระเบียงครับเลยแวะมาโอ้โหเห็นปีนขึ้นมาน
1: ี่คนสไปเดอร์แมน
10: นึกว่าใครกำนันเป็นเอง
9: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นักวิทย์ครับพี่
1: เขามาก็ดีแล้วนุ้ย
3: ใช่เพราะว่าเนี่ยพวกเรานะกำลังปวดเมื่อยตัวกันอยู่เลย
4: ใช่ใช่
3: งั้นมีวิธีอะไรที่ทำให้เราหายเมื่อยเนื้อตัวไหม
9: มีครับแต่เราใช้อุปกรณ์เนาะอาจจะต้องมีอุปกรณ์นะครับงั้นไปดูกันเลยไหมครับ
3: ได้เลยครับ
9: โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายืดเหยียดครับพี่แอม
11: จ้า
9: แต่วันนี้เราจะมีผ้าขนหนูอุปกรณ์บ้านๆของเราเลยซึ่งผ้าขนหนูเนี่ยนอกจากจะใช้ทำความสะอาดร่างกายหรือเช็ดนู่นเช็ดนี่นะฮะเราก็เอามาเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือยืดเหยียดได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ของพี่แอมทำไมยาวของผมสั้น
11: พี่ชอบยาว
9: อ๋อครับ
11: ไม่ถนัดสั้นไม่ถนัด
9: ก็คือจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้นะครับไม่เท่ากันให้อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่เรานะครับไม่ต้องสั้นมากเกินไปเนาะเอาประมาณช่วงหัวไหล่เนี่ยมาใช้ได้
11: หรือ
9: จ
11: ะเน
9: า
11: ะ
9: ใช่ครับหรือว่าจะเป็นยาวอย่างนั้นแบบพี่แอมก็ยังได้อยู่เหมือนกันโอเคแต่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างเนาะพร้อมไหมครับพี่แอม
11: พร้อมค่ะ
9: โอเคมาดูท่าแรกกันเลยนะฮะท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราถอยขยับเอามือเนี่ยมาจับเก้าอี้ไว้เนา
11: ะ
9: ท่าแรกจะเป็นท่ายืดบริเวณต้นขาด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้พี่แอมเนี่ยเอาผ้าของเท้าด้านข้อเท้าด้านซ้ายไว
11: ้
9: เนาะ
11: จึ๊บ
9: เท้าด้านขวาก็ได้ครับ
11: ขอโทษที
9: ของพี่แอมด้านขวาเน
11: า
9: ะจากนั้นเอามือเท้าขึ้นแล้วยกขาขึ้นมาใช้มือด้านขวาของพี่แอมนะครับดึงขึ้นแล้วมือด้านนี้น่ะประคองเอาไว้เนาะ
11: โอเคตรง
9: ๆลองดึงขึ้นเยอะๆนี่รู้สึกตึงบริเวณไหนครับ
11: ตึงหมดเลยจริงตึงตั้งแต่ตรงเนี้ยแหละแต่อีกเนี้ยเนี้ยน่องขาเนี่ยตรงเนี้ยหน้าขา
9: ต้นขาด้านหน้าครับต้นขาด้านหน้า
11: ต้นขาด้านหน้าแล้วก็เอวก็ตึง
9: คีย์เวิร์ดมันก็จะทำค้างไว้10ถึง15วิเหมือนเดิมครับพี่แอมค้างไว้อย่างงี้เนาะให้รู้สึกตึงพอไม่ต้องรู้สึกเจ็บนะฮะถ้ารู้สึกเจ็บเนี่ยเราควรจะผ่อนลงมาสักหน่อยนึงอย่างงี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันยังไม่ตึงเราก็ดึงขึ้นไปได้นะฮะค้างไว้ถ้าเกิดครบ10ถึง15วินะฮะแล้วก็ค่อยๆเอาลง
11: ปลายขาต้องงุ้มต้องอะไรไหม
9: ไม่ต้องครับเราแค่ให้ขาเนี่ยมันพับไปด้านหลังแค่นั้นเองเดี๋ยวลองเปลี่ยนอีกข้างไหมฮะด้านขวาเนาะมันจะได้เข้ากันนะฮะทีนี้ก็จะเป็นทางสายจักรนะฮะ
11: เปลี่ยนอีกข้าง
9: นะฮะด้านขวาครับจับหาที่จับไว้จะพิงกำแพงหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ก็ได้ครับลองเอียงดูเนาะจากนั้นก็ค่อยออกแรงครับดึงขึ้นจะไม่ลองจับใช่ไหมครับพี่แอมจะลองดูเนาะฮึบทำตัวให้ตรงเข้าไว้นะครับยืดตัวขึ้นมา
11: ได้ไหม
9: อึบค้างไว้เนาะให้รู้สึกตึงบริเวณหน้าขานะครับ
11: โอเค
9: ถ้าเกิดอยากให้มันตึงขึ้นอีกก็ลองดึง
11: ขึ้นไปอีกใช่ไหม
9: ใช่ครับ
11: ยิ่งตึงยิ่งดีเนาะยิ่งหายแต่อย่าให้เจ็บ
9: อย่าให้เจ็บครับเอาให้ตึงนะ
11: จ้า
9: ค้างไว้นะครับท่าแรกนะฮะยืดหน้าขาของเราสมมติครบแล้ว3 2 1เอาลงลืมบอกไปอย่างครับพี่แอมก็คือระหว่างที่เราทำเนาะในการหายใจหายใจตลอดเวลาครับส่วนท่าที่2ก็อยู่กับท่ายืนเดิมนะฮะแต่ทีนี้เราจะมายืดส่วนบนกันบ้างให้พี่แอมนะครับเอาผ้านี่ครับไว้ด้านหลังเลย
11: เอาด้านหลัง
9: ครับมือซ้ายเนาะหลังมือนะครับหลังมือนะฮะชิดติดกับหลังเนาะแล้วก็จับเชือกเอาไว
11: ้โอเค
9: ในลักษณะนี้นะครับ
11: โอเค
9: ถ้าจะเป็นลักษณะนี้เนาะท่านี้นะครับท่าเดียวจะได้ถึงการยืด2ส่วนเลยก็คือหลังแขนกับหัวไหล่นะครับถ้าเกิดลักษณะนี้เนาะเราดึงมือขวาขึ้นไปลองดึงมือขวาขึ้นนะฮะมือซ้ายมันจะตามมาเนาะท่านี้จะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายมากเลยยิ่งเราดึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งตึงนะฮะแต่ไม่ต้องถึงเจ็บนะฮะเอาแค่ตึงพอทำอย่างนี้ค้างไว้10ถึง15วินะฮะอย่าลงค้างไว้หน่อยรู้สึกหน่วงๆบริเวณไหล่หน้ามั้ยฮะ
11: ใช่จ้าหน่วงจ้า
9: โอเคค้างไว้สมมุติ3 2 1ครบ15วิแล้วลองดึงลงฮะใช้มือซ้ายดึงลงเนาะดึงลงมาเยอะๆดึงลงมาเยอะๆดึงลงมานี่รู้สึกยังไงฮะ
11: รู้สึกดีจ้า
9: ตึงบริเวณต้นแขนนั้น
11: ใช่ๆตึงบริเวณตึงข้างที่โดนดึง
9: ใช่ครับ
11: นี่
9: ต้นแขนด้านหลังของแขนขวาเนี่ยจะรู้สึกตึงเนาะ
11: ใช่ๆ
9: ทํางี้ค้างไว้เหมือนกันเลย
11: จ้า
9: ค้างไว้นะฮะหายใจเข้าออกตลอดเลยสมมุติ3 2 1โอเคครบแล้วไหนลองเปลี่ยนข้างมั้ยฮะ
11: โอเค
9: ทีนี้เราลองเอามือซ้ายอยู่ด้านบนบ้าง
11: มือซ้ายด้านบน
9: เชื่อมมือซ้ายด้านบน
11: มือซ้ายอยู่ด้านบน
9: หลังมือชิดติดหลังเลยจับเชือกเอาไว
11: ้เชื่อม
9: เหมือนเดิมครับค่อยๆดึงลงใช้มือขวาดึงลงรู้สึกตึงนะฮะ
11: โอ้ตึงตึงตึง
9: แขน
11: ตึง
9: ด้านหลังของแขนซ้ายเนาะ
11: ไอ้แขนนี่ต้องแนบหูไหมหรือว่าต้องแนบไหมจ๊ะ
9: เอาแค่จับเชือกไว้ตลอดนะฮะ
11: โอเคร
9: ู้สึกว่าล้างเชือกไว้อย่างเดียว
11: ตึงมากตึงจนจักระแล้
9: ใช่ครับ
11: รู้สึกตึงตรง
9: ค่อยหายใจช้าๆสมมุติ3 2 1ครบ15วิแล้วค่อยๆดึงขึ้นครับดึงขึ้นค้างไว้ทีนี้เราจะยืดไหล่หน้านะฮะของแขนขวาเนาะ
11: จ้า
9: ค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกตินะสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราค่อยๆผ่อนนะครับ
11: ค่อยๆผ่อนอีกแล้วใจดีจัง
9: คนละผ่อนกันฮะเดี๋ยวเรามาดูถ้าเราไปเนาะสิ่งที่เราจะมาเล่นกับเก้าอี้กันบ้างเดี๋ยวเราลองเลยอันดับแรกนะครับแอมให้พี่แอมนั่งไม่ต้องเต็มเนาะนั่งครึ่งเก้าอี้พอจะได้มีระยะเหลือนะฮะโอเคท่านี้จะเป็นท่ายืดบริเวณน่องนะครับเดี๋ยวให้พี่แอมคล้องผ้าเนาะไว้ที่ฝ่าเท้าเลยโอเคจากนั้นค่อยๆเหยียดตั้งต้นเท้าไว้ที่พื้นนะครับเข่าตึงเนาะจากนั้นค่อยๆออกแรงดึงให้ขาเนี่ยเข้าหาลำตัวไม่ต้องยกขาครับไม่ต้องยกขาวางส้นเท้าไว้เนาะแล้วดึงเข้ามาจะรู้สึกตึงบริเวณน่องท่านี
11: ้ถ้าได้ยินเสียงพี่เลิมไม่ต้องตกใจนะ
9: ครับ
11: ลืมกินข้าวเมื่อกี้นี
9: ้ทำอย่างนี้ค้างไว้นะฮะเหมือนเดิมเลย10ถึง15วิ
11: ด้านหลังตรงไหมหลังไง
9: หลังเนี่ยตรงก็ได้ครับแต่ตรงมันจะดีกว่าเนาะ
11: ตรงไง
9: ลักษณะประมาณน
11: ี้ไอ้นี่ยาวไงผ้าพี่ยาว
9: ลองกดส้นเท้าลงที่พื้นก่อนนะฮะทำถึงสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
11: จ้า
9: โอเคครับตั้งส้นเท้ารอเลยเอาผ้าคล้องมาครับออกแรงดึงให้รู้สึกตึงบริเวณน่องนะฮะ
11: ตึงตึงตึง
9: ตึงไหมฮะ
11: ตึง
9: นั่นแหละฮะ
11: ตึงตึงตึงมีเรื่องแล้ว
9: คนละตึงครับ
11: เอาเหรอไม่ว่าจะไม่รักได้จ้าโอเคไหม
9: ค้างไว
11: ้
9: สาม 2 1โอเคผ่อนได้ครับท่านี้เนาะก็จะไปยืดบริเวณน่องสำหรับใครที่เดินขึ้นมาเดินทั้งวันเดินขึ้นกระไดนะครับเราก็สามารถใช้ท่านี้เนี่ยยืดได้เพราะว่าบางคนเนาะเดินทั้งวันขึ้นรถขึ้นลาใช้ร่างกายเยอะนะครับมาถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจทำให้เราปวดเมื่อยได้ท่าพวกนี้ก็จะบรรเทาเพื่อชีวิตในวันต่อๆไปได้ครับ
11: แล้วก็พวกใส่ส้นสูงด้วย
9: ใช่เพราะว่าพวกคนที่ใส่ส้นสูงเนี่ยน้องเขาเก่งตลอด
11: ใช่
9: ท่านี้ช่วยได้เหมือนกัน
11: ใช
9: ่ก็ฝากไว้นะคะกับท่ายืดเทียนเนาะกับท่าขนหนูนะครับสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยหาได้ง่ายมากเลยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าเราจะเอาผ้าขนหนูเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายให้หายเมื่อยได้ด้วย
4: ใช่ค่ะดีมากเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแถมยังทําให้ร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่นผ่อนคลายจากการทํางานหนักมาทั้งวันด้วยค
3: ่
4: ะ
3: ใช่เก๋งสุดๆเลยครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆด้วยนะขอบคุณมากนะครับ
1: เออเดี๋ยวฉันว่าเมื่อกี้นะที่เขาสอนท่าออกกําลังกายยังไม่ครบนะมันยังเหลืออีกท่านึง
4: เหรอ
0: ท่าอะไรอ่ะ
1: เหรออ่ะเดี๋ยวจะบอกให้นี่ท่านี้ค่อยๆไปนี่ปั๊บ
4: ว้าวเบอร์สาม
1: แล้วนะเบอร์สามไม่เอาเดี๋ยวฉันจะเอาเบอร์สารามาให้แกไม่ได้ไม่ได้จังหวะนี้ต้องชำระไปไม่ต้องไปหยุดยืนนั่งนิ่งอยู
11: ่ไม่จะตายจะเกลือเหม็น
1: อ้าวเหรอ
7: ป้อมหุบกระดม
12: ครับ
7: หุบมันดีๆหน่อยดิเป็นโดนหัวฉันเนี่ยโอ๊ยถ่ายแล้ว
12: ขอโทษครับท่านประธานกราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
7: อีร่มเนี่ยก็ทิ้งไปเลยไป
12: ได้ครับ
7: มันเจ็บนะเนี่ย
12: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนร่มไปทางไหนอ่ะ
7: โอ้ยตายแล้วโอ้ยสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
4: ได้ค่ะ
7: น้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
4: อ๋อละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
12: ครับท่านประธาน
7: ไม่ใช่เรื่องเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLT และทาง www.dltv.ac.gh

0: เอากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: พ่อแม่สู้สู
0: ้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
2: โอ้โหวันนี
0: ้ทำไมคะ
2: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเราสองคนคือชีวิตเราสองคนก่อนนะ
0: ชีวิตของเราสองคนใช่ไหม
2: นี่หนาพี่น้องกี่คนครับ
0: มีสามคน
2: สามคนเท่ากัน
0: มีโอ้
2: สินเจริญสามคนเท่ากันผู้ชายสามพี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
0: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยวันนี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
2: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
3: 3คนครับ
2: 3คน
3: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮี้ยวครับ
2: กำลังเฮี้ยวเลย
3: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
2: ายวันหรือรายชั่วโมงทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
3: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
2: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
3: ใช่ครับ
2: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
3: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ำนี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
2: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้ด้วย
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
4: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
0: ปัญหาโลกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
5: ใช่แล้วต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
0: แย่งของเล่น
5: แย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่อ
2: ันดับ1เลยฮะ
5: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเค้าเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยอัดจ๊ะจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
2: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อย
5: ๆค่ะแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
2: ็มาเอาคืน
5: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่า
6: ชื่ออะไรครับ
7: น้องเพชร
6: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
7: ดูทีวีเล่นเกม
6: เคยทะเลาะกันไหมคร
7: ับ เคย
6: ชื่ออะไรครับ
8: อาคือทีโฮ
6: ใครเป็นพี่ยกมือใครเป็นน้องยกมือสองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรกันครับ
8: เล่นของเล่นแล้วก็แย่งของเล่น
6: แต่เราชอบทะเลาะกันไหมทำไมเราสนุกเหรอ
8: สนุก

0: ดูจากภาพตัวอย่างแล้วยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
1: คิดว่าสำเร็จครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับคุณพ่อ
1: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
0: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
2: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
0: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
2: ค่ะ
0: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
2: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
0: เราไปดูภารกิจนี้กันครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
3: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
0: เล่นกันอยู่กระจายนะฮะเต็มห้องนี่เต็มห้องมีทีมงานเราเข้าไปนะบอกให้เก็บของเล่น
3: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
1: คิดว่าสำเร็จครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับคุณพ่อ
1: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
0: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
3: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
0: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
3: พี่เขาบอกให้เวลา5นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
0: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะมีงานเราสั่งดังเป็นแม่ช่วยเก็บของเล่น
3: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ทายไว้ว่า
2: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
0: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
2: ค่ะ
0: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
2: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
3: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ
4: กันเป็นอย่างดี
0: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
4: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่ไหมคะ
5: ค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่าสองคนไม่ได้แข่งกันนะแต่สองคนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่สองณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
0: ่
5: เราไม่ได้แย่งของเดียวกันเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าชั้นของนี้เป็นของชั้นของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่ๆมาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
4: เป็นทีมเดียวกัน
0: ใช่
4: แล้วแบบนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันปันน้องเป่าและน้องไซเรนกับน้องเชมิมี่ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรครับ
8: ธันวา
6: ข้าวปั้น
7: ใครดื้อ่ะ
6: ธันวา
7: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
6: เคย
7: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
6: ของเล่น
7: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันใครเริ่มก่อน
6: ธันวา
7: ธันวาชอบทำอะไรที่เกิดทะเลาะกัน
6: ตีกัน
7: แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
6: ตีไปธันวาเคยหยิกหน้าจนหนูเป็นเลือดเป็นแผลเลย
7: แล้วทะเลาะกันดีไหมคร
6: ับไม่
0: ต่อไปน้องปันปัน
7: ชื่ออะไรครับ
9: เปาเปา
10: ปันปันค่ะ
7: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
10: เล่นเ

0: มันใจ
1: นะนิโก้บาร์บี
2: ้เอ้าแล้วมาแย่งกันได้ยังไงล่ะครับ
1: แย่งเพราะว่าปันมาแกล้ง
2: แล้วเวลาที่เป่าแกล้งปันทำไงครับ
1: ก็แกล้งคือ
2: ทะเลาะกันไหม
1: ทะเลาะ
2: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
1: ค่ะ
2: ทะเลาะคืออะไรคะ
1: ทะเลาะแย่งของเล่น
3: สวัสดีครับ
2: ชื่ออะไรครับ
1: นี
3: ่ไซเรนครับ
2: อยู่บ้านชอบทำอะไร
3: เล่นเกม
2: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
3: เคยครับ
1: เล่นเกม
3: ใช
2: ่ทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
3: ไม่ดี
2: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
3: พ่อ
2: คุณพ่อทำยังไง
3: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยต้องสองอ่ะ
2: เลิกครับเ
3: ลิกครับ
2: แล้วเราทำไงกัน
3: ต่างก็ต่างอยู
4: ่เลยโอ้ยโอ้โหเหรอนี่เอ้ยเจ็บ
5: เข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์แบบนี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
6: ลูกก็จะหยุด
5: ครับ
6: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
5: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
6: ่ไม่ตีค
5: ่
6: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในอะไร
7: แน่นอนครับ
8: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
5: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สั่งว่าครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
9: มาดูธันวาและข้าวปั้น
5: พี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงของเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
9: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
6: ลูกก็จะหยุด
5: ครับ
6: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
5: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
6: ่ไม่ตีค
5: ่
6: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
5: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
6: ต้อง
5: ว่าเป็นยังไง
9: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
5: ันเคลื่อนที่ได้ฮะ
9: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได
5: ้ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปาครับกระจายอันนี้เรียกว่ากระจายเดี๋ยวมันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
9: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
8: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับ
5: ครับ
8: ก็คงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
5: ่ครับครับ
9: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น
5: บอกแล้วฮะพี่บอกแล้วมันเคลื่อนได
9: ้มันปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
5: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากและน้องไซเรนกับน้องเซมินี่ครับไซเรน

0: แป้งชิ้นไปแล้วโดนแย่งไปเลยนะต่อตาง
1: านงาน
0: โอ้โหแม่นมากฮะแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
2: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
3: หยุดตีครับ
0: หยุดตีกัน
3: แล้วก็ไปดูกล่อง
0: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
3: แน่นอนครับ
2: และปรากฏว่า
4: ไอ้
2: มาสนใจกล่องวิ่งได
0: ้มันขยับได้โอ้โหมาเจ
2: อแล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
0: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคูบแล้วโอ้ย
5: ชอบบรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
0: คุณพ่อคุณแม่เดาถูกหมดเลยลูกเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
5: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
6: เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็ก2คนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขากดกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดึงเขาออกมาค่ะสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนด้วยว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได้
5: อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้ๆ

0: ช่วงที่2ของพ่อแม่สู้
1: ๆใช่แล้ว
0: นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตริกค่ะ
3: น้องออนก็สี่ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้องสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
4: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อ่ะค่ะก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบ่งปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้องทำเวลาแย่งของเล่นนะคือถ้าพี่ออนเล่นอยู่ตัดเขาจะไม่ค่อยยอม

จริงๆเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงๆจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตัดเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ย

0: มานี่เลยมานี่เลยมาตัดมานี่มาตัดมานี่มาตัดมานี่ยืนอ่อนมานี่อ่อนมานี่อ่อนมานี่ลูกอ่อนมายืนสิลูก
1: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตัดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
2: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าอย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท
1: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
1: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม
1: ค
3: นที่โยนโดนค่ะ1ปั๊บเลยค่ะ
1: 1ปั๊บเลยตีเลยเหรอครับแม
3: ่
1: ยังไม่ถามเขาเลย
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วลูกเป็นยังไงฮะพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อ่ะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
1: โยนออกมาเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์นั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถ
0: ู
4: ก
0: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
0: นี่ล้างแค้นแค้น
4: ต้องชำระ
0: ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ปรองดองมีการปรองดอง
0: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
5: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
6: นนท์ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
7: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนท์เนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
5: น้องนนท์ชอบแกล้งนัทเปล่า
6: ชอบ
5: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
6: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
5: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
6: โกรธ
5: โกรธยังไงอะเวลาโกรธ
6: ตีหรือชกบ้างอะ
5: จริงเปล่าทั้งนี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอะ
6: เจ็บ
5: เจ็บบ่เราชกคืนเปล่า
6: เดี๋ยวดูเขาร่วมมวย
5: เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะคุณพ่อ
7: มีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีเพียงแต่ว่าโอเคก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
5: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
6: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
5: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะ มาดูสิหัวพี่นันโบโนไหมโอ้เป่าเพี้ยง
6: เป่าเพี้ยง
5: เป่าเพี้ยงเวลากดกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไงคะ
6: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบมือ
5: ไหนทำยังไงไหนนะคะจะทำให้ดูหน่อย
6: ก็แบมือ
5: เอา
6: ไม่ตีหรอดีไปแล้ว
7: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
0: จะเป็นอย่างเงี้ย
7: ค่ะตัวน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
5: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
6: กอด
5: ไหนโชว์สิ
6: อยากกอดนะแม
5: ่น้องนนท์รักพี่นัทไหมครับ
8: รักครับ
5: รักเท่าไหร่ครับ
8: รักเท่าเท่าเยอะ
5: แล้วน้องนัทล่ะคะ
9: เท่าท้องฟ้า
5: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
9: ก็ทั้งโลกอะค
10: ่
9: ะ
10: แต่ก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
5: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: นี่น่ารักมากจริงครับ
1: อ
0: ันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
2: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
0: คุณพ่อเชิญครับ
3: จากประสบการณ์ที่ลูกทะเลาะกันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
3: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
0: ครับ
3: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
0: อขอรอ
3: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
3: เวลาลูกทะเลาะกันก็จะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
0: อ๋อนี่ฮะ
4: อุ๊ยดีมากเลย
0: มีกฎนี้เลยที่กฎนี้
4: ชอบมากเลยค่ะ
2: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
4: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
5: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาและกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วเมื่อบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่เขาขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะ
4: คะ
5: หรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้

0: หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องมาเอาของของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะ
1: อ
0: ันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกนานลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
2: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล
3: ่นเล่นครับ
2: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
0: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจำได้ถึงความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์หนูจำได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าแล้วขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
2: ้
0: การใช้สติกเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
2: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามที่ครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
3: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามเอาคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
4: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่
3: อ
4: นจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูกอายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
3: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเอ้ากับน้องปันปันนี่ครับ
5: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปาเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกยอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกแรกก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
3: โอ้ยเหรียญทอง
2: ได้กำลังใจนะคะ
3: นี่ได้ยินเสียงเชียร์ของน้องคุบตึงปุ๊ดเลยพลังมาเลย
2: น่ารักมากมาก
5: วันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
3: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มากคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
6: เป็นเจ้าเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะ กันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
3: โอ้โหขี่หลังป้าน้องทรีโอกับน้องกระปุกครับ
7: ทุกเช้าทรีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทรีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทรีโอก็ไปตามหาล้อให้น้องทรีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้สองล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
3: เป็นโอกาส
2: มาถึงนี่ครับอีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
3: น้อง
2: ไ
3: ซเรนกับน้องเซมิมี่
8: จำได้ไหมลูกไซเรนเซมิมี่วันนั้นที่น้องเซมิมี่หนาวป้าป้าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป้าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป้า

0: ฟ้าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวฟ้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป้าจำได้ไหมลูก
1: น่ารักมากมาก
2: ขอบคุณ
1: นี่ค่ะอาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีกบ้าง
3: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขณะเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดนะคะหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนแล้วลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
1: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
2: อืมใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
1: นะคะ
3: ค่ะสิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะฉะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงมันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
2: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้อง นี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
0: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
2: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
2: ครับ
0: เรื่องการเถียงวาจาเปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่า
1: ครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
0: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
1: ความรู้สึกมันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
3: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
2: ั้นยกไปเปรียบเทียบ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
2: ค
3: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะใหลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอ่ะอย่างสมมติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อย
2: ครับ
3: อ่ะดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี
1: ้
3: แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
2: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับแม่ครับ
4: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห้เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
2: ตีเลยเหรอครับ

0: แม่
1: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
0: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
1: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: แม่ขอโทษลูกไปนะ
1: ใช่ก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะแล้วก็กอดกัน
2: แฮปปี้เอนดิ้ง
0: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอลูกแล้วก็กอดกันครับ
3: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์หลายอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
0: บวกกันไว
2: ้บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็จะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะคะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
3: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
2: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่านอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
3: มีศิลปะอีกแล้วล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันละกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได้ที่เขาอาจจะทะเลาะกันแล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชดภัยกันแล้วเขาก็สามารถปราบมังกรไล่ได้อะไรที่เขาประทับใจก็สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูกเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติเราอาจจะทำได้อีกอย่างก็คือทำเป็น3มิติเลย
2: ปั้นเลยนี
0: ่
3: ปั้นเลย
0: ถ
3: ึ
0: งน้ำมันคิดถึงเน
3: า
0: ะ
3: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาอะไรคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
2: แล้วแต่จินตนาการ
3: คนนี้เนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมาแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องระหว่างปั้นไปก็อ่ะเดี๋ยวช่วยกันสิลูกช่วยกันยังไงเดี๋ยวสีไหนดีลูกหยิบให้พี่เขาสิหยิบให้น้องเขาสิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมว่าโอ้โหไหนๆสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
0: ้อ้าวคราวนี้เรามาด
2: ูพ่อแม่บ้าง
0: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
4: ค่ะอันนี้ของพี่โอ้ค่ะเขาก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
0: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบครับ
3: เป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
2: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมาเลยขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไป ตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
0: ใช่แล้ว

0: ครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมหนึ่งก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
1: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
0: พ่อแม่สู้
1: สวัสดีครับ

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะ

0: ดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้น
1: ๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพู

ก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆ ก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับและข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ของเราเป็นคนขอนแก่นครับเขาจะเป็นใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมนายวราวุฒิแสงสีเหลืองครับชื่อเล่นชื่อพับครับอายุ17ปีครับ
2: สวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์ดิยตามชื่อเล่นชื่อซันเดย์ครับอายุ16ครับ
3: เป็นนักกีฬายูเอสูครับแชมป์โลกดูโอชายครับคือเล่นคู่กัน
0: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องซันและน้องพับกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้องครับผมได้ข่าวว่า2คนเนี้ยเป็นแชมป์โลกของกีฬายูยุสึครับ
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้เป็นแชมป์เมื่อไหร่ครับ
1: พฤศจิกาที่ผ่านมา
0: จริงเหรอครับโอ้ก็คือเพิ่งชนะมาหมาดเลย
1: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่เราไปเป็นแชมป์โลก
1: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ
0: แล้วเราอ่ะ
5: โอ้ตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรอย่างเงี้ย
0: เหรอแล้วเนี่ยเป็นแชมป์โลกนี้อายุเท่าไหร่กันอ่ะ
1: 16ครับ
0: 16
5: 16
0: 16ทั้งคู่เลยเหรอโอ้โหกีฬาที่บอกว่ายูยุสึเนี่ยมันคือกีฬาอะไรเอาจริงพี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนกัน
1: ก็จะเป็นคล้ายๆยูโดครับมีทุ่มมีล็อกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแล้วก็จะมีเตะต่อยเข้ามาด้วย
0: มีทุ่มมีล็อกมีเตะมีต่อย
1: ใช่
0: แล้วกีฬานี้มันต้องเล่นกันยังไงครับ
1: ก็จะมีประเภทต่อสู้แล้วก็ประเภทเป็นดูโอโชว์ครับ
0: อ๋อคือมีต่อสู้แล้วก็ดูโอโชว์ต่อสู้นี่คือเราต้องไปแข่งกับเขาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แข่งกันนี้แข่งประมาณไหน
1: จะมี3พาร์ทพาร์ทแรกก็เตะต่อยพาร์ท2ทุ่มแล้วก็พาร์ท3ล็อก
0: อ๋อก็คือมันก็ได้แยกประเภทไปแต่ต้องแข่งทุกแบบถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นดูโอเราต้องทำยังไง
1: ก็
5: เป็นคู่กัน
1: เป็นคู่ครับแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วเขาก็จะให้คะแนน
0: ก็คือเรา2คน
5: ใช
1: ่
5: คร
1: ับ
0: เล่นคู่กัน
5: เล่นคู่กัน
0: ก็คือต่อยกันจริงๆเหรอ
5: ก็แสดงนิดหน่อย
1: แสดงให้มันแบบเป็นเหมือนฉากบู๊อ่ะครับ
0: อ๋อเหมือนแบบสตันแมนในหนังอย่าง
1: งั้นเหรอใช่ครับ
0: อ๋อก็คือเล่นจริงๆต่อยจริงๆเหมือนฉากบู๊แล้วก็ทําให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเก็บคะแนน
1: ใช่ครับ
0: ต้องมี3แบบเหมือนกันมั้ย
1: ก็มีครับเขาจะมีท่าบังคับมาให้ครับจับเสื้อล็อกคออะไรอย่างงี
0: ้
1: เราต้องทําที่เขากําหนดมาให้แล้วเราก็ไปคิดเพิ่มเอา
0: เองอ๋อเราต้องไม่คิดภาพเพิ่มเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: เขาให้คะแนนจากอะไรบ้างพอรู้ไหมครับ
1: ความถูกต้องความสมจริงแล้วก็ความแข็งแรงครับ
0: ตอนนั้นคือเป็นรุ่นเยาวชนถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ตอนนั้นได้รับรางวัลมาเท่าไหร
1: ่ได้แชมป์โลกได้200,000ครับ
0: 200,000เรา
5: ประมาณนี้เลย
0: ประมาณ200,000ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ200,000ที่ได
1: ้16ครับ
0: อ๋อแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับตอนนั้น
1: ก็ให้แม่กับพ่อ
0: ให้คุณพ่อคุณแม่
1: ใช่
0: เราอะ
5: เหมือนกันครับให้พ่อแม่แล้วก็ใช้หนี้นิดหน่อย
0: ใช้หนี้ใช้หนี้หนี้อะไรเนี่ยไปติดหนี้อะไรไว้เป็นหนี้อะไรหนี้อะไร
5: พ่อครับ
0: ก็คือเอาเงินที่ได้จากการชนะมาช่วยเคลียร์หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วนอกจากรางวัลแชมป์โลกแล้วเราได้รางวัลอะไรอีกไหมทั้งสองคน
1: ก็ได้ไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นกับท่านรัฐมนตรี
0: เยาวชนดีเด่นทั้งคู่เลยปะ
5: ใช่ครับ

0: ่อนที่เราจะเป็นนักกีฬาอยู่ในสื่อเนี่ยตอนเด็กๆเราเป็นเด็กแบบไหนเริ่มที่พับก่อน
1: ผมไม่ได้เล่นกีฬาเลยครับเป็นเด็กทั่วไปครับ
0: ก็เป็นเด็กทั่วไป
1: ใช่ครับเรียนหนังสือเสร็จเข้าบ้านนี่ไม่ได้ไปเล่นกีฬาเหมือนคนอื่น
0: เหตุผลอะไรที่เราเริ่มเล่นกีฬาครับ
1: มีพี่แถวบ้านเขามาชวนให้ไปลองเล่นกีฬาดูไหมอยู่เฉยๆมันว่างดูว่างเลยชวนไปเล่นกีฬาบวกกับโดนเพื่อนแกล้งด้วยครับตอนเด็ก
0: โดนเพื่อนแกล้งด้วยใช่เด็กนั่นคือเหตุผลที่เราไปเล่นกีฬา
1: ใช่ครับ
0: แล้วทางสันล่ะครับ
2: ตอนเด็กติดเกมครับติดเกมมากคร
0: ับ ติดเกมนี่ติดแค่ไหนครับ
2: ติดก็เล่นถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เช้าเย็นเลยครับ
0: ก็คือเช้า
2: ถึงเย็น
0: เช้าถึงเย็นตั้งแต่ไปเล่นเนี
2: ่
0: ย
2: ไม่กินข้าวโอ้ก็ขอแม่นะ
0: ขอแม่
2: ก็จะให้ทุกวันครับทุกวัน
0: แล้วคุณแม่ยอมให้เงินทุกวันไปเล่นเกมทั้งวันเลย
2: ก็ผมก็แอบไปบางที
0: แอบไปด้วย
2: ขอซื้อขนมหน่อยด้วย
0: ก็คือ
2: ว่าไปทุกครั้ง
0: อ๋อแต่คือเอาเงินไปเล่นเกมแทน
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงอยู่ดีก็อยากมาเล่นกีฬา
2: อ๋อเพราะว่าโดนแกล้งครับคนในร้านเกมนั่นแหละครับเขาแกล้งผม
0: อ๋อคือทั้งสองคนโดนแกล้งเหมือนกันเลย
2: ใช
0: ่เนี่ยขอถามนิดนึงการที่เราโดนแกล้งเนี่ยทำไมเขาถึงมาแกล้งเราอ่ะ
1: ของผมจะแบบตัวเล็กดูไม่สู้คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะชอบมาแกล้งนิดนึงตอนนี้เด็กผมตัวเล็กมาก
0: อืม
1: ใช่ครับก็เลยจะโดนแกล้งแบบหยอกล้อตบหัว
0: แล้วทางสันนะครับ
2: อ๋อตอนเด็กผมตัวเล็กๆตัวเตี้ยแล้วก็แห้งๆครับเพราะไม่กินข้าวเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยก็เขาจะมองเป็นคนนอกไปว่าไอ้นี่มันเล่นเกมกากอะไรเงี้ยเขาก็ตบตีผม
0: เอาตบตีด้วย
2: นะครับเพราะตอนเด็กเขาชอบตบหัวกันก็เลย
0: แล้วเรารู้สึกไงเขามาตบหัวเราทำอย่างเงี้ยบ่อยเราไม่ปี๊ดบ้างเหรอ
2: ปี๊ดครับคิดจะอยากจะทำมันแต่ทำไม่ได้เพราะตัวเล็กไง
0: เราก็อยากจะสู้แหละแต่เราทำไม่ได้ถูกป่ะเราเคยตอบโต้ไปไหมครับ
2: เคยครับเพราะว่าตอนเด็กเขาแกล้งเยอะครับมันเกินไป
0: ไอ้วันที่เราโดนแกล้งอ่ะเราจำเหตุการณ์ได้ไหมแล้วจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นไง
2: จำได้ครับตอนนั้นมันปี๊ดจริงๆครับมันทนไม่ไหวก็ตอนนั้นก็คิดว่าในเกมมันทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็คิดว่าในเกมมันต่อยยังไงผมก็เวียงหมัดสะเปะสะปะแล้วก็ไปโดนแล้วก็วิ่งหนี
0: อันนี้คือเราก็เห็นมาจากเกม
2: ใช่ครับเห็นมาจากเกมแล้วก็จำมา
0: ก็เลยเอามาใช้เพราะมันเป็นถึงขีดสุดแล้ว
2: ใช่ครับมันไม่ไหวจริง
0: ๆแล้วตอนที่ทำไปตอนนั้นเสร็จแล้วเราทำไงต่อ
2: วิ่งครับ
0: วิ่งเหรอ
2: ไม่อยู่เลยครับวิ่งเลย
0: ก็คือพอรู้ตัวว่าต่อยไปแล้วก็คือวิ่งเลย
2: ใช่ครับพอรู้ตัวมันโดนเขาแล้วตุ๊บแล้วผมก็วิ่งครับ
0: แล้วหลังจากนั้นได้บอกคุณแม่ไหมครับ
2: บอกครับบอกคุณแม่ว่าผมไปแกล้งเพื่อนต่อยเพื่อนครับ
0: ตอนนั้นรู้สึกไงครับ
2: รู้สึกผิดครับที่ทำเขา
0: เรารู้สึกไม่ถูกเลยว่าเราไปต่อยเขามันผิดแน่นอน
2: มันไม่ใช่ตัวเราครับตอนนั้นเพราะปกติผมไม่ทำใครครับไม่ทำเขา
3: ไปเล่นเกมกลับมาใช่ไหมคะรอยฝ่าเท้าค่ะที่หลังติดมาค่ะแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกรุ่นพี่รังแกแต่ว่าตอนที่ว่าเกิดเหตุนั้นแม่ไม่เห็นแม่เห็นตอนที่กลับมาบ้านแล้วเนี้ยบางเขาโดนรังแกบ่อยอยู่ค่ะบางทีน่ะก็เลือดจมูกออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโดนทำร้ายอะไรเงี้ย
0: หลังจากนั้นแล้วพอคุณแม่รู้ว่าเราไปต่อยเขาบาบาคุณแม่ว่าไงบ้าง
2: แม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละเพราะว่าไปต่อยเขาอย่างนี้มันจะป้องกันตัวทีนี้เขาก็อาจจะมารุมเลยเราก็ไปเห็นยิมเล็กๆยิมเทควันโดเล็กๆคร
0: ับ
2: เขาเลยให้ผมไปดูแล้วก็ลองดูครับก็เลยลองดู
0: ก็เลยลองไปเล่นเทควันโดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้เทควันโดเนี่ยมันอยู่ดีมันกลายมาเป็นยูรู้สึกยังไงครับ
1: ก็มีรุ่นน้องที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ครับแล้วอยู่ยิมเดียวกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นยูยิสูโค้ชก็เลยลองให้ไปเล่นดูก็ได้มาจับคู่กันได้ไปเล่น
0: ก็เลยมาเจอซัน
1: ใช่ครับครั้งแรกได้เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลยคร
0: ับ ก็คือพอมาจับคู่กันแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญเงิน
1: ใช่ครับ
0: กีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นประมาณ13 14ครับ
2: 13
1: ประมาณม
2: 2
1: โอ้โห
0: ม2คือได้เหรียญเลยแล้วเป็นการแข่งครั้งแรกด้วย
2: ใช่ครับ
1: ตื่นเต้นมาก
2: ครั้งแรก
1: ตื่นเต้นมาก

โอ้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ใส่ชุดของยูสือครับผมตื่นเต้นมากแต่คือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับยังมีน้องๆตัวเล็กๆที่แบบยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็มีคนที่เก่งๆที่คนโตอยู่เต็มเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าผมสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับตามมาดูกันเลยครับ

0: ก่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเราต้องมีวินัยแค่ไหนครับเราต้องฝึกถี่แค่ไหน
1: ทุกวันเลยครับ
0: จันทร์ถึงอาทิตย์เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: วันละกี่ชั่วโมงครับ
1: ถ้าไปเก็บตัวนะครับก็หกโมงห้าโมงเย็นถึงประมาณสี่ห้าทุ่มครับบางวันก็เที่ยงคืน
2: ตีหนึ่ง
1: ตีหนึ่งก็มี
2: ตีสามแน่นอน
0: โ
2: อ้กว่าจะกินข้าวกว่าจะอาบน้ำเลย
1: ตีสองนอน
2: กว่าจะหาอะไรก
1: ินหกโมงตื่นมาวิ่ง
0: หกโมงเช้าถึงจะวิ่ง
2: ใช่ครับ
0: ทั้งวันเลยนะ
2: พอวิ่งเสร็จก
1: ็วิ่งเสร็จก็กลับมาพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: รอซ้อมเย็น
0: โอ้โห
2: ชีวิตก็อยู่แต
0: ่ก็วนอยู่อย่างนี้ไปเร
2: ื่อ
0: ยๆ
2: ใช่ครับ
1: จน
2: หนึ่งเดือนเลยถ้าไปเก็บตัวนะครับ
0: นี่คือเก็บตัวหนึ่งเดือนซ้อมกันขนาดนั้นเพื่อไปแข่งแมตช์เดียว
1: ใช่
0: เพราะว่าต้องใช้ความอดทนสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยคร
0: ับ แต่พอแข่งแล้วชนะเอามาอย่างนี้รู้สึกยังไง
1: ก็คุ้มค่าที่เราซ้อมมา
2: คุ้มมากครับ
1: คุ้มมากเลย

0: ราชกให้ดูอะตอนเราชกอะเราชกยังไง
1: ก็ชกให้ไม่ต้องโดนแรงมากครับให้โดนแบบโดนแล้วก็ดึงกลับ
0: หรอคือพี่ครั้งตอนที่พี่เห็นเนี่ยมันเหมือนชกจริงเลย
1: ใช่ครับ
2: มันจุกเข้าไป
0: แต่ชกดิอ๋อนี่คือมันโดนเฉยๆนี่ว่า
2: แค่ต้องรับให้ทัน
1: แค่สกิดเข้าไป
0: แปลว่าเราก็ต้องผมไม่น่าจะสกิดแหละจริงๆแล้วอ่ะตอนชก
1: จะเป็นการรับแอคคนนี้ก็จะเป็นรับแอคก็จะดูเหมือนโดนอย่างนี
2: ้ก็ต้องตามหมัดให้ทัน
0: กีฬาประเภทนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับเพราะว่าพี่เห็นน้องๆตัวเล็กก็เล่นได้
1: จำกัดอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะมีแบบ7ขวบไม่เกิน7ขวบ6ขวบอะไรอย่างงี
0: ้ก็อ๋อก็ต้องให้เด็กเขาสามารถรู้เรื่องมานิดนึงแล้ว
1: 7ขวบ10ขวบอย่างเงี้ย12อะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าเขาจะไม่เยอะถ้าเขาจะมี
1: เขาก็จะแบบถ้าเป็นดูโอก็จะเป็นแบบว่าเขาจะกัดมาให้แบบว่าทำซีรีส์ละท่าอะไรอย่างงี้เพื่อแบบสำหรับเด็กอะไรเง
2: ี้ย4ครับ3ท่าร
0: ุ่นนี้มีการแข่งขันมั้ยครับ
1: มีครับ
0: มีเหมือนกันแต่คือท่าก็จะ
1: น้อยลงกว่าผู้ใหญ
0: ่โอเคแต่ก่อนที่เขาจะมาทำอะไรพวกนี้เขาต้องฝึกเบสิกพื้นฐานทั้งนั้นก่อนหมดเลยใช่ไหมเขาต้องฝึกเทควันโดด้วยไหม
2: ก็ฝึกครับ
1: เตะถ้าเตะอะไรเงี้ยครับถ้าเตะถ้าต่อย
0: อ๋อหมายความว่าไอ้ยูยูสึเนี่ยมันคือมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแปลว่าเทควันโดเราก็ต้องรู
2: ้
0: ยูโดก็ต้องรู
1: ้ก็รู้ครับรู้เรื่องท่าทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าทุกคนต้องผ่านเบสิกก่อนถึงจะสามารถมาทำพวกนี้ได
1: ้ใช่ครับต้องรู้เรื่องเบสิกก่อน
0: เราสองคนคิดว่าการฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบนี้มันมีผลดีอะไรต่อเราบ้างครับ
1: ก็ป้องกันคนมาทำร้ายเราก็ได้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าโดนรังแกอะไรเงี้ย ก็เอามาใช้ได้แต่อย่าใช้เยอะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
3: ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายเราไม่รู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะไปเดินห้างอาจจะไปเดินตามตลาดมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดโดยที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นการเรียนศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยแต่ว่าสำคัญไหมสำคัญระดับนึงแต่ว่าดีสุดในการป้องกันตัวเองคือการไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงไม่ใช่คือทุกอย่างก็มีอะไรกันที่จะเกิดขึ้นต้องไปคิดสู้ไม่ใช่สำคัญที่สุดคือเอาตัวรอดและสามารถกลับบ้านไปพบคนที่รักที่บ้านได้อันนี้คือการเขาเรียกการป้องกันตัวที่ถูกวิธีครับแต่ก็เรื่องการเรียนไว้บางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จะต้องเผชิญหน้าบางทีเราแค่เอามาป้องกันเพื่อให้เราสามารถหลบหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เอาไปแบบตีรันฟันแทงจนตายไปข้างนึง
0: พอเราสองคนฝึกยื้อสื่อมาเก่งแค่นี้เราเคยเอาความสามารถที่เรามีเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคย
0: ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วมีคนมาแกล้งเราอะแล้วถ้าเรามีเนี่ยความสามารถพวกนี้อยู่เราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ปะ
1: ได้ครับ
2: ป้องกันได้
0: คิดว่าได้เลยใช่ไหม
1: คิดว่าได้เลยถ้ามี
0: แปลว่าเราก็จะไม่ใช่เด็กที่ยอมแล้วก็ให้เขามาทำร้ายเรา
1: ใช่
2: แต่เราก็ไม่ทำร้ายเขาก่อนครับให้เขามาทำร้ายเราก่อนอย่างเช่นเขามาแกล้งเราเยอะๆใช่ไหมครับสมมติเขายืนเฉยเราก็อย่าไปทำอะไรเขาก่อน
0: จนกว่าเขาจะทำอะไรเรา
2: ใช่ครับ
0: หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือศิลปะป้องกันตัว
2: ใช่ครับ
0: เราจะไม่ใช้ในการทำร้ายใครเราใช้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: และปกป้องคนอื่นเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: เรามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่ากีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่อันตรายบ้างไหมครับ
1: ก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่ามาซ้อมก็จะมีคนมีอาจารย์คอยดูแลคอยเซฟ
0: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมก็จะมีโค้ชเดินดูกันอยู่ตลอดเวลา
2: คอยบอกเทคนิคอะไร
1: คอยบอกเทคนิคครับคอยตลอดไม่อันตรายอย่างที่คิดแน่น
0: อ
1: นบอกอันนี้ที่เห็นทุ่งกันก็เป็นตัวซับแรงครับมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้น
0: เพราะว่าตอนที่ทุ่มเราจริงๆแล้วอ่ะมันพี่เจ็บเพราะว่าพี่ไม่รู้วิธีการลง
1: ใช่ถ้าเรารู้วิธีการลงเราก็จะไม่เจ็บ
0: ใช่เพราะว่าต่อยแต่พอพี่รู้แล้วพี่ลงไปก็อ้าวมันก็เหมือนเป็นแรงกระแทกมันแค่มีแค่เสียงแต่เอาจริงแล้วไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซึ่งมันเซฟเรามาก
1: ๆใช
0: ่แปลว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันปกป้องเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันยังไงถูกป่ะปัญหาการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเช่นกันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงปัญหานี้กันครับ

0: เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมเรียนแบบเขาเรียนแบบใครและเขาเรียนแบบจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาขอคำแนะนำจากคุณหมอโอครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรียนแบบผู้ใหญ่จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเด็กเล็กๆมาเนี่ยก็เรียนรู้ผ่านการมองเห็นผ่านการเรียนแบบนี่แหละเราเห็นใครทำอะไรเราก็จะซึมซับเป็นวิธีการเรียนรู้ได้นะคะวัยรุ่นอาจจะต่างไปตรงที่การเรียนแบบของเขามันไม่ใช่แค่แบบผ่านการเห็นอย่างเดียวมันก็เรียนแบบผ่านการเขาเรียกว่ายึดเป็นไอดอลเช่นเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะทำตามบ้างหรือเรียนแบบด้วยการอยากจะถูกยอมรับเช่นเพื่อนใส่ชุดใส่กางเกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้ก็อยากจะเหมือนทำเหมือนเพื่อนบ้าง
0: เพื่อให้ถูกยอมรับในสังคม
1: แต่มาดูจริงๆเราทุกคนเนี่ยก็ยังเรียนแบบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งโตอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราทำอะไรเช่นเราสมมติว่าเราจะแต่งตัวอย่างเงี้ยช่วงนี้เราก็เรียนแบบคนอื่นว่าเขาแต่งอะไรกัน
0: แน่นอน
1: หรือเราเป็นพิธีกรเราก็ต้องเรียนแบบการเป็นพิธีกร
0: ที่ดี
1: ที่เรามีเป็นโรในใจมันจริงๆพฤติกรรมการเรียนแบบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับมนุษย
0: ์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
1: เป็นเรื่องปกติ
0: มันเกิดขึ้นกับอะไรได้บ้างครับการเรียนแบบ
1: ก็ทุกอย่างเลยที่เราเห็นน่ะผ่านพ่อแม่ผ่านสื่อผ่านครูผ่านอะไรก็คือทุกอย่างที่เรามีประสบการณ์ด้วยอ่ะเราก็สามารถจะทำตามนี้ความแตกต่างก็คือเวลาเด็กๆเรียนแบบแล้วก็มันอาจจะทำโดยที่ไม่ได้คิดแต่พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกเรียนแบบกับสิ่งที่เราคิดว่าดีเราชอบหรือบางทีเราก็เรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเช่นเด็กที่อยู่กับความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์รุนแรงแต่ว่ามันก
0: ็สังคมเขาพาไป
1: มันเกิดจากการเรียนรู้ของสมองที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น
0: เพราะว่าการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำอะไรให้เด็กเห็นเนี่ยสำคัญมากๆต้องระวังมากๆถูกไหมครับ
1: มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเลยอ่ะคือการเห็น
0: ผลดีของผลเสียของการเรียนแบบมันมีอะไรบ้างครับหมอ
1: ก็ถ้าเรียนแบบสิ่งดีก็ดี
0: แ
1: บบส
0: ิ่
1: งเสียก็เสียแค่นั้นเลยเพราะว่ามันก็ตรงไปตรงม
0: า
1: ถ้าเราเรียนแบบสิ่งที่ดีเช่นเห็นคนแบบดูเย็นแล้วเราอยากเรียนแบบเป็นอย่างเขาม
0: ันก็เป็นเรื่องดี
1: ถ้าเป็นเรียนแบบสิ่งไม่ดีมันก็คงจะทำให้เราเกิดผลกระทบบางอย่างนี่การเรียนแบบเนี่ยหลายครั้งมันก็ทำให้ในวัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งปัญหาอันนึงที่เราเจอคือมันทำให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นเรียนแบบเพื่อนจะเข้าคณะอะไรก็เรียนแบบเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่เจอตัวเองเยอะมาก
0: นี่เหรอครับ
1: เยอะมาก
0: ไม่ใช่ผมคนนึงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะ
1: เยอะมากเพื่อนเลือกอันนี้ก็ตามเพื่อนละกัน อยากไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเยอะๆก็มันก็อาจจะทำให้เราไม่เจอตัวเองในแบบที่เป็นเราจริงๆเพราะทุกอย่างมันแบบเหมือนกับมันเรียนรู้ผ่านการทำเหมือนคนอื่นทำตามคนอื่น
0: เพราะว่าแต่ละคนมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันในตัวเราอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครอบครัวมีผลสำคัญยังไงครับถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กเนี่ยเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีมาจะครอบครัวต้องทำยังไงครับ
1: ก็สอนมาหลังๆมันก็คือสอนวิธีคิดคือเด็กก็มีโอกาสจะเรียนแบบเพื่อนพูดคำหยาบแล้วก็พูดบ้างเพื่อนทำอันนี้แล้วเขาก็ทำบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สอนวิธีคิดว่าที่เขาทำมาเนี่ยหรือที่คนอื่นทำหรือที่เขาทำตามกันเนี่ยลูกคิดว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันไม่ดียังไง
0: สอนให้เขาคิดให้ได
1: ้หมอคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ห้ามปล่อยผ่านถูกไหมครับ
1: มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนาะที่เราก็ช่วยดูช่วยแก้ไขอะไรที่เรา
0: ไม่ถูกต้องพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกตัวเองว่าลูกเองไปเจออะไรบ้างวันต่อวันถูกไหมมีน้องคนหนึ่งครับเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับที่เขาเล่นเกมแล้วเขาจำจากเกมมาใช้ข้างนอกในชีวิตจริงครับ
1: มันก็เกิดได้บางทีก็อย่างที่บอกก็คือเราเรียนรู้อัตโนมัติผ่านสิ่งที่เราเห็นนะคะหลายครั้งมันก็อยู่ในเนื้อในตัวพอมัน

0: มีอะไรมากระตุ้นเช่นมันเป็นจังหวะคับขันต้องเอาตัวรอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กหลายคนก็ใช้วิธีการอย่างที่ตัวเองเคยเห็นอย่างเช่นเด็กก็จะใช้วิธีการสู้เพื่อเอาตัวรอดซึ่งบางทีสิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันก็คือเกมที่มันสู้มันยิงมันทำอะไรที่แบบใช้ความรุนแรงก็มีโอกาสมากที่เขาจะเลือกช้อยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นช้อยที่เขาจะใช้ในการแก้ปัญหา
1: แปลว่าอย่างเงี้ยไม่ควรให้เด็กเล่นเกมที่มันรุนแรงหรือเปล่าคร
0: ับก็ควรจะเล่นแบบมีวิจารณญาณ
1: ก็คือมีคนควบคุมอยู
0: ่ก็ไม่ต้องถึงกับมีคนควบคุมแต่ว่าเล่นแบบที่มีคนที่จะช่วยเขาคิดแหละว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าถึงเวลาที่มีคนมาแอทแทคเขาแล้วเขาแอทแทคแบบเนี้ยเหมือนในเกมในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลดียังไงมันจะส่งผลเสียอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการฝึกวิธีคิด
1: ซึ่งเหมือนกันกับสื่อหรือเปล่าครับสื่อมีผลต่อการเล่นแบบตอนเด็กๆแค่ไหนครับ
0: มีก็ไปดูสิเวลาละครละครอะไรเงี้ย
1: เด็กก็ออกมา
0: เด็กก็ทำตามละครพูดจาเหมือนในละครมีการแบบใช้สายตาท่าทางคือมันก็จะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นงั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยสอดส่องอะค่ะว่าอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขาเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นแล้วมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับเขามันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะเอ๊ะแล้วเขาควรจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นน้อยลงหรือเปล่าเดี๋ยวบางคนดูสื่อบางอย่างแล้วดีเช่นเห็นคนร้องเพลงแล้วอยาก
1: ร้อง
0: แล้วมันไม่ได้เป็นผลเสียอะไรเด็กหลายคนเห็นการเต้นแล้วอยากจะมาเต้นแบบตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าแบบสื่อบางสื่อ
1: เคยเจอสื่อที่เต้นแบบเต้นแย่ๆเด็กน้อยเต้นแบบ
0: ใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอันที่เราต้องมองแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าไม่ควรหรือเปล่า
1: แล้วแบบนี้ครับเราควรให้ทางออกกับเด็กที่รับสื่อพวกนี้และกับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ยังไงบ้างครับ
0: ก็หลักๆคือเราก็บางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะมันก็เจอผ่านสื่อที่บางทีไม่ทันที่จะเลี่ยงเนี่ยก็สอนวิธีคิดว่าเขามองอันนี้แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือถ้าเด็กเรียนรู้ผ่านเซนซิ่งอ่ะผ่านความรู้สึกเขารู้สึกอะไรเขามองว่ามันเป็นยังไงเขามีมุมมองต่อเรื่องหรือจากสื่อที่เขาเห็นยังไงเขาดีว่าเขาคิดว่าดีไม่ดีตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเรียนแบบหรือเปล่าเขาจะทำตามไหมหรือเขาจะมองมาแล้วปล่อยผ่านว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเลือกเป็น
1: ก็หมายความว่าเด็กคนนึงเขาจะเจออะไรขึ้นมาเขาจะไปลอกเรียนแบบอะไรเนี่ยมันควรผู้ปกครองควรจะดูแล
0: ก็ควรจะช่วยดูว่าเขา
1: สิ่งที่เขารับมามันดีหรือเปล่าก
0: ำลังเรียนแบบสิ่งที่จริงๆมันเป็นประโยชน์เขาไหมหรือว่ามันเป็นโทษกับตัวเขามากกว่า
1: ก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับยกตัวอย่างน้องสันเนี่ยครับเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยเล่นเกมแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยในเกมเนี่ยมีชกต่อยกันแล้วเขาเอาไปกลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งในเกมเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงแต่ตอนนั้นก็เหมือนจะมีเรื่องกันเลยนะแล้วก็แต่ก็ผ่านมาเขากลายเป็นนักกีฬายุสุดระดับประเทศ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องดีที่เด็กเอานั้นมาเป็นกีฬาระดับประเทศแต่ถ้ามีเด็กกลุ่มนึงเขาอยากใช้พลังแล้วก็เขาไม่รู้จะไปหาที่ลงที่ไหนคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับ
0: คือจริงวัยรุ่นมีพลังเยอะเนาะแล้วก็เป็นวัยที่แบบ energy มากอยากทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้มีวิธีที่จะได้ระบายออกในการใช้พลังเขาซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ต้องออกมาเป็นรูปแบบของความรุนแรงที่จะต้องแบบเทควันโดไหมต้องเตะต้องต่อยไหม มันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรก็ได้บางคนไปเต้นบางคนไปเป็นไปวิ่งมาราธอนบางคนอาจจะไปร้องเพลงอย่างเงี้ยคือมันมีที่อ่ะที่เขาจะได้มาแบบคล้ายๆว่าใช้พลังของเขาอ่ะในการแบบพัฒนาตัวเองในบางเรื่องเนี่ยหมอคิดว่าเลือกได้หมดเลยขึ้นกับว่า
1: ซึ่งเด็กแต่ละคนพลังชอบอะไรแบบ
0: ใช่ใช
1: ่ก็แค่ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปทำสิ่งนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: โอเคจากที่ได้ฟังเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวนะครับที่มีลูกอยู่แล้วกำลังประสบปัญหานี้อยู่น่าจะได้ข้อคิดที่ดีไปไม่มากก็น้อยนะครับรายการของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโอ๋ยครั้งครับเป็นเกียรติมากเลยคร
0: ับขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้ยน่ากินแฮะแน่นอนเดี๋ยวหมูหยองยกออกไปทานกันนะจ้าตอนแรกทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้ทำไมตอนนี้ทำได้แล้วนะ
1: มาแล้ว
0: อ้าวไม่เอกมาพอดีเลยมาทานกันเถอะ
1: ทานเลยนะ
0: อร่อยอร่อย
2: งั้มงั้มอร่อยอร่อยอ่ะ
3: ยัมมี
0: ่อร่อยมากเลยข้าวสวยถ้าชอบอ่ะเดี๋ยววันหลังทำอีกนะ
2: เออไม่เอกว่าแต่นี่อะไรอ่ะเห็นช่วงนี้ถือไปถือมาบ่อย
1: ๆอ๋อเออนี่น่ะเหรอ
0: What is it?

0: a violin. A violin.
1: มันคืออะไรอ่ะนั่นดีไหมเอก
2: คืองี้ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายไว้เล่นในวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวงออร์เคสตราซึ่งในวงประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลายประเภทส่วนไวโอลินก็เป็นประเภทหนึ่งในนั้น
1: มิน่าช่วงนี้ได้ยินเสียงอูอี้อูอี้ทั้งวันเลยอะ
2: นิดหน่อยอะงั้นนี่เลย
1: What is it?

0: a voucher. A voucher.
1: ใช่แล้วบัตรชมการแสดงดนตรีฟรีคุณครูให้มานะ
2: โอ้โหยขอบคุณนะเจ๋งไปเลยแม่เอก
1: นี่ก็ใกล้เวลาแสดงแล้วไปกันเลยไหมที่ลานกว้างในเมืองนี่เองอ่ะ
2: ได้เลยได้เลย
1: อ๋อเกือบลืมไปขอหยิบนี่ก่อนนะ
2: ฮะลืมอะไรเหรอ What is it

0: vest. A vest.
1: โอ้โหใส่เสื้อกั๊กเลยเหรอจะเท่ไปหน่อยแล้วมั้ง
2: นิดหน่อยนะ
1: พร้อมแล้วงั้นไปกันเลย
3: ก้าวก้าว
4: ยินดีต้อนรับสู่การแสดงดนตรีครับ
1: ว้าวคนเยอะจังเลย
2: ฉันว่านะเราไปหาที่นั่งกันก่อนดีกว่า
4: การแสดงแรกคือเดี่ยวเปียโน
1: เริ่มแล้วตื่นเต้นจัง

0: อันนี้ตื่นเต้นดีแฮะอ้าวไม่เอกล่ะ
1: ไม่รู้สิสงสัยไปห้องน้ำมั้ง
2: ต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงเดี่ยวไวโอลิน
1: ว้าวไวโอลินฮะเอ้ยดูสิหมูหยองดูสิโอ้ยไม่เอกไม่บอกกันเลยนะตกใจหมดเลยอ่ะสุดยอดมากจ้าหมูหยองอ้าวหลับซะแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอ
2: โปรดทราบขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบขณะนี้ได้รับแจ้งข่าวว่าภูเขาไฟตรงนอกเมืองของเรากำลังระเบิด
3: โอ้ยแบบนี้แย่แน่เลยอ่ะ
1: เฮ้ยเมืองของเราจะเป็นยังไงบ้างพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะไปที่ภูเขากันเถอะพวกเรา
3: อันตรายนะข้าสวยกลัว
4: จะไปไหนกันล่ะ
0: ไปที่ภูเขาไฟนอกเมือง
4: เออได้ได้แต่ที่นั่นร้อนมากเลยนะ
0: รีบไปที่ภูเขาไฟด่วนเลย
4: รับทราบแค่คิดก็ร้อนละไปภูเขาไฟถึงจุดหมายเข้าใกล้ได้แค่นี้
5: นั่นไงอยู่ตรงนั้นน่ะ
1: What is it?
6: A volcano.Volcano.
5: แบบนี้พังหมดพอดี
1: คุณพิธีกรคะภูเขาไฟเรื่องอะไรเหรอคะ
2: สงสัยไม่มีใครสนใจเขาเลยหงุดหงิด
5: คุณภูเขาไฟคุณภูเขาไฟใจเย็นนะครับทำแบบนี้บ้านเรือนพังหมดนะครับ
7: ไม่หรอกไม่สน

0: แล้วดนตรีไงล่ะขอบใจมากนะดาวี่เอางี้สิแม่เอกเล่นไวโอลินสิ
1: ฮะว่าไงนะ
0: ไม่ใช่แบบนั้นแม่เอก
1: งั้นแบบนี้ล่ะ
0: เอาแบบทำนองเรื่อยๆอ่ะแม่เอกที่อยู่บนเวทีอ่ะ
1: โอเคจะลองดูนะ

0: ่อนหน้าแม่เอกเยี่ยมไปเลยแม่เอกเล่นจนหลับไปเลย
1: รู้สึกยังไงอยู่แฮะ
0: เฮ้ยจบเรื่องสักทีดนตรีนี่มีประโยชน์นะ
1: สนุกและช่วยฝึกความจำด้วย

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it
1: Voucher Violin Vest Good job
0: What is it?
1: Volcano Voucher Violin Good job
0: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราอย่างเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายไม่มีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ 18-25 ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ 18-25 ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่อยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหมดเลยเราร่วมกับกกต.นะครับโดยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Demok Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในเนี้ยใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: หน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: ลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทําให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดคร
4: ับ ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ู
6: โหวต
4: ไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาครับสภาเด็กแห่งแรกนะฮะที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยแล้วก็ทัศนะของเด็กๆในแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: และนี่คือเวทีเชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กๆมากยิ่งขึ้นครับเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ

0: ต้องแล้วครับแล้วก็วันนี้นะครับสมาชิกสภาทั้ง50ท่านนะครับก็รอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับ
1: แน่นอนครับ
0: ครับว่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพบกับสมาชิกทั้ง10ท่านกันก่อนเลยครับเอ๊ท่านประธาน
1: ครับ
0: มีวันไหนที่เขาจะเดินเข้ามาแบบเป็นระเบียบไหมไม่มีนะ
1: วันนั้นแหละครับ
0: วันนั้นแหละสวัสดีทุกคนนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: แหมไม่เจอกันอาทิตย์นึงคิดถึงคิดถึงนะว่าแต่วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรที่จะมาแบบว่าเป็นจุดประเด็นประเทืองปัญญากับพวกเราก่อนไหมฮะท่านประธาน
1: แน่นอนครับก่อนอื่นเลยนะครับ
0: ครับ
1: ผมนี่อยากเล่าให้ฟังมากเลยครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนะครับผมกับครอบครัวเนี่ยครับไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ต่อแถวแบบยาวมากครับพอเข้าไปนะครับรู้ไหมครับเขาทำอะไรมันถึงได้ช้า
0: เขาก็ต้องนั่งทานอาหารกันอยู่
1: ไม่ใช่ครับกว่าเขาจะทานได้นะครับเขาจะต้องถ่ายรูปแชะแชะแชะแล้วก็ต้องรอเน็ตโพสลงไปอีกโอ้โหแล้วก็ผมไม่เห็นเขากินข้าวกันเลยครับผมเห็นเขาเล่นแต่เกมอะไรกันก็ไม่รู้อะครับ
0: เมื่อเดือนที่แล้วนะพี่ต้อยได้ไปนัดเพื่อน
1: ๆ
0: ไม่เจอกันนานแล้วก็นัดรวมรุ่นแล้วพอสั่งอาหารปุ๊บแค่นั้นแหละทุกคนหยิบแท็บเล็ตหยิบโทรศัพท์ตัวเองเข้ามาเหมือนกันเลยถ่ายรูปบ้างบางทีก็โอ้โหเปิด Facebook เปิดถ่ายรูปลง Instagram อะไรอย่างงี้
1: เห็นไหมครับท่านสมาชิกเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยครับก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยก็แสดงว่าเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราแล้วนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็เลยอยากจะรู้ว่าเทคโนโลยีที่ท่านสมาชิกรู้จักเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับคนละหนึ่งอย่าง
0: เอาไกลๆก่อนนู่นครับใจเย็นนะฮะทุกคนได้ตอบบทโอเค
1: ตัวแม่งครับ
0: ท่านตัวแม่งครับ
2: Twitter ครับ
0: โอ้
1: Twitter ที่มันเป็นขนมหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับเขามันเป็นแบบโปรแกรมอะไรอย่างหนึ่งคร
0: ับ คล้ายๆเกี่ยวกับว่าให้ทางเราเข้าไปอ่านเข้าไปโพสต
2: ์แต่ว่าไม่เหมือนกับ Facebook เลยครับ
0: ไม่เหมือนใช่ไหมถ้า Twitter นี่เป็นยังไงที่ตัวเองไม่รู้จัก
2: เพราะว่าปกติแล้ว Twitter ก็จะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร
0: ่ที่ตัวเองแต่เช้าเลยนะ
2: ปกติก็จะไม่ได้ของพวกนี
0: ้
1: คือไม่เล่นแต่รู้จักได้ยิน
0: ไม่เล่นแต่รู้จักก็น่าจะตอบที่มันรู้จักเนาะ
1: ไม่เขารู้จัก
0: ขยับมานี่ท่านข้าวเจ้าเทคโนโลยีหนึ่งอย่าง
3: Facebook ค่ะ
0: มาทาง Facebook เรามีชื่อ Facebook ไหมคะ
3: มีค่ะ
0: เหรอเล่นมานานยัง
3: มา2ปีได้แล้วมั้งคะ
0: อ๋อ2ปีแล้วเหรอไอพี่ต้อยเพิ่งเล่นเมื่อวานอันนี้ทางโซเชียลทางนั้นเอามีอย่างอื่นไหมเอาอย่างอื่น
1: ที่มาจากอินเทอร์เน็ตนะ
0: อะไรครับ
4: รถไฟฟ้าใต้ดิน
0: โอ้โหอ
1: ันดี
0: ใช่เลย
1: ผิดกฎหมายนะเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: ใต้ดิน
0: ไอ้บ้าไม่ใช่หวยท่านประธานเล่นอะไรเนี่ยแต่เช้าเลยเดี๋ยวรถไฟฟ้าใต้ดินทำไมถึงคิดว่าเป็นเทคโนโลยี
4: เพราะว่าให้ความสะดวกสบายกับเรา
0: แล้วรถไฟฟ้าความเร็วสูงเคยขึ้นยัง
4: เคย
0: จากกรุงเทพไปเชียงใหม่จากกรุงเทพไประยองขึ้นยัง
4: เคย
0: แล้วเหรออ
1: ันไหน
0: โอ้โหเดี๋ยวย้ายไปอยู่กับรัฐบาลเลยป่ะ
4: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวเขากำลังยังไม่มีเขากำลังยังเป็นโปรเจกต
4: ์แต่ผมเคยนั่งเครื่องบินไปผมบังคับเล่น
0: ไปอยู่กับตัวเองอ๋อโอเคนี่ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างนะท่านสุดท้ายท่านตาล
5: GPS ค
0: ่
5: ะ
0: โอ้ยโอ้โห GPS
5: เพราะว่า GPS มันทำให้เราสะดวกขึ้นเวลาเราจะไปไหนเราก็สามารถกดว่าร้านอาหารอยู่ตรงไหนมันก็จะขึ้นมาให้
0: บอกหมดเลย
5: ค่ะ
0: ร้านอาหารปั๊มน้ำมัน
5: ค่ะบอกหมดเลยค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อที่พักรถก็มี
1: อันนี้ส่วนใหญ่
5: แต่บางที GPS ก็พาเราไปทางที่ผิดบางทีพาเราไปลงเหวเลยหนูเคย
0: เฮ้ยจริงเหรอ
5: จริงค่ะ
0: จริงเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้นะเวลาใช้เราก็ต้องรู้จักระวัง
1: ใช่แล้วครับแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยครับมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยครับและในปัจจุบันเนี่ยครับเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือครับ
0: โทรศัพท์มือถืแล้วประเด็นของเราก็คืออ
1: ยากจะถามว่าท่านสมาชิกเนี่ยครับมีมือถือกันบ้างหรือเปล่าใครมียกมือ
6: ครับมีครับ
0: เดี๋ยว
6: มีครับมีครับ
0: มีป่ะเนี่ย
6: ครับมีครับ
0: จริงเหรอไม่มี3คนเหรอ
6: มีครับ
0: โอเคเดี๋ยว
1: ครับ
0: ท่านนิ้งไม่มีใช้เหรอ
7: ไม่มี
0: เหรออ๋อแล้วเคยใช้ไหมถามจริง
7: เคยค
0: ่
7: ะ
0: อ้าวเคยใช
1: ้แต่
7: ทำหาย
0: โอ้โหแล้วตอนที่ใช้เนี่ยมีไว
1: ้
0: เอาไว้ทำอะไร
7: ติดต่อกับพ่อแม่ค
1: ่
7: ะ
1: แค่นี
0: ้แล้วนอกเหนือจากโทรหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังใช้อย่างอื่นอีกไหม
7: ก็คุยกับเพื่อนถามเรื่องเวลาการบ้านหนูจดแบบไม่ละเอียด

0: ค่ะก็โทรไปถามเพื่อน
1: ผีผีเคยใช้ไหม
2: เคยยืมของคุณแม่โทรไปหาเพื่อนเรื่องการบ้านอะไรนิดหน่อย
1: อ๋อไม่จริงๆเราเคยใช้ไหมแบบหมายถึงว่าเคยเป็นของเราไหม
3: เคยม
1: ีไหมอ๋อไม่เคยเลยเหรอ
0: ค่ะ
3: คิดว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นมือถือเนี่ย
2: ไม
1: ่ทำไมคะทำไมถึงคิดว่าไม่จำเป็น
2: ก็ไปโรงเรียนเอาไปไม่ได้แล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้ใช้อะไร
1: ไม่ที่โรงเรียนเขาไม่ให้เอาไปหรือว่ายังไง
2: ไม่ให้เอาไปค่ะไปแล้วมันเหมือนแบบสนใจอยู่แต่โทรศัพท์กลัวจะหายอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอแพทย์แพนด้าไม่มีเหรอ
4: เคยมีค่ะ
1: เคยมี
4: แต่ไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรพ่อบอก
3: พ่อ
4: เคยเอาไว้ให้เขาพาไปซื้อโทรศัพท์ใหม
1: ่แล้วมันสามารถใช
3: ้เล่นโซเชียล
1: อะไรได้ไหม
4: ไม่ค่ะ
3: โทรเข้าโทรออกอย่างเดียว
4: ไม่หนูไม่โทรเข้าหนูฟังเพลง
1: โอ้ยฟังเพลง
3: ท่านอ้ําบ้างดีกว่า
1: ท่านอ้ําครับมีหรือเปล่าม
5: ีครับ
1: มีนะส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ทำอะไร
5: ใช้ฟังเพลง
1: ฟังเพลง
5: แล้วก็โทรศัพท์เล่นครับ
3: อ้ําคิดว่าโทรศัพท์ที่อ้ํามีจําเป็นมั้ยตอนนี
5: ้มันไม่จําเป็น
1: ไม่มีก็ได้ป่ะ
5: ได้คร
1: ับ เดี๋ยวตอบยังเนี่ย
3: ยัง
1: มีป่ะ
3: มีโฟกัสเอาไปใช้อะไรบ้าง
1: เป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมอ๋อเอาไปใช้ทำอะไรส่วนใหญ
5: ่เอาไปใช้ใน Facebook กับ LINE
1: เดี๋ยวปออะไรเนี่ย
5: ป.3
1: นี่คุณพ่อคุณแม่รู้ป่ะเนี่ย
5: รู้
1: ว่าเอามีส่วนใหญ่เล่น Facebook เล่นอะไรเงี้ย
5: แม่นานๆแม
1: ่แม่คอยกดไลค์ให้ดิแม่พอนี่ๆโฟกัสถ่ายรูปคู่กับคุณครู1 2 3จิ๊งโพสต์ขึ้นไปแม่กดไลค์คนแรกแม่บอก
3: เน้นแรกแล้วคุณแม่ก็ตอบเบื้องตรงหนุกมาก
1: ท่านกิมท่านกิมมีใช่ไหมฮะ
6: มีครับ
1: เป็นรุ่นไหนครับเป็นแบบไหน
6: สมาร์ทโฟนครับ
1: ฮะ
6: สมาร์ทโฟน
1: เป็นสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
6: ส่วนใหญ่เอาไว้โทรหาพ่อแม่ครับแล้วก็ไปคุยไลน์เวลาสงสัยการบ้านก็คุยเลย
1: เล่นเกมด้วยเปล่า
6: ก็มีบ้างครับแต่ไม่ค่อยเล่นครับเพราะว่าเน็ตไม่แรง
1: อ๋อเน็ตไม่แรง
5: ครับ
1: แล้วจำเป็นไหมที่จะต้องมี
6: จำเป็นครับ
1: อ๋อเราจะเป็นเลยเหรอ
6: ครับ
3: ครับโอเคท่านต่อไปท่านมิวสิก
1: ครับ
7: มีครับ
1: ท่านมิวสิกใช้เป็นแบบไหนฮะ
7: พระเจ้าเหาครับ
1: แบบพระเจ้าเหา
7: แบบกดนะครับสมัยก่อนนะครับ
1: อ๋อแบบรุ่นกดรุ่นเก่าๆ
3: ตกใจนึกว่ายี่ห้ออะไรยี่ห้อพระเจ้า
1: เหาเดี๋ยว
3: เอาอยู่บน
1: ไม่ใช่ส่วนใหญ่ใช้มีไว้ทำไมฮะ
7: รับเข้าโทรออกครับส่งข้อความ
1: อยากมีแบบสมาร์ทโฟน
7: ไ
1: หม
7: ไม่ไม่จำเป็นสำหรับเด็กอย่างเราสมาร์ทโฟนเหมือนเขาออกแบบให้ใช้งานสำหรับผู้ใหญ่ทำงานดูงาน
1: แล้วเกิดตอนเราต้องหาข้อมูลทำกันบ้านนะครับมิวสิก
7: ไปใช้ที่บ้านครับ
4: คอม
3: ก็เปิด Google เอาก็ได้
1: Google เหรอ Google มันเปิดไม่ได้
3: Google
1: เปิดไม่ได้ดิเพราะมันเป็นแบบกดอ่ะ
4: คอมไหมคะเปิดในคอม
1: โอเคมีหมดหรือยัง
4: เหลือหนู
1: หมดแล้วนะ
4: หมดแล้ว
1: อ่ะข้าวเจ้ายังเหรอคะ
3: ข้าวเจ้า
1: ข้าวเจ้า
3: สวย
1: อ
3: ่
1: ะอีกคนนึง
3: ข้าวเจ้ามีโทรศัพท์ไหมครับ
4: มีค่ะ
1: เป็นรุ่นแบบไหนเอ่ย
4: iPhone 4
1: ว้าวให้ยืมใช้หน่อย
3: ไม่เคย
1: แล้วส่วนใหญ่มีเอาไว้เนี่ยใช้อะไรบ้าง
4: ก็เอาไว้โทรหาเพื่อนว่าแบบว่าเวลาจะทำงานกลุ่มใช่ไหมคะก็แบบนัดกันว่าจะซื้ออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆเวลาทำรายงานแล้วมันจำเป็นไหมว่าจะต้องมีหรือเปล่า
4: หนูคิดว่ามันไม่น่าจำเป็นค่ะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ของบ้านก็ได้ค่ะที่บ้านก็มีโทรศัพท์ของส่วนรวมโทรศัพท์บ้านเบอร์บ้านนะคะอะไรอย่างเงี
1: ้ยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของสมาชิกในสภานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันนะครับว่าเขามีโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้กันหรือเปล่าแล้วก็เขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับประเด็นนี้ครับไปชมกันเลยครับ
3: ไปเลย
8: เด็กๆมีโทรศัพท์มือถือใช้กันหรือเปล่าม
5: ีครับเอาไว้โทรหาแม่เฉย
4: ๆมีแต่ลืมไว้ที่บ้านครับไม่ค่อยเอามาแม่บอกว่าเดี๋ยวกลัวมันหายอะ
9: มีค่ะแต่ฟังหนูเล่นโยนอะ
10: มีค่ะก็มีไว้คุยเหมือนว่าถ้าเกิดว่ายามจำเป็นนะคะเผื่อโทรหาว่ารับเร็วหรือว่ารับก่อนเวลาเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ไว้คุยกับแม่หรือไม่ก็เล่นเกมครับ
10: มีไว้สื่อสารแล้วก็ใช้แชทเล่น LINE Facebook เล่นจนแบตหมด
9: จดเบอร์เพื่อนจดว่าทันนี้ทำอะไรบ้างค่ะ
5: ตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้แต่ว่าแม่ก็บอกว่าไม่ให้ตั้งเพราะมันเสียงดังเพ พราะแม่ปลุก
8: ส่วนใหญ่เด็กๆ เขามีโทรศัพท์มือถือใช้กันนะครับและความเห็นจากสมาชิก50ท่านพวกเขาใช้โทรหาผู้ปกครองเป็นอันดับที่1เลยครับรองลงมาคือใช้เล่นเกมและอันดับที่3ใช้เล่นสื่อออนไลน์ต่างๆครับเด็กๆมีโทรศัพท์แล้วก็ใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นอย่าเล่นและอยู่กับมันมากเกินไปนะครับ
1: ก็ถือว่าใช้ประโยชน์กันได้กับโทรศัพท์มือถือแต่ว่าก็อย่าลืมว่าไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะกลายเป็นค่านิยมเพราะเด็กบางคนเนี่ยบางทีเขาตามเพื่อนแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกับประเด็นนี้กันอย่างไรไปชมกันเลยครับ
11: ผมถือว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีทุกยุคทุกสมัยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นเมื่อมันมีเทคโนโลยีอย่างนี้นะครับเราก็ต้องรู้จักใช้มันให้มันถูกต้องเราจะบอกไม่ให้มีไม่ได้นะฮะมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีมากขึ้นนั้นเราก็ต้องรู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
12: ณวันนี้จริงก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านนะครับที่เลือกที่จะให้ลูกมีมือถือนะเหตุผลก็คือเวลาจะไปรับหน้าโรงเรียนใช่ไหมจะได้โทรศัพท์ไปฮัลโหลลูกถึงยังจ้าหรือไลน์ไปบอกลูกหน่อยหรือให้ลูกส่งภาพให้ดูหน่อยว่าอยู่ตรงไหนยังไงมันก็สะดวกนะครับแต่ว่าผมกำลังมองถึงความพอดีในการใช้งานด้วยนะครับเด็กมีมือถือไม่แปลกนะครับเพียงแต่ว่ารุ่นที่เด็กใช้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นที่แพงที่สุดอย่าง iPhone น่ะใช่มั้ยก็อาจจะเป็นรุ่นเบาๆเล็กๆที่สตาร์ทสักประมาณสัก 2-3,000 บาทอ่ะนะเดี๋ยวนี้มือถือมันสตาร์ทที่450ก็ซื้อได้แล้วนะแต่ว่ารุ่นแบบนั้นเด็กอาจจะแบบแม่ไม่เอาอ่ะใช้ได้แต่ไฟฉายอ่ะอะไรอย่างเงี้ยการใช้งานแบบชั่วคราวของเด็กๆในยุคแรกเริ่มเนี่ยผมมองว่าสักประมาณ 2-3,000 บาทเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมกับตัวเขามากกว่าที่จะไปซื้อหลัก 15,000 20,000 หรือ 30,000 ซึ่งอันนั้นก็จะแพงเกินไปครับ
1: และความคิดเห็นของผู้ใหญ่ก็โอ้โหนี่นะท่านนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ากูรู
13: ครับ
1: นะทางด้านเทคโนโลยีเลยนะ
13: ครับ
1: คือเขาก็มีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันไปเร็วไงแล้วก็มันจำเป็นหรือเปล่าที่ว่าพวกเราเนี่ยเด็กๆพวกเราเนี่ยจะต้องไปใช้รุ่นแพงๆ
3: ใช่แล้วก็นอกจากเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเนี่ยครับตอนนี้ยังมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังแพร่หลายอยู่ในสังคมไทยตอนนี้น
1: ั่
3: นก
1: ็
3: ค
1: ือ
3: แท็บเล็ตครับ
1: โอ้โหแท็บเล็ต
3: ใครมีแท็บเล็ตยกมือ
1: แท็บเล็ตนะครับอ่ะที่บ้านอ่ะถามที่บ้านด้วยอ่ะที่บ้านใครมีด้วย
3: ไม่ใช่แค่ตัวเองละที่บ้าน
14: ผม
3: ลองถามคนที่มีสักหนึ่งตัวอย่างท
1: ่
3: านโฆษกจะได้ร
1: ู้
3: ว่า
1: แ
3: ท็บเล็ตค
1: ืออ
3: ะไรผมร
1: ู้ท่านนิ้งก็ได้ใกล้ๆเดี๋ยวจะเย็นนี้อันนี
15: ้คือเทคโนโลยีที่เอาไว้ค้นคว้าข้อมูลค่ะเวลาที่อย่างเช่นว่าคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังมีแท็บเล็ตช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
1: ให้การทำงานของแท็บเล็ตเนี่ยมันเหมือนกับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ไหมคะ
15: ก็เหมือนกันค่ะแต่แค่คอมพิวเตอร์จะใช้กดใช่ไหมคะแต่แท็บเล็ตมันเป็นแบบสัมผัสอะค่ะ
1: อย่างเงี้ยเหรอตึง
3: ไม่ใช่แท็บเล็ต
1: ไม่ใช่เหรอ
3: คุณ
1: อ๋อแล้วส่วนใหญ่เรามีแท็บเล็ตแล้วเราเอาไว้ทำอะไร
15: เอาไว้เล่นเกมค่ะ
3: แล้วเคยมีเซิร์ชหาข้อมูลไหม
15: ก็เล่นบางครั้งค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเกม
1: อ่ะแพนด้าครับมีไหม
16: แม่ใช้ไอแพดพ่อใช้ iPad
1: แล้วเราเคยไปขอยืมคุณพ่อคุณแม่ใช้ไหมคะ
16: เคยค่ะ
1: แล้วส่วนใหญ่จะยืมมาเล่นอะไรคะ
16: เล่นเกมกับหาข้อมูลเพื่อทำการบ้านค่ะ
1: ระหว่างเล่นเกม
16: กับ
1: หาข้อมูล
3: หาข้อมูล
1: เราใช้เวลาไหนมากกว่าก
16: ันเล่นเกมค่ะ
1: เดี๋ยวขยับไปทางนู้นหน่อยขยับไปทางนู้น
3: ท่านตุ๋ยเมฆก็ได้เรียก
1: โอ้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ
3: ่
1: ที
3: ่
1: บ้านมีเครื่อง
17: อ๋อถ้าเป็น iPad ผมมีของเครื่องคือ iPad 2กับ iPad mini
3: อุ๊ยไม่ก็
1: โหจริงว่า
3: แล้วอันไหนเป็นของแม่ไหนเป็นของเรา
17: iPad mini เป็นของแม่แต่ก็จะยืม
1: ใช่ๆๆจริงๆแต่แม่งเอาไม่รู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรหรอกส่วนใหญ่ไว้ทำอะไร
17: เล่นเกมอย่างเดียวกับดู YouTube ครับ
1: ไม่มีคิดที่จะหาข้อมูลทำกันบ้าน
17: ครับไม่มีครับเพราะปกติก็จะสอนหาในคอมพิวเตอร์เอาครับ
3: แล้วถ้าไม่มีทำยังไง
17: ถ้าไม่มีก็ดูการ์ตูนเอาเพราะว่า
1: ดูจากไหน
17: ตอนแรกดูจากทีวีครับตอนแรกซื้อมาก็ยังไม่รู้ว่าไอแพดมันจะทำอะไรได้บ้างตอนนั้นก็แค่ตื่นเต้นเฉยๆ
1: ตอนนี้หายตื่นเต้นยัง
17: ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันแบบมันทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
1: ขยับมาท่านมิวสิกครับท่านมิวสิกครับมีไหมครับ
16: มีครับเครื่องเดียวครับ
1: ทั้งบ้านเลยนะ
16: ครับ
1: เป็นของใครครับ
16: ของพ่อแล้วตกแล้วพ่อให้มาครับ
1: ส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
16: เล่นส่วนใหญ่เล่นเกมแล้วก็ติดตามขันอย่างเช่นสมมติเราชอบกีฬาฟุตบอลเราก็ไปดูพวกโปรแกรมต่างๆที่เขามีลงโปรแกรมแข่งขันแบบนี้ครับถ้าสมมติเราไม่จะไม่ใช้คอมอะครับ
1: แล้วนอกจากว่าเอาหาข้อมูลพวกนี้เอาเล่นอย่างอื่นไหมครับใช้อย่างอื่นไหม
16: ดูวิดีโอครับขำๆครับ
1: ขำ
3: ผ่อนคลาย
16: ผ่อนคลาย
3: เป็นบันเทิงใช่ไหมฮะ
16: ครับ
3: แล้วก็มีเล่นเกม
1: คิดว่ามันจำเป็นมากไหมครับต่อตัวเราเนี่ย
16: ไม่มีก็ได้ครับ
1: ไม่มีก็ได้แล้วถ้าไม่มีเราจะไปดูที่ไหนเราจะไปหาข้อมูลที่ไหน
16: เปิดคอมหรือไม่ก็อ่านหนังสือที่ห้องสมุดครับ
1: และนี่ก็คือความคิดเห็นของสมาชิกในสภานะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรแล้วก็มีแท็บเล็ตใช้กันหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ
3: ไปเลย
13: เด็กๆมีแท็บเล็ตใช้กันหรือเปล่าใช้ทำอะไรบ้าง
14: มีค่ะ
18: มีค่ะ
19: มีครับ
20: มีค่ะ
21: ไม่มีค่ะ
22: ไม่มีครับแต่พ่อมี
23: เราใช้แท็บเล็ตเหรอคะเรียนรู้อ่านหนังสือในแท็บเล็ต
24: ถ้าเกิดมีเน็ตนะคะในแท็บเล็ตมีเน็ตก็เสิร์ชหาข้อมูลได
25: ้ปกติก็ใช้หาความรู้ไม่เล่นเกมบางครั้งปิดเทอมก็เล่นเกมฝึกสมอง
26: หนูก็จะใช้แบบว่าอ่านหนังสือในแท็บเล็ตค่ะ
27: ก็ใช้เล่นเกมฝึกภาษาอังกฤษแทนที่จะเขียนด้วยสมุดใช้แท็บเล็ตจะง่ายกว่า
28: ประหยัดทรัพยากรด้วยครับไม่ต้องไปเขียนในกระดาษไม่ต้องไปตัดต้นไม้ครับ
29: ตั้งแต่เทคโนโลยีแท็บเล็ตเข้ามามันก็ช่วยให้เด็กคลายเครียดอะไรอย่างนี้เล่นเกมเล่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: ความเห็นจากสมาชิก50ท่านพวกเขาใช้แท็บเล็ตทำอะไรบ้างนั้นปรากฏว่าอันดับที่1คือเล่นเกมครับรองลงมาคือหาความรู้หาข้อมูลอันดับที่3คือเล่นสื่อออนไลน์ต่างๆครับแหมเกมใกล้มือสื่อใกล้ตัวแบบนี้อย่าจริงจังให้มากนะครับเดี๋ยวจะเสียการเรียนได้ครับเด็ก
1: ๆท่านสมาชิกทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกับประเด็นนี้กันอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแท็บเล็ตเนี่ยก็คืออีก1เทคโนโลยีที่เหมือนกับว่าทุกบ้านเนี่ยต้องมีนะ
16: ครับ
1: แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการหาข้อมูลเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาทางในแท็บเล็ตหรือทางในคอมพิวเตอร์เท่านั้นเพราะว่าบางทีนี่นะฮะการหาข้อมูลในนี้มันก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้ทั้ง 100% เรายังมีอีกหลายช่องทางที่จะหาข้อมูลก็คือห้องสมุดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคุณครูนะครับเราอยากจะรู้อะไรเนี่ยเราถามคุณครูได้เลยเอาละครับนี่ก็คือความคิดเห็นของสมาชิกในสภาและนอกสภานะครับแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ครับไปชมกันเลยครับ
3: ไปเลย
11: ในระบบการศึกษามันก็ต้องมีเทคโนโลยีต้องอาศัยเทคโนโลยีถ้าเกิดเราให้เด็กใช้แท็บเล็ตเราอยากจะรู้อะไรแป๊บเดียวเราก็รู้ได้หมดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นทั่วโลกนะฮะแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของภาษาช่วยเราไปรับเทคโนโลยีจากอเมริกาเนี่ยเราก็เรียนภาษาอเมริกันได้เรารับเทคโนโลยีจากประเทศนู้นประเทศนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นยังรวดเร็วทันทีเลยกับเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นนี่คือเทคโนโลยีสมัยใหม
12: ่คนออกแบบโปรแกรมพวกนี้มันออกแบบโปรแกรมแบบง่ายสุดๆแล้วอะง่ายจนไม่ต้องสอนแตกต่างจากคอมพิวเตอร์นะคุณต้องรู้จักคำสั่งใช่ไหมคุณต้องรู้ว่าคุณจะพิมพ์อะไรเข้าไปยิ่งยุคหนึ่งที่สมัยยังคอมพิวเตอร์ยังยากอยู่เป็น DOS เวลาอยู่นี่โอ้โหต้องรู้คอมมานด์ไลน์ต้องรู้แท็กเยอะแยะเลยจนมาเป็นไอคอนก็เอาเมาส์คลิกก็จะต้องเรียนรู้วิธีการลากเมาส์อีกใช่ไหมหรือต้องเรียนรู้คีย์บอร์ดแป้นพิมพ์แต่พอมันเป็นแท็บเล็ตเนี่ยมันแค่จิ้มละมันจิ้มเมาส์เนี่ยช่วยนับหน่อยอ่านนับหน่อยมันคือการจิ้มครับมันคือการจิ้มทางเปิดขยายปาดจริงมันมีกระบวนการอีกเยอะมากที่ทำให้คุณฉลาดได้เพียงแต่ตัวนี้มันช่วยทำให้การเข้าถึงความรู้ง่ายขึ้น
3: เห็นไหมล่ะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเขามีความสำคัญต่อทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะครับ
1: ครับ
3: แต่ถ้าสมาชิกครับคิดเหมือนผมไหมครับว่าคนเราเนี่ยครับคุยกันน้อยลงเพราะว่ามัวแต่ก้มหน้าดูแต่ทีวีไอ้ก้มหน้าดูแต่เทคโนโลยีจอทัชสกรีนนะครับผมเห็นบางคนนะครับเดินชนกันยังไม่รู้สึกเลยครับเพราะว่ามัวแต่อยู่กับเทคโนโลยีพวกนี้แหละครับ
1: อย่าว่างงี้เลยนะ
3: ครับ
1: ในครอบครัวเนี่ยในบ้านเดียวกันเนี่ยบางทียังไม่คุยกันเลยนะต่างคนต่างเนี่ยครับมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคนละเครื่อง2

0: เครื่องโอ้ยเล่นกันไม่คุยกันเนี่ยมันจะทำให้พวกเราเนี่ยเหมือนกับว่าคุยกันน้อยลงป่ะ
1: ใช่ครับในครอบครัวด้วยนะครับขนาดนั้นอ่ะ
0: ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรต่อฮะท่านประธาน
1: อยากจะถามท่านสมาชิกว่ารู้สึกยังไงกับการที่คนไทยติดการใช้โทรศัพท์และแท็บเล็ตอย่างรุนแรงครับ
2: เอาล่ะสิครับเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วครับสมาชิกของเราจะคิดเห็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
3: คนที่เล่นเนี่ยเหมือนกบในกะลา
0: โอ้ยแรงมากเลย
1: เรื่องของการแจกแท็บเล็ตครับ
0: โอ้โหสิ้นเปลืองมาก
4: จริงผมก็อยากให้แจกทั้งโรงเรียนเลยครับได้กันทั้งโรงเรียนเลย
3: คุณจะแจกไปทำไมคุณเปลืองตังคุณไหม
5: ถ้าประถม3คิดอย่างนี้นะผู้ใหญ่ที่สูงกว่าป.3ที่แจกแท็บเล็ตไม่คิดอะไรมั้งคิดกันไหม
1: อยากจะถามท่านสมาชิกว่ารู้สึกยังไงกับการที่คนไทยติดการใช้โทรศัพท์และแท็บเล็ตอย่างรุนแรงครับ
0: โอ้โห
1: รุนแรงเลยนะคะ
0: เอาทางพันกิม
6: คร
0: ับ
6: รู้สึกว่าคนไทยไม่ค่อยมีสังคมกันครับ
0: คนไทยไม่ค่อยมีสังคมเหรอ
6: สังคมภายนอกครับคือปกติแล้วคนเราจะต้องคุยกันใช่ไหมครับแต่ไปส่วนมากจะใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตไลน์ทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มันเปลี่ยนไปไหมครับตั้งแต่ไอ้มีสิ่งไอ้เจ้าพวกนี้ขึ้นมาเนี่ย
6: ก็เปลี่ยนไปครับทำให้เราไม่เคยได้คุยกันนะ
0: ท่านเมนด้า
3: อยากบอกว่าคนที่เล่นเนี่ยเหมือนกบในกะลาค
0: ่ะโอ้ยแรงมากเลย ทำไมเหมือนกบในกะลายังไงอ่ะมันน่าจะเปิดโลกกว้างนะ
3: คุณจะมูแต่ไปติดไอ้สิ่งที่มันไม่จำเป็นอ่ะแทนที่คุณจะไปทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่า
0: ถามทีเดี๋ยวแอนน่าคุณพ่อคุณแม่เล่นมั้ย
3: คุณพ่อคุณแม่อยู่กับหนูอยู่กับทุกคนในครอบครัวเนี่ยเขาจะไม่ติดเลยเขาไม่ติดแม่ไม่เล่นพ่อไม่เล่นไม่ส่งเลยทั้งนั้นหนูไม่เล่น
1: ใครอยาก
0: ฝั่งนู้นหน่อย
1: ท่านอ้ํา
0: ท่านอ้ํา
7: คร
0: ับ
7: มันคนเขาบอกประเทศไทยเป็นประเทศที่รุ่งเรืองแม่เขาจะทำอะไรเนี่ยมันไม่น่าไปติดนู่นติดนี่อย่างเช่นกินอาหารเนี่ยก็ต้องแชทแชทแชทแชทอย่างเดียวครับอย่างเช่นเบื่อก็ไปแชทอยู่ได้ตลอดทุกวันครับบางคนไม่เขาไม่ติดใช่ไหมครับแต่บางคนก็ชวนเพื่อนไปลองเล่นดูคนไม่ติดก็ลองเล่นดูแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยเลยครับ
0: ก็ติดกันเป็นทอดว่างั้นเถอะ
1: ต่อไปเรื่อย
0: ๆโอเคเดี๋ยวท่านโฟกัสครับมีความคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับรู้สึกไงบ้างครับ
7: อย่าบอกคนที่เล่นแท็บเล็ตหรืออะไรอยู่ให้มาดูลูกหลานดีกว่าไปเล่น
0: นี่เรากำลังหมายถึงผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ไหม
1: งั้นแสดงว่าผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เด็กแล้วที่
0: ที่บ้าน
1: ติดเทคโนโลยีพวกนี
0: ้ที่บ้านมีใครติดไหม
8: ตาติด
0: ตาติดเลยเหรอติดแท็บเล็ตเนี่ยนะ
1: ตา
0: ติดยังไงตาใช้อะไร
1: ใช้อะไรบ้าง
0: ดูอะไร
8: เล่นเกมอย่างเดียว
0: ตาเล่นเกมเลยเหรอ
9: ทั้งวัน
0: เลยเหรอ
1: เกมอะไร
8: เกมเพชร
9: อ๋อเกมที่สลับอะนะ
0: ที่สลับเพชรเนี่ยเหรอดีไหมจริงๆเห็นตาเล่นแล้วดีไหม
8: ไม่ดี
0: ทำไมอ่ะ
8: เพราะว่าถ้าเล่นไปมันติดกว่านี้แล้วถ้าเราเล่นจนเกินไปแล้วคือมันพังแล้วเขาไม่มีอะไรเล่นแล้วเขาจะโวยวายเนี่ย
9: แม่ผมก็ติด iPhone สาเหตุเพราะว่าจะได้เพราะว่าขายของนะครับ
0: อ๋อขายของทาง
1: โลกออนไลน์อ
0: ินเทอร์เน็ตเงี้ยโอเคข้าเจ้ามีความคิดเห็นยังไงครับ
3: มันจะทำให้เราเหมือนความสัมพันธ์หรือว่าความผูกพันเราอาจจะน้อยลงหรือว่าเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะว่าเราหมดแต่แบบว่าวิดีโอแป๊บๆก็มีเสียงติ้งติ้งติ้งติ้งขึ้นมาใช่ไหมคะเวลาเราคุยกับครอบครัวอยู่ก็มีเสียงอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ต้องสนใจเอ้ยใครพิมพ์อะไรมาหรือว่าอะไรอย่างนี้ก
0: ็จะทำให้รู้ทันทีเลย
3: ใช่ก็จะทำให้ความสัมพันธ์หรือว่าการที่เราได้อยู่กับครอบครัวเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าการที่เราเล่นแชทรั่วการที่เราเล่นแอปพลิเคชันอะไรของมันต่างๆเนี่ยมันก็มีข้อดีค่ะโทรอ่ะอาจจะได้แบบต้องรีบคุยกันใช่ไหมคะค่าโทรศัพท์มันก็แพงด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเน็ตมันก็มีหลายรูปแบบก็คือเล่นเป็น Wi-Fi หรือว่าเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือข้อดีก็คือเรื่องการประหยัดนั่นเอง
3: ใช่
0: แต่ว่าข้อเสียก็คือจะคุยกันน้อยลงถ้าอยู่ในบ้านเดียวกัน
3: ใช่
1: คงมันห่างเหิน
0: นะครับโอเคท่านนิ้งฮะมีความคิดเห็นยังไงที่เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยติดแท็บเล็ตติดสมาร์ทโฟนกันอย่างรุนแรง
10: ค่ะก็คนไทยติดจริงนะคะแบบพอเวลากว่าเราจะได้กินข้าวเราก็ต้องถ่ายรูปแอปลงเฟซแล้วก็มีคนกดไลค์กว่าเราจะกินข้าวได้ก็ต้องแบบรอให้

0: เราต้องคอมเมนต์ว่าคนกดไลค์เท่านู้นเท่านี้ต้องมาดู
1: แบบนี้จะเป็นกฎเลยคะว่าถ้ากดไลค์ไม่ถึง30อะไรแบบนี
2: ้
1: ห้ามกินข้าวยังกินไม่ได้
2: โอ้ตายแล้วพี่ต้อยมีอยู่ไลค์เดียวอ่ะเวลาโพสขึ้นไปนี่ไม่มีใครไลค์ไลค์รูปตัวเอง
1: ห้ามกินข้าวแล้วแบบนั้นอ่ะ
2: กดตายแล้วจริงแล้วนิ้งเคยอย่างนั้นหรือเปล่าคะแบบว่าก่อนจะกินข้าวต้องถ่ายก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่เคยถ่ายค่ะเหมือนแบบเราเอาความลับของเราว่าเราจะกินอะไรไปเปิดเผยให้คนอื่นเขาดูอะค
2: ่
0: ะ
2: ไม่สมัยนี้เวลาเขากินอะไรหรูๆเขาก็โพสต์ไง
1: ใช
2: ่อย่างเวลากินข้าวราดแกงเนี่ยไม่โพสต์กันหรอกใช่ป่ะอันนี้เหลือข้างหลังเดี๋ยวท่านตาลก่อนท่านตาล
3: หมดแล้วค่ะก็อยากจะถามคนที่ติดแท็บเล็ตพวกสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากให้หยุดไปสักพักหนึ่งเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีที่คุณใช้เนี่ยมันก็ยังไงภาวะโลกร้อนก็จะบังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะ
2: อ๋อมันเกี่ยวผลเกี่ยวกันหมดเลย
3: เกี่ยวหมดเลยค่ะว่าเวลาเราเล่นเสร็จแบตหมดเนี่ยเราก็ต้องไปชาร์จก็เปลืองพลังงานอีกเปลืองค่าไฟอีกค่ะ
2: โอเคแม่ฟังความคิดเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับประเด็นนี้ครับไปชมกันเลยครับ
1: ไป
4: รู้สึกอย่างไรที่คนไทยติดใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอย่างรุนแรง
5: รู้สึกเบื่อตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่พอมีไลน์ส่งเข้ามาพี่ก็พิมพ์ต่อพิมพ์ไปเรื่อย
6: ๆมันหมกมุ่นเกินไปครับเราควรแบ่งเวลาให้ถูกครับเล่นมากเกินไปก็จะเกิดข้อเสียครับ
7: น่าเบื่อครับดูเหมือนคนติดเกมอะไรมันเนี่ยครับถ้าเป็นเพื่อนผมก็มีครับเห็นมาถึงเขานั่งเล่นแบบไม่คุยกับใครเลยเวลาครูสอนเขาก็แอบเล่นเล่นตลอดเวลาเลย
8: เคยเห็นแต่พี่นั่งเล่นเกมอยู่ที่งานแม่ค่ะพี่ไม่ค่อยอยากจะทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัวแต่ห่วงเล่นเกม
9: ก็เรื่องธรรมดาเพราะเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันเยอะหนูก็เล่นบ้าง
10: มันก็ดีไปอย่างนึงนะฮะที่ข้อมูลมันเร็วเราจะรู้ข่าวรู้อะไรต่ออะไรได้เร็วแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเขาไม่รู้จักเก็บสักพักหนึ่งเขาจะเปิดทิ้งไว้พอเสียงเข้ามาว่าโอ้มีสัญญาณเข้ามาแล้วก็รีบเปิดดูเลยนะฮะทานข้าวด้วยกันบางทีก็เปิดละแทนที่จะมานั่งคุยกันนะฮะบางทีกำลังฟังอะไรการบรรยายอยู่เอ้ามีเสียงมาเอ้ารีบตอบเพื่อนตอบอะไรต่ออะไรคุยกันนะครับอันนั้นก็มากเกินไปคืออย่าไปเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลานะครับเราต้องรู้จักใช้อย่างมีเหตุมีผลและมันมีประโยชน
11: ์ณวันนี้ถ้าถามว่า Facebook มันตอบโจทย์อะไรมันอาจจะตอบโจทย์ว่าอ้าวสวัสดีเพื่อนเก่าเป็นไงสบายดีไหมก็เราค้นชื่อเขาได้แล้วเราเจอ Twitter อาจจะตอบโจทย์ว่าอ้าวเพื่อนใหม่โอ้แนวคิดคุณน่าสนใจผมขอ follow หน่อยคนมีความรู้แทบทุกคนเปิดตัวเองสู่โซเชียลหมดแล้วคุณสามารถที่จะขอความรู้จากใครก็ได้ที่คุณสนใจในเวลาอันสั้นก็จงลองใช้มันเพื่อให้รู้จักคาแรคเตอร์ของมันและก็อย่าติดมันเกินไปถ้าว่าติดมันเกินไปวัดง่ายๆตัวเองอาจตอบไม่ได้ถ้าคนข้างๆบอกว่าวางจอแล้วมาคุยกันหน่อยนี่แปลว่าคุณติดละ
2: คนไทยเนี่ยติดแท็บเล็ตติดสมาร์ทโฟนกันอย่างงอมแงมเนี่ยจริงๆก็ถือว่าจริงนะ
1: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์กดสมาร์ทโฟนเล่นแท็บเล็ตกันซึ่งก็ถือว่าอันนี้พี่ต้อยว่ามันเกินไปหน่อยและที่สำคัญนะครับตอนนี้ที่เกิดเหตุบ่อยมากก็คือว่าอันตรายบางคนนะครับใส่หูฟังเพลงหรือว่าก้มหน้าก้มตาเดินข้างถนนนี่อันตรายมากนะเพราะบางทีข้ามถนนเนี่ยต่อให้ถึงแม้ว่าเอ้ยไฟแดงคนข้ามแต่เราไม่รู้ว่าไอ้รถคันอื่นเนี่ยมันจะผ่าไฟแดงมาหรือเปล่าก็เกิดเหตุอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้ว
1: รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยครับก็พิจารณาและใช้ให้เหมาะสมด้วยนะครับ
2: ถูกต้องแล้วครับ
1: มาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วครับโคศกต้อยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้รอเลยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่แรงมากเลยใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็เป็นกระแสของสังคมตอนนี้ด้วยครับ
2: ใช่ป่ะ
1: เรื่องโครงการแจกแท็บเล็ตครับ
2: โอ้โหสิ้นเปลืองมาก
12: ไม่เปลือง
2: สิ้นเปลือง
12: ใช้การศึกษาใช้การเรียน
2: จริงหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าครับว่าสมาชิกเนี่ยรู้สึกยังไงกับโครงการแจกแท็บเล็ตของรัฐบาลครับ
2: กับชั้นป.หนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
2: ท่านอ้ามครับผม
13: ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยครับที่ผมว่าเขาอาจจะทำให้แบบดูว่าตัวเอง

0: เป็นคนดีโปรดเลือกเราเลยต่อไปให้เราดำเนินหน้าที่นี้ต่อไปนะครับเหมือน
1: อ๋อเหมือนกับว่านโยบายในการหาเสียงเงี้ยเหรอ
2: ซ
1: ื้
2: อเสียง
0: ครับ
3: แล้วจะมีแนวทางยังไงนอกจากถ้าสมมุติไม่แจกแท็บเล็ตเราจะส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทยได้ยังไงบ้าง
0: แล้วก็สอนเหมือนธรรมดาก็เด็กก็รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับ
1: เราควรจะบอกอะไรกับทางรัฐบาล
0: บอกว่าถ้าคุณแจกอ่ะคุณให้เขาไปเลยอย่าทำดีเอาหน้า
1: ครับอ๋อ
3: คือให้อย่างจริงใจ
1: คือให้ไปเลยเหรอ
0: ครับให้อย่างจริงใจครับ
1: อ๋อไม่มีอะไรแบบว่ามาแอบแฝงกัน
3: ไม่มีผลประโยชน์โอเค
1: โอเคท่านตาลครับ
0: หนู
1: รู้สึกยังไงกับโครงการเขาแจกแท็บเล็ตให้กับน้องป.1
4: หนูคิดว่ามันไม่ดีอะค่ะเพราะว่าเขาน่าจะแจกแท็บเล็ตให้กับพี่ม.1มากกว่าเพราะว่าเด็กป.1เนี่ยเขายังเก็บรักษาของยังไม่เป็นเลยแล้วยังจะให้แท็บเล็ตกับน้องป.1อีก
1: ควรจะให้เป็นรุ่นพี
4: ่ค่ะ
1: เพราะมีความรับผิดชอบมากกว่าอย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะคือหนูเห็นของน้องทีกระจกก็ร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไปหมดเลย
1: เริ่มแตกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะตะลอกปอกเปลือกหมดเลย
1: ท่านพิงครับมีความคิดเห็นยังไงครับ
5: การแจกให้เด็กป.1เนี่ยเด็กเขาจะเอาไปทำอะไรในเมื่อตั้งแต่แรกเนี่ยได้เล่นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เขาอยู่อนุบาลถ้าเขาเอามาเล่นตอนนี้ก็เหมือนไปตัดการพัฒนาในอนาคตของเขาบ้างเพราะว่าเขาก็โตไปเขาก็จะเล่นแต่อันนี้เหมือนเดิมเหมือนไม่เปลี่ยนไปทำอะไรเลย
1: แล้วก็ชี้แนะให้เขาไปทางนั้นทางเดียวเลย
5: ใช่ค่ะแล้วก็ผลดีผลเสียเนี่ยผลดีมันจะไปอยู่ที่รัฐบาลแต่ว่าผลเสียมันจะมาตกอยู่กับเด็กอะค่ะ
1: โอเคสรุปว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
5: ไม่เห็นด้วย
1: ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี
5: ้ค่ะ
1: ท่านแพนด้าครับรู้สึกยังไงกับโครงการนี้ครับ
0: รู้สึกเหมือนว่าเหมือนรัฐบาลไปขัดขวางการเรียนรู้เขาอะค่ะไปเหมือนไปหยุดความคิดเท่านี้ให้จดจ่อแต่นี้เหมือนกัน
3: แล้วอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการนี้บ้าง
0: คุณอย่าไปแจกอะไรพวกนี้เลยคุณแจกหนังสือยังไม่ดีกว่าหรอคุณจะแจกไปทำไมคุณเปลืองตังคุณไห
1: ม
0: คุณคิดเลยคุณคิดหรือเปล่าก่อนคุณจะมา
1: เปลืองตังคุณไหมครับเปลืองตังประชาชนนี่นะครับภาษีประชาชนครับ
3: ตังชาติ
1: โอเค
3: การโฟกัสจัดเต็ม
1: รู้สึกยังไงกับ
3: โครงการ
1: ที่รัฐบาลเนี่ยเขาแจกแท็บเล็ตให้กับน้องป.1ทั่วประเทศ
6: ผมว่าน่าควรสนับสนุนครับ
1: นี่เขาสนับสนุนนะเพราะอะไรครับ
6: เพราะว่าเด็กบางทีเรียนหนักแล้วถ้าแจกแท็บเล็ตตอนเที่ยงเขาขึ้นมาเล่นแป๊บนึงเขาเขียนหนังสือเขาจะช่วยได้ผ่อนคลายด้วยครับ
1: อ๋ออันนี้แบบว่าช่วยทางด้านผ่อนคลายอันนี้เห็นด้วยโอเคท่านนิ้งครับ
7: ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าป.1ควรจะส่งเสริมการทางด้านการอ่านการเขียนมากกว่าค่ะไม่ควรจะให้เล่นแท็บเล็ตเพราะว่าขึ้นสมองเขายังไม่ดีพอค่ะ
1: โอ้โหนี่ลึกเข้าไปถึงสมองเลยนะ
3: ชะกันเลยครับ
1: ขึ้นสมองเลยแล้วอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลไหม
7: ไม่ควรแจกเลยค่ะควรส่งเสริมทำด้านหนังสือมากกว่า
1: หนังสือนะ
3: ก็คือเปลี่ยนจากแท็บเล็ตเป็นหนังสือ
1: โอเคครับขยับไปทางท่านเจ้า
3: ครับ
8: รัฐบาลเขาอาจจะคิดว่าเรียกว่ายังไงอ่ะอาจารย์อยากให้เด็กในประเทศไทยเนี่ยมีความแบบว่าอินหน่อยมาพัฒนาประเทศก็คือมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันมากเกินไปก็คือยังไม่เหมาะสม
1: okay. อ
8: ะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายครับท่านมิวสิก
9: เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับ
1: สองอย่างเลยเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
9: เห็นด้วยคือพวกน้องๆที่ไม่ที่การศึกษายังเข้าไม่ถึงอย่างเช่นภาคใต้เขาไม่มีบุคลากรแบบนี้เนาะบางคนครูบางคนก็กลัวตายไม่กล้ามาภาคใต้ก็มันก็การศึกษายังเข้าไม่ถึงอะครับ
1: ครับ
9: แล้วก็ข้อเสียคือในกรุงเทพหรืออย่างอื่นที่เขามีบุคลากรอยู่แล้วแจกไปทำไมอะครับในเมื่อเรามีบุคลากรอยู่แล้ว
1: อันนี้คือเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
9: ครับ
3: แล้วอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่ที่เขาดูเรื่องโครงการนี้อยู่บ้างครับ
9: ถ้ามีบุคลากรอยู่แล้วจะเอาแท็บเล็ตมาทำไมล่ะครับ
1: โอเคก็ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการที่ว่ารัฐบาลเนี่ยแจกแท็บเล็ตให้กับน้องป.1ไปชมกันเลยครับ
10: ไปดูเลย
11: คิดอย่างไรกับโครงการแจกแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียน
12: รู้สึกดีค่ะ
13: เพราะว่าอะไร
12: เพราะว่ามีหนังสือให้อ่านไม่ต้องแบกหนังสือมาเยอะๆหลังจะได้ไม่ค่ะ
14: ดีค่ะ
1: ดีนะ
14: ดีค่ะก็จะได้หาความรู้ในแท็บเล็ตได้
15: ไม่ชอบครับเพราะว่าโรงเรียนก็มีห้องส

0: สามารถไปหาข้อมูลในห้องสมุดก็ได้ครับ
1: ก็ดีค่ะเพราะว่าบางคนมีฐานะยากจนก็ไม่มีโอกาสได้เล่น
2: จริงผมก็อยากให้แจกทั้งโรงเรียนเลยครับเพราะว่าจะได้แบบได้ทั้งได้กันทั้งโรงเรียนเลย
3: ถ้าเกิดเราให้เด็กใช้แท็บเล็ตกลายเป็นครูละครูแบบนั้นเนี่ยไม่รู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของเด็กไม่ดูเด็กเป็นคนแบบไหนแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรซึ่งอันนี้มันผิดแล้วล่ะครับนะฮะเพราะว่าการสอนเด็กเนี่ยเราอย่าไปสอนเหมือนกันเด็กเรียนด้วยกันเจอโปรแกรมเดียวกันหมดนะครับเพราะเราใส่โปรแกรมเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทุกโรงเรียนอย่างเงี้ยมนุษย์เราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะป้อนข้อมูลให้ตลอดเวลามนุษย์เนี่ยต้องคิดเองต้องวิเคราะห์เองเขาถึงจะเป็นคนเก่ง
4: ผมค้นพบว่าได้มากกว่าเสียนะเพราะว่าไม่ว่าจะข่าวที่ออกหรือว่าโรงเรียนที่ผมได้เคยเข้าไปสัมผัสเองเนี่ยผมค้นพบว่าแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาบนหน้าจอเนี่ยมันเวิร์กจริงอย่างเช่นแอปภาษาอังกฤษนะครับของเด็กป.1เนี่ยกดที่รูปนกมันก็มีเสียง bird กดที่รูปแมว cat นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอครูผู้สอนที่ความรู้หรือความสามารถต่างกันแล้วก็ bird bird นกนะนักเรียนเด็กก็ bird กันไปใช่ไหมครับแล้วเราก็จะไม่สามารถพูดแบบที่เจ้าของภาษาเขาพูดได้ผมมีปัญหาเดียวก็คือผมขึ้นไปที่โรงเรียนที่เชียงรายสื่อมวลชนเข้าไปนะแล้วก็ยกมือถามผู้อำนวยการโรงเรียนว่าตอนนี้แท็บเล็ตนักเรียนจะสามารถเข้ามาซิงค์ใช้ได้ไหมครูก็แบบตอนนี้แท็บเล็ตเราเก็บไว้ในตู้ครับเราไม่ได้ให้เด็กออกมาใช้เท่าไหร่เพราะว่าพอดีครูผู้สอนก็ยังต้องปรับตัวกับวิธีการสอนแบบใหม่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เครื่องปัญหามันอยู่ที่ตัวคนคือตัวคนที่จะมีความกระตือรือร้นในการที่จะลองที่จะเล่น
5: การอ่านหนังสือยังทำให้เกิดปัญญาไม่ใช่มานั่งเล่น iPad แท็บเล็ตเด็กประถม3วัดหัวลำโพงเขาบอกว่าโอ้คุณยายสัมมนุษยสัมพันธ์ไม่มีเลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างเก่งเก่งเท่านั้นไม่พอนะคุณยายยังไปเก่งเหนือพ่อแม่อีกนะกับบ้านอ่ะถ้าประถม3คิดอย่างนี้นะผู้ใหญ่ที่สูงกว่าป.3ที่แจกแท็บเล็ตไม่คิดอะไรมั้งไม่ใช่พูดว่าเพราะดิฉันไม่เรียนรู้ไอ้สิ่งนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้าใจว่าดีสำหรับการส่งสารตรงไหนส่งสารอะไรสื่ออะไรแต่มันไม่ดีสำหรับจะสื่ออะไรเพื่อสร้างมนุษย์ต่อมนุษย์ไม่งั้นมันไม่มีคำมนุษยสัมพันธ์มั้งมีคำว่ามนุษยแตกร้าวดีไหมมนุษยร้าวฉานคิดกันไหม
6: พูดถึงเรื่องนี้ต่างคนก็ต่างความคิดนะครับคงต้องมองถึงผลกระทบอย่างละเอียดและรอบคอบให้มากขึ้นจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังครับ
7: นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอย่างนี้นะครับว่าความคิดเห็นของสมาชิกในสภาและนอกสภาทั้งหมด50ท่านกับประเด็นที่ว่าเด็กๆอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการแจกแท็บเล็ตให้กับน้องๆ อันดับแรกนะครับไม่ดีไม่ยุติธรรมครับควรแจกทุกระดับชั้นนอกสภาเนี่ย25เสียงคิดเป็นร้อยละ50ครับอันดับที่2ครับดีครับให้น้องๆเนี่ยได้หาความรู้แล้วก็ฝึกทักษะไปด้วยนะครับนอกสภาเนี่ย10เสียงคิดเป็นร้อยละ20ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับไม่ดีครับควรแจกหนังสือหรือว่าแจกอุปกรณ์การกีฬานะฮะในสภาเนี่ย4เสียงคิดเป็นร้อยละ8ครับอันดับต่อมาครับไม่ดีครับควรแจกเด็กโตครับแจกเด็กเล็กอาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับในสภาเนี่ย3เสียงคิดเป็นร้อยละ6ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับดีครับเพราะว่าไม่ต้องแบกหนังสือไปโรงเรียนหนักๆนะฮะนอกสภาเนี่ย3เสียงคิดเป็นร้อยละ6ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับไม่ดีครับเปลืองงบประมาณแล้วก็ควรใช้บุคลากรที่มีอยู่ในสภาเนี่ย1เสียงนอกสภา1เสียงครับคิดเป็นร้อยละ4ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับอย่าแจกเพราะหวังผลทางการเมืองครับควรให้ด้วยใจนะฮะควรให้ด้วยบริสุทธิ์ใจในสภาเนี่ย2เสียงคิดเป็นร้อยละ4ครับแล้วก็อันดับต่อไปไม่ดีครับควรใช้ห้องสมุดมากกว่าแท็บเล็ตครับนอกสภา1เสียงครับคิดเป็นร้อยละ2เท่านั้นเอง
8: การใช้เทคโนโลยีเนี่ยครับก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียครับผู้ปกครองเนี่ยควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะครับด้วยการมีวินัยในการเข้าสังคมออนไลน์และที่สำคัญนะครับต้องใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้องทางภาครัฐเองนี่ครับก็ควรจะให้การสนับสนุนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีให้ถูกต้องด้วยนะครับ
7: ยังไงก็ฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับว่าจะหยิบยื่นอะไรให้ลูกๆเนี่ยก็ควรดูก่อนว่าเอาแต่ที่พอเหมาะพอควรนะครับ
8: ใช่แล้วครับก็เสียงของสมาชิกทุกท่านคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคมให้ผู้ใหญ่เปิดใจรับฟังเสียงของพวกเขามากยิ่งขึ้นนะครับ
7: และยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เด็กเนี่ยเขาอยากจะพูดแต่เขาไม่เคยได้พูดมาก่อนนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเรานะครับว่าจะเปิดใจรับฟังพวกเขามากน้อยแค่ไหนวันนี้เวลาในสภาเราหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับวาระเด็ดๆได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้กับสภาเสียงไร้เดียงสาครับ
8: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภา
7: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สอนศิลป
1: ์ในสุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: กระดาษคร
2: ับ อ้าว
3: ไม่ได้ไม่ไหนครับอยู่นี่แหละ
2: อ๋อ
3: ลืม
2: ผมครับผมครับ
4: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไป

เส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับจะเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับสไลด์ตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงสีตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงเฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดู

0: ดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้อละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาศประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่หน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้นะคะเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอฝากทุกท่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกนี้มีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเม
3: ย์จะเอาชัดด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพี้ยง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวัน

0: ัวไทยพลัดพวกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจตุวัน
2: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
0: พวกเราหลงทางค่ะ
2: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
0: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
3: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
4: ประตูมิติเปิดออกแล้ว
5: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
6: ครับ
0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
2: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติเลย

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็อ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไปกาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับผ่านไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวแล้วก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออ.ออกกำลังกายและอ.อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออ.ที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนิดครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายถึงเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันยังมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยเนี่ยไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีจี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงกรานกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหนาๆที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบอุ๊ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทําอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ นะคะ
3: จ
2: ะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุล นะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
4: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
5: ได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
3: ค่ะ
5: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
2: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะ
3: คะ
2: ตรงนี้
3: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
3: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่1 นะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่นะคะ

0: การปวดหลังก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันและกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหล่ได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงแล้วเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะเอาลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเพื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1 ฟุตหรือ1 ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้

นี่เมื่อทำแอนแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอนต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้ลึกแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

เป็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมวดท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแยะเราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายเนี่ยแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ได้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเออเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที่ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไปมาจนถึงจรดเท้าเลยทีเดียวครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทําได้นะครับคุณแม่อยากจะทําทรงผมอะไรก็ทําไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทําไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปสีปากอะไรที่ว่าเนี้ยจะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปท้องเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

ก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดละตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาข้อก่อกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นผู้หญิงท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิสีดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิสีดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระนี่จะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองๆมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโคกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นลิสีดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: คำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบรรยะบรรยังไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตะคลอดพอตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
2: หายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
3: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
2: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายสบายธรรมดาธรรมดาบ้
3: าง
2: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี29 เมษายน 2564ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสด1ชั่วโมงเต็มที่คุณผู้ชมนะคะจะได้อยู่กับอาจารย์หมอและอาจารย์หมอก็จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกอาจารย์หมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะส่วนอีกหนึ่งท่านก็เป็นอาจารย์หมอโอเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอโอชายนะคะอาจารย์นายแพทย์สรวุฒิธรรมยงกิจนะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะตอนนี้อาจารย์โอและอาจารย์โออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้อาจารย์หมอโอนะคะน่าจะต้องเป็นที่ปรึกษากับคุณผู้ชมที่ work from home และลูกก็อยู่บ้านเหมือนกันหลายคนบอกว่าตอนนี้โอ้ลูกมากระโดดเย้งเย้งอยู่ระหว่างที่คุณแม่กำลังทำงานออนไลน์อยู่นะคะส่วนอาจารย์โอวันนี้อาจารย์โอชายของเรากระดูกข้อความเจ็บป่วยต่างๆนะคะสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวให้ผู้ชมนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ผู้ชมจะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางอาจารย์หมอโอชายอาจารย์หมอโอหญิงได้เนี่ยนะคะหมายเลขคือ023547105ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็รวมถึงในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะส่งเข้ามานะคะนี่ถือว่าสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคนะคะมีอาการอะไรแพ้ยาอะไรบ้าง

0: ก่อนที่จะไปถามคำถามวันนี้ฝากข่าวคราวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงนี้นะคะเรื่องของโลหิตนะคะหลายคนบอกว่าไม่กล้าไปบริจาคโลหิตแต่ว่าเลือดตอนนี้ถือว่าขาดแคลนมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะดังนั้นเนี่ยขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมาบริจาคโลหิตกันได้ค่ะที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักอาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นค่ะและอีกช่วงเวลานึงในภาคบ่ายนะคะก็คือ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ชมให้เบอร์โทรไว้สำหรับอาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-201-1219อีก1หมายเลขนะคะก็คือ02-201-1229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-200-4208นะคะนี่เป็นเบอร์โทรทั้ง2ตึกที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ตอนนี้โลหิตขาดแคลนมากๆนะคะใครสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปบริจาคได้สำหรับคนที่จะบริจาคโลหิตได้อาจารย์โอขาขอความรู้หน่อยอย่างน้อยต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับการมาบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็อย่างน้อยก็ต้องพักผ่อนมาให้เพียงพอค่ะแบบอย่างน้อย8ชั่วโมงก็จะซักประวัติก่อนว่าได้พักผ่อนมาเพียงพอไหมนะคะผู้หญิงก็ไม่ควรที่จะอยู่ในช่วงของการมีประจำเดือนหรือไม่เคยให้เลือดหรือก่อนหน้าน่าจะประมาณ3เดือนนะคะงั้นก็มีร่างกายแข็งแรงไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงก็จะเป็นเช่นเรื่องของการเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงด้านการรับเชื้อต่างๆค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีความพร้อมมาช่วยกันนะคะเราก็แบ่งปันกันนะคะเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมีเหตุที่ต้องใช้อยู่ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยกล้าไปโรงพยาบาลก
1: ันคนมาโรงพยาบาลน้อยลงตอนนี้ก็เลยขาดแคลนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ค่ะนะคะฝากกันเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่จะถามคำถามย้ำนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่ถามทางหมายเลขโทรศัพท์จะมีน้องๆทีมงานเจ้าหน้าที่รับสายแล้วจดข้อมูลให้ส่วนคุณผู้ชมที่เข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสามารถที่จะพิมพ์ข้อความถามคำถามได้ด้วยตนเองแล้วสำหรับท่านที่เข้าในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะอย่าลืมกดแชร์รายการให้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะทำให้คุณผู้ชมสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้อีกหนึ่งช่องทางไปที่คำถามเก็บตกก่อนนะคะวันนี้มีคำถามเก็บตกรอคุณหมออยู่นะคะไปที่คำถามจากคุณธนาโชตนะคะคุณธนาโชตเนี่ยอายุ50ปีน้ำหนักคือ67สูง160บอกว่าตกบันไดกระดูกเท้าแตกค่ะใส่เฟือกแล้วก็รู้สึกคันมากๆอยากทราบว่าลงน้ำหนักได้บ้างไหมคะใช้ชีวิตลำบากมากแล้วก็บอกว่าอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำอาหารที่ช่วยสร้างกระดูกหน่อยได้ไหมคะว่ามีอาหารประเภทไหนอย่างไรบ้าง
2: โอเคครับก็คำถามแรกคือถามว่าลงน้ำหนักได้ไหมโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นกระดูกเท้าแตกนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเนี่ยจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักไปประมาณ 2-3
0: ค่ะ
2: นะครับทีนี้อันที่2ก็คือว่าเวลาที่คันมากเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับว่าห้ามเอาอะไรไปแคะแกะเกาข้างในเฟือกเพราะบางทีมันเป็นแผลภายในแล้วมันไม่สามารถจะทำแผลได้เนี่ยถ้าอับชื้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับโดยทั่วไปก็อาจจะให้คุณถ้าก็บอกคุณหมอได้ครับคุณหมอก็จะให้ยาแก้คันนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีสเปรย์เย็นๆนะครับเป็นพวกแอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปก็จะช่วยลดอาการคันได้ครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของอาหารนะครับโดยทั่วไปก็จะแนะนำให้กินอาหารครบ5หมู
0: ่
2: นะครับแต่ว่าอาจจะเสริมเรื่องของแคลเซียมกับวิตามินดีซึ่งก็จะมีมากในพวกนมนะครับเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะแล้วพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรก็สามารถทานได้
2: ใช่คร
0: ับ
2: พวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรค่ะ
0: จำเป็นที่จะต้องไปซื้อวิตามินดีหรือว่าแคลเซียมที่เป็นเม็ดมาทานไหมคะอาจารย
2: ์ครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารได้ครบ5หมู่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่าในผู้ที่สูงอายุหรือว่าทานได้น้อยเนี่ยนะครับคุณหมอก็จะให้วิตามินแคลเซียมกับวิตามินดีเนี่ยนะครับมาเสริมเป็นบางรายครับผม
0: ค่ะนะคะยังไงคุณธนาโชตนะคะลองดูนะถ้าคันมากๆลองบอกคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ดูว่าคันนะช่วยมียาหรือมีสเปรย์
2: หรือว่ามีสเปรย์อะไรช่วยได้ไหม
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หลายท่านนะคะทักทายอาจารย์หมอมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์กันเยอะเลยนะคะบางท่านบอกว่า

0: เสียงเบานะคะยังไงไม่แน่ใจว่าเป็นในทุกระบบของมือถือที่เข้ามาดูหรือเปล่านะคะแต่มีคำถามมาแล้วจากแฟนเพจ Drama Channel นะคะคุณเอ็มออนบอกว่าปวดเข่าค่ะคุณหมอควรทำอย่างไรดีไม่ได้บอกอายุไม่ได้บอกน้ำหนักหรือส่วนสูงมาแต่ปวดเข่าเนี่ยดูแล้วก็น่าจะวัยกลางคนแล้วค่ะ
1: ครับก็เนื่องจากว่าเราไม่ทราบอายุไม่ทราบน้ำหนักแล้วก็ไม่ทราบว่าอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นตอนไหนนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมาไม่นานมากนักเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้เราพักหรือว่าสังเกตดูก่อนว่าอาการปวดเนี่ยเป็นช่วงไหนโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นปวดจากการใช้งานนะครับเช่นการที่เรายืดนานๆหรือเดินนานๆหรือการที่เรานั่งกับพื้นอะไรเงี้ยก็ลองหลีกเลี่ยงดูครับถ้าสมมุติว่าอาการเนี่ยมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการปวดบวมอันเนี้ยอาจจะต้องตรวจดูอีกทีนึงครับว่าเป็นโรคข้ออักเสบไหมหรือว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
0: คือถ้ารู้ตัวว่าเราใช้เข่าทำอะไรมากเป็นพิเศษอาจจะงดกิจกรรมนั้น
1: กิจกรรมประเภทนั้นไปก่อนนะครับสัก 1-2 อาทิตย์ครับ
0: ค่ะนะคะถ้าคุณเอ็มออนให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอโอมาได้รบกวนนะคะจะได้ให้คำตอบให้คำปรึกษาคุณเอ็มออนได้ตรงกับปัญหาที่เป็นนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่023547105เป็นคำถามจากคุณบุญช่วยพอดีวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ต้องการโลหิตเหมือนกันคุณบุญช่วยนะคะอายุ73ปีแล้วบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งลำไส้สามารถบริจาคได้ไหมหมายถึงบริจาคเลือดได้ไหมอายุมากจะเสี่ยงไหมปกติแล้วคนบริจาคโลหิตในผู้สูงวัยทำได้ไหมคะอาจารย์
2: เท่าที่เข้าใจน่าจะอายุไม่เกิน70ปีนะคะงั้นมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามถ้าขณะนี้ไม่ได้ออนใช้ยาเคมีบำบัดหรืออะไรนะคะแต่ว่าอายุนะคะปกติบริจาคเลือดเนี่ยอายุก็จะอยู่ที่17ถึง70ปีค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้คุณบุญช่วยอายุ73ปีแล้วเกินไป3ปี
2: น่าจะอายุอาจจะเกินไปนิดนึงค่ะ
0: ยังไงอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะแค่จิตอยากจะแบ่งปันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปที่คุณเอ็มออนให้อายุมาละคุณเอ็มออนบอกว่าโหอายุ46ค่ะหนัก65นะคะวัยกลางคนแปลว่าน้ำหนักตัวอาจจะ
1: เยอะนิดนึง
0: นะคะ
1: ครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นมาไม่นานนะครับแล้วก็เป็นยังไม่มากเนี่ยนะครับก็ลองพักการใช้งานในบางท่าอย่างที่บอกนะครับยืนนานเดินนานหรือการงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองพักดูก่อนนะครับถ้าเกิดมีปวดมากก็อาจจะประคบเย็นได้นะครับลองทานยาพวกพาราดูก่อนก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าสัก 1-2 สัปดาห์แล้วลองดูอาการอีกทีนึงครับถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆอันเนี้ยอาจจะมาดูอีกทีนึงนะคร
0: ับ แล้วก็มีคำถามจากคุณเมธีนะคะกำลังประมวลคำถามคุณเมธีอยู่คุณเมธีถามอย่างนี้บอกว่าเป็นเพศชายนะครับอายุ53หนัก54สูง155บอกว่าอาการที่มีก็คือเวลาเหนื่อยมือจะสั่นขาจะสั่นถามมาแค่นี้เลยเวลาเหนื่อยมือสั่นขาสั่นเป็นโรคอะไรไหมคะจริงๆแล้วเวลาเราออกกำลังกายบางทีก็มือสั่น
2: คนเหนื่อยก็มีมือสั่นขาสั่นได้เหมือนกันค่
0: ะ
2: คือบางทีมันก็เป็นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้เหมือนกันเวลาที่ออกกำลังกายเยอะๆหรือบางทีเวลาเหนื่อยเยอะๆเนี่ยบางคนก็มีมือสั่นขาสั่นได้ทีนี้ถ้าเป็นเยอะนะคะจนรู้สึกว่ามันดูผิดปกติหรือบางทีเอ๊ะยังไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยทำไมดูแบบมือสั่นขาสั่นเยอะมันก็อาจจะต้องระวังถ้าเกิดอายุเยอะแล้วนะคะก็พวกโรคหัวใจก็เป็นอันนึงที่ต้องระมัดระวังหรืออาจจะเป็นพวกโรคทางต่อมไทรอยนะคะบางคนเนี้ยคือต่อมไทรอยทำงานเยอะผิดปกติอาจจะทำให้มีอาการแบบเหนื่อยง่ายนะคะบางทีออกแรงนิดนึงก็รู้สึกแบบเหมือนเหนื่อยง่ายหรือพลังงานใช้พลังงานเยอะมือใจสั่นมือสั่นได้นะคะโรคเครียดก็เป็นอีกอันหนึ่งถึงการที่เจอเหมือนกันว่าแบบบางทีทำอะไรนิดนึงก็แบบรู้สึกมันสั่นๆใจสั่นมือสั่นได
0: ้โอ้หลายสิ่งเลยที่เป็น
2: ตรวจใจถ้าเกิดรู้สึกว่ามันผิดปกติ
0: ค่ะวันนี้คำถามมาเยอะมากนะคะแล้วก็คนแชร์รายการเยอะมากขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะหลายๆท่านเลยหลายคนอยู่บ้านแล้วบอกว่าบางทีการไปโรงพยาบาลแล้วเราไม่รู้ว่าเราเจ็บป่วยแบบนี้ควรแก่การไปไหมก็ถามคุณหมอได้เหมือนกันนะคะมีคำถามจากคุณจิรัชยานะคะคุณจิรัชยาบอกว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งไปหาคุณหมอมานะคะแล้วก็เพิ่งฉีดยาเข้ากระดูกที่ข้างขวานะคะบอก

0: ว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะอายุ44ตอนนี้ยังรู้สึกปวดอยู่เลยการฉีดยาเข้าที่เขาเรียกว่าข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ความปวดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปยาวนานแค่ไหนยังไงคะ
1: อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะการฉีดยาที่เข้าไปในหัวข้อเข่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อักเสบหรือว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าการฉีดน้ำไขข้อเทียมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลแบบลดการปวดแบบทันทีทันใดนะครับอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับอาการปวดพวกนี้ถึงจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็การฉีดยาเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดยาที่ฉีดด้วยครับบางทีอาจจะต้องฉีดซ้ำทุกๆ1สัปดาห์ 3-5 เข็มนะครับแล้วก็ดูอาการประมาณ 4-6 เดือนนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดยาครับถ้าสมมุติว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยฉีดวันนี้ก็ยังอาจจะยังปวดอยู่นะคะยังไม่ได้หายในทันท
1: ีนิดนึงครับอาจจะรอสักนิด
0: นะคะยังไงถ้าคุณจิรัชยามีรายงานความคืบหน้าอาการอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะขออนุญาตไปที่คำถามเรื่องเด็กๆหน่อยค่ะคุณวิบูลนะคะหนึ่งในแฟนรายการประจำที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์รายการอยู่ตลอดเลยคุณวิบูลบอกว่าวันนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอโอหญิงครับ ผมเนี่ยมีหลานชายอยู่2คนคนโตอายุ11นะคะแล้วก็น้ำหนัก30สูง140ส่วนคนรองนะคะอายุ7ขวบหนัก25สูง120ทั้ง2คนเนี่ยชอบเล่นเกมในโทรศัพท์มากเล่นครั้งละ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักแต่เวลาพัก2คนเนี่ยจะอยู่ไม่นิ่งนะคะจะเล่นกันรุนแรงมากเลยด้วยการเตะกันต่อยกันสู้กันแบบสื่อถึงอาการโรคอะไรไหมครับสำหรับเด็กแบบนี้ช่วงนี้ยิ่งอยู่บ้านนะท่านโอคุณพ่อแม่ปวดหัวมาก
2: เดี๋ยวอันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนาะสมมุติว่าการส่งคำถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคทางกายหรืออะไรเนี่ยน้ำหนักส่วนสูงจริงอะไม่ได้
0: ไม่ต
2: ้
0: อง
2: เข้าใจได้ว่าแบบโอ้โหบางทีเราทำตามกฎแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสำหรับท่านผู้ชมทั่วไปที่อาจจะอยากถามคำถามที่เกี่ยวกับโรคความเจ็บป่วยเพราะบางทีคุณหมอเขาจะช่วยดูว่าอ๋อถ้าน้ำหนักเยอะบางทีมันจะสัมพันธ์กับโรคนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคำถามแบบเด็กๆไม่เป็นไรค่ะถามเข้ามาได้เลยนะคะถามว่าการที่เด็ก2คนเล่นอะไรรุนแรงมันบอกถึงโรคอะไรไหมก็มันอาจจะไม่ได้บอกว่าโหเป็นโรคอะไรเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะชอบเล่นกับสิ่งที่เขาแบบจะจินตนาการหรือเล่นจากสิ่งที่เขาเห็นอย่างเช่น ถ้าเล่นเกมที่มันมีความรุนแรงเด็กหลายคนก็อยากจะมาสร้างฉากในชีวิตจริง ซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นจากตามวัยนะคะเวลาที่เขาเห็นอะไรเขาก็จะมีการจินตนาการต่อเติมสิ่งที่เขาเห็นมันเด็กหลายคนก็อาจจะแบบออกมาต่อสู้กันในโลกชีวิตจริงทีนี้ถามว่ามันเป็นอะไรไหมก็ขึ้นกับว่าการต่อสู้นั้นจริงๆแล้วอ่ะมันรุนแรงแบบเป็นอันตรายต่อกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้รุนแรงหรืออันตรายต่อกันทั้งสองฝ่ายเล่นกันแบบแฮปปี้ดีอันนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็อาจจะเป็นวิธีการเล่นสนุกๆของเด็กๆที่เขาอิมเมจินเหมือนเด็กผู้หญิงก็สมมติตัวเองเป็นแบบ
0: เจ้าหญิง
2: เจ้าหญิงหรือเป็นแบบคนขายของเล่นแบบเด็กๆแบบผู้หญิงคือมันก็เป็นเหมือนโรลเพลย์แบบนึงงั้นการต่อสู้หรือการแอคชั่นคล้ายต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นโรลเพลย์แบบนึงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูว่าลักษณะการเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรุนแรงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเริ่มเป็นปัญหาคือมันอาจจะไม่ถึงกับเป็นโรคแต่ว่าคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เขาควรจะต้องมีความระมัดระวังเนาะเช่นเราต้องไปดูว่าเอ๊ะเพราะว่าวันๆเนี่ยเหมือนกับความคิดเขามันก็ไม่มีอย่างอื่นมันก็อยู่กับเกมต่อสู้อย่างนี้หรือเปล่าทำให้การเล่นของเขาเนี่ยมันก็เลยอยู่แต่กับเรื่องของการเรื่องของความรุนแรงซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะชวนให้เขาลองหากิจกรรมอื่นๆหรือทำกิจกรรมเสริมอื่นๆบ้างหรือดูหน้าจอผ่านสื่ออื่นๆบ้างไม่ใช่มีแต่เรื่องของเกมที่มีความรุนแรงอย่างเดียวนะคะก็อยากให้ลองดูหลักๆ ก็คือไปดูคอนเทนต์ของการเล่นแล้วการเล่นนะถ้าเกิดเริ่มมีการทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดร้องไห้เป็นการเล่นที่ไม่ได้แบบแฮปปี้นะสองฝั่งก็ต้องระวังเหมือนกันวันนี้เป็นเรื่องของการเล่นที่รุนแรงอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยดูว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องครีเอทการเล่นแบบอื่นๆได้บ้างไหม
0: ค่ะคุณวิบูลนี่ช่างสังเกตมากนะคะแปลว่ามีโอกาสจะได้อยู่ใกล้ชิดหลานดังนั้นเนี่ยทำอย่างที่อาจารย์หมอโอแนะนำเนา
2: ะ
0: ลองไปดูน้องเล่นอะไรนะคะเราชวนเขามาเล่นอย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะช่วยได้นะ ไปที่คำถามนะคะจากคุณกนิกานะคะ

0: คุณกนิกาถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณกนิกาอายุ77ปีหนัก45สูง148บอกว่ามีโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะมีโรคกระเพาะอาหารด้วยมีภูมิแพ้ทางจมูกนะคะเวลาได้อะไรที่มันเป็นรสจัดเนี่ยมักจะไอหรือว่าสำลักนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่ามีความเสี่ยงต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมคะเพราะทานยามาเยอะทานยามานานกลัวว่าจะแพ้ถ้าโรคต่างๆที่ว่ามานี้นะคะจันโอมันเป็นข้อต้องห้าม
1: ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะตอนนี้ก็คือคนที่มีโรคป่วยเรื้อรังอะไรเนี่ยก็ถ้าไม่ได้เป็นโรคที่คุณหมอบอกว่าเป็นข้อห้ามจริงก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ควรจะได้รับวัคซีนเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดการติดเชื้อโควิดเนี่ยจะเป็นอันตรายแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะหรือเป็นแล้วก็อาจจะเป็นแบบอาการหนักได้เพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรก็สามารถที่จะไปรับวัคซีนได้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้อายุ77ด้วยน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบที่หมอพร้อมให้ลงทะเบียนด้วยนะคะมีคำถามนะคะของคุณปราณีคุณปราณีถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณปราณีบอกว่าอายุ69ปีน้ำหนัก51สูง151บอกว่ามีอาการปวดเมื่อยทั้งขาเลยค่ะไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเส้นเอ็นใต้เข่าอักเสบกินยารักษามา1เดือนแล้วแต่ยังไม่หายนะคะไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้ไหมคะจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างอันนี้คือไปหาคุณหมอมาแล้วด้วยนะคะ
2: ครับโดยทั่วไปก็อาการปวดเมื่อยทั้งขาเนี่ยก็คนไข้อาจจะกังวลนะครับว่ามันจะเป็นที่ขาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นที่กระดูกสันหลังด้วยที่มีการกดทับเส้นประสาทด้วยเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยได้เจอคุณหมอแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เส้นกล้ามเนื้อที่ขาอย่างเดียวนะครับ
0: ค
2: ือคนไข้อาจจะลองสังเกตดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอาการที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วมันทับเส้นประสาทเนี่ยนะครับอาการปวดเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของการปวดร้าวนะครับกดแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บมันจะเป็นปวดลึกๆแล้วก็ปวดร้าวจากด้านสะโพกลงไปจนถึงปลายขาเพราะว่ามันจะปวดตามเส้นประสาทนะครับแล้วก็เวลาที่เราขยับเขยิบอะไรเงี้ยก็มักจะปวดตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทจากกระดูกสันหลังได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นปวดเฉพาะที่เป็นปวดที่บริเวณใต้เข่าอย่างเดียวเนี่ยก็มักจะเป็นบริเวณของกล้ามเนื้อหรือเป็นข้อเข่าอย่างที่คุณหมอเขาบอกนะครับผม
0: ค่ะอย่างนี้การกินยาต้องยาวนานแค่ไหนคะอาจารย์โอเพราะว่าดูเหมือนว่ากินยามาแล้ว1เดือนแต่อาการยังไม่ทุเลาเลยคือควรจะต้องกลับไปพบคุณหมอไหมหรือต้องทำยังไงต่อไปดี
2: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราทานยาไปแล้วแล้วลองพักดูแล้วทำอย่างที่คุณหมอเขาบอกดูแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิน2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์คือประมาณเดือนนึงเนี่ยอาจจะต้องกลับไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงหร
0: ือ
2: ว่าถ้าคุณหมอเขามีนัดเนี่ยนะครับก็กลับไปตามนัดให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมคุณหมอเขาจะได้ช่วยตรวจดูแล้วก็วินิจฉัยเพิ่มเติมได้ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นจากในข้อเข่าด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เส้นกล้ามเนื้ออย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้จำเป็นหมายถึงว่าสามารถไปโรงพยาบาลได้ไหมคะหรือว่ายังรอระยะเวลาได้
2: อันนี้ลองแนะนำนะครับว่าสังเกตอาการตัวเองดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเรายังสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับไม่ได้รบกวนมากนักนะครับกินยาแล้วยังพอทุเลายังพอใช้งานได้อยู่ไม่ได้มีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้เนี่ยก็อาจจะลองดูที่บ้านดูก่อนจนกว่าจะถึงวันนัดก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาลก็จะดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาแล้วเจอรายการคุณผู้ชมถามมาวันนี้มีคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอโอเรื่องของเด็กๆอาจารย์หมอโอหญิงของเรานะคะ อาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอเหมือนกันอันนี้อาจารย์หมอโอชายก็จะเป็นเรื่องของกระดูกและข้อนะคะย้ำเบอร์โทรให้023547105ส่วนในแฟนเพจต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนแชร์รายการเยอะแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้หลายๆท่านสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลรามาได้มากที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลคือถามตรงนี้ถ้าเป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยเรามีแนวทางในการดูแลรักษาตัวเองได้นะคะไปที่คำถามจากคุณพอนะคะ คุณพรพันธ์อายุ70ปีบอกว่าคุณหมอนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีในเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนหน้าอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยนะคะถ้าต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยมันจะมีอันตรายไหมคะโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก็คือความดันสูงค่ะไข้หวัดใหญ่กับโควิดมันต้องทิ้งช่วงกันไหมคะอาจารย์
1: รู้สึกจะต้องทิ้งช่วงประมาณ1เดือน
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นภูมิมันจะกระตุ้นขึ้นได้ยากปกติเขาก็จะแนะนำ
0: ถ้าจะต้องฉีดวัคซีนสมมติว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่มาแล้วก็ฉีดไปก่อนได้เลยและจากนั้นก็รอ
1: ใช่ค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ1เดือน
0: ค่ะฉีดได้นะคะคุณผู้ชมแต่อาจจะต้องทิ้งระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะส่วนคำถามนะคะในหมายเลขโทรศัพท์มีหลายข้อความที่ส่งมาขออนุญาตนะคะไปที่คำถามนี้คุณอรวรรณนะคะคุณอรวรรณอายุ79ปีค่ะหนัก48สูง153บอกว่าโรคเข่าเสื่อมมีอาการอย่างไรคะถ้าเป็นโรคเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยถีบจักรยานได้ไหมจักรยานอาจจะเป็นทั้งแบบจักรยานปั่นให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากับจักรยานที่แบบปั่นอยู่กับที่อย่างเงี้ยคะจันโอ
2: ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถามว่าอาการเป็นยังไงเนี่ยอาการที่จะพาคนไข้มาหาหมอเนี่ยอันแรกสุดก็คืออาการปวดนี่แหละครับนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยอาการก็เช่นมีการบวมแดงร้อนเป็นบางครั้งได้นะครับแล้วก็คนไข้อาจจะสังเกตว่าเวลาเราขยับหรือการใช้งานเนี่ยก็จะมีเสียงกรอบแกรบอยู่ในข้อเข่าเพราะว่าข้อเข่าเนี่ยมันไม่เรียบนะครับเวลาขยับก็มีการถูกันของกระดูกนะครับหรือบางคนก็เวลาเสื่อมมากๆก็จะมีลักษณะของขาโก่งได
0: ้
2: นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาการทั่วไปของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ค่ะอาจารย์โออย่างภาพกราฟิกอินโฟที่เราเห็นอันนี้มันคืออะไรคะ
2: ก็เป็นที่ขาวๆนี่ก็จะเป็นแทนตัวกระดูกอ่อนของข้อเข่านะครับทีนี้พอมันเริ่มเสื่อมมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรอยเป็นรอยถลอกรอยบาดเจ็บของตัวกระดูกอ่อนที่เห็นแดงๆนะครับแล้วพอสึกมากขึ้นมันก็จะเป็นกระดูกจริงๆแล้วคราวนี้กระดูกอ่อนมันหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีความไม่เรียบของคิ้วข้อแล้วเวลาที่เราขยับเนี่ยมันก็จะมีการเสียดสีกันทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เจ็บได้ครับ
0: ดังนั้นถ้าจะปั่นจักรยานมันต้องไม่ใช่ระดับที่มันงอจนมันเสียดสีกัน
2: ทีนี้ถ้าถามว่าเราปั่นจักรยานได้ไหมเนี่ยก็ยังบอกว่าสามารถออกกำลังกายได้ปั่นจักรยานได้แต่ว่าในท่าที่มันมีการงอเข่าเยอะๆเนี่ยมันจะมีการกดของบริเวณกระดูกอ่อนตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงท่าที่จะต้องงอเข่าเยอะ
0: อ่ะเสือหมอบนี่ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะต้องงอตัวแล้วแบบโอ้โหขานี่ต้องแบบ45อะไรเงี้ย
2: อาจจะปวดหลังด้วย
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุการปั่นจักรยานทำได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับให้มันเหมาะสมก็คืออาจจะต้องอาร์เนี่ยอาจจะต้องสูงนิดนึงเพื่อไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยงอมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสมประมาณ 15-30 นาทีนะครับการปั่นระยะนั้นนานหลายกิโลเป็นชั่วโมงบางทีก็อาจจะทำให้มันมีอาการตึงหรือว่ามีอาการเจ็บได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะวันนี้คำถามหลายเรื่องนะคะวันนี้ทั้งโควิดนะคะทั้งเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องข้อเรื่องกระดูกมาที่เรื่องโควิดนะคะอาจารย์ช่วงนี้หลายคนบอกว่าไม่รู้จะถามใครขออนุญาตมาถามหมอนี่แหละนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านอยากถามเรื่องของอาการโควิดครับคือมีไข้ไอเจ็บคอโหครบเลยนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสแต่ผมเนี่ยคืออาการพวกเนี้ยถ้าเป็นโควิดจะเป็นแบบนั้นแต่ตัวผมเองผมมีอาการระคายคอมีไอบ้างแต่ไอเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาการนานมาแล้วนะคะมีคัดจมูกในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างฝนตกแดดออกอะไรเงี้ยนะคะจะมีสิทธิ์ติดโควิดได้ไหมครับถ้าถามถึงไข้มีไหมผมไม่มีไข้ครับแต่ไอบ้างเป็นบางระยะนะคะ
1: ค่ะคือตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่ามันบอกมากเลยนะคะว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันหวัดธรรมดาหรือว่ามันหวัดโควิดนั้นหลักๆ ก็คือลองดูว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือเปล่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงแน่ๆก็คือมีประวัติคนใกล้ชิดสัมผัสหรือสถานที่ไทม์ไลน์ที่เราไปเนี่ยอาจจะแบบไปข้องเกี่ยวกับคนที่อาจจะเคยมีประวัติของโควิดซึ่งบางคนก็อาจจะมีเตือนขึ้นมาในแอปบางคนก็อาจจะไม่ได้เตือนแต่ว่าก็อาจจะลองแบบบางทีเราก็จะเห็นจากข่าวไทม์ไลน์ต่างๆนะคะนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีประวัติว่าเราไปในพื้นที่เสี่ยงเนาะซึ่งอาจจะเป็นจากไทม์ไลน์ของผู้ป่วยคนอื่นหรือคนใกล้ชิดเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ให้ระวังไว้ว่าเราอาจจะมีอาการแบบที่มันอาจจะไม่ต้องครบก็ได้นะคะบางคนเนี่ยก็คือไม่มีอาการอะไรเลยเนาะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่แน่ใจเพราะมีประวัติมีคนใกล้ชิดมีไปพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ยการไปตรวจก็น่าจะช่วยมากที่สุดทีนี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีคนที่แบบว่าบางทีอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแต่ก็มันก็มีความกังวลซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนี้จริงๆเราก็ไม่รู้เลยว่าจะติดอะไรอย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหนเนาะหมอก็แนะนำมีค่ะว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ไปตรวจดีกว่าอย่ารอจนบางทีเป็นหนักหรือถ้ารู้สึกว่าอาการเริ่มไม่ค่อยดีนะคะบางทีเราอาจจะยังไม่ต้องถึงกับไปตรวจแบบโควิดจริงๆทีมาตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติที่ค่อนข้างเบื้องต้นแล้วเขาจะแยกให้เราไปตรวจธรรมดาหรือตรวจที่คลินิกที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็มาตรวจได้ค่ะ
0: อันนี้เชื่อว่าหลายคนตื่นมาเอ๊ะได้กลิ่นไหม
1: ใช่
0: ตาแดงหรือเปล่ามีผื่นหรือเปล่าไอไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ไม่ได้กลิ่นกับไม่รับรสเนี่ยจริงคือเป็นอาการที่แบบถ้ามีก็สงสัยเยอะเพราะว่าหวัดทั่วไปอ่ะมันจะไม่ถึงขั้นขนาดนี้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไม่มีแบบอาการก็เป็นโควิดได้เพราะฉะนั้นก็หลักๆคือตอนนี้ก็ดูเรื่องของประวัติสัมผัสใกล้ชิดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงคนหนาแน่นอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: งั้นก็เอาจริงก็ตอบให้ไม่ได้แต่ว่า
0: ในเบื้องต้นได้ประมาณนี้นะ
1: คือลองดูถ้ารู้สึกว่าแบบเอ๊ะไม่แน่ใจเราอยากมาตรวจก็สบายใจไว้ก็ดีเพราะว่าระหว่างนี้คือยิ่งถ้าไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้ชีวิตแยกตัวกับคนอื่นแบบจริงจังขนาดไหนเนี่ยการตรวจให้รู้ว่าไม่มีก็สบายใจดีค่ะ
0: ค่ะมาที่คำถามของคุณอมรรัตน์กันบ้างดีกว่านะคะคุณอมรรัตน์บอกว่าคุณพ่อนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยต้องมาหาอาจารย์หมอตามนัดที่โซนทีวันที่12พฤษภาคมนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือของรามาหรือเปล่านะคะบอกว่าตามมาตรการในช่วงนี้เนี่ยอยากเลื่อนนัดคุณหมอออกไปก่อนแต่ยาของคุณพ่อที่ต้องทานหรือว่าต้องกินเนี่ยจะหมดควรทำอย่างไรดี
1: คะ
0: ให้ลูกนะคะที่อยู่กรุงเทพรับยาแทนได้ไหมอย่างถ้าเป็นของรามาเราเองตอนนี้เรามีให้บริการด้านนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์
1: เราก็มีเทเลเมดิซีนหรือว่าการรักษาทางไกลนะคะผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือการเห็นหน้าบางทีอาจจะเห็นหรือไม่เห็นหน้าเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ลงทะเบียนบอกกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าเราเนี่ยขอตรวจแบบเทเลเมดคุณพ่อไม่ได้มีอาการอะไรที่คุณหมอจะต้องแบบมาเจอหรือต้องตรวจอะไรละเอียดแต่ว่าต้องการยาอ
0: ัน
1: นี้ก็สามารถที่จะให้การรักษาแบบเทเลเมดิซีนได้นะคะที่ไม่จะมีข้อจำกัดคือยาบางประเภทยาบางตัวก็อาจจะไม่สามารถส่งทางไปรษณีย
0: ์
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็อาจจะให้ญาติหรือใครมารับแทนได้ค่ะช่วงนี้ใครที่ไม่มีความจำเป็นหรือมีความเร่งด่วนก็คิดว่าการหลีกเลี่ยง มาโรงพยาบาลก็เป็นการดีค่ะ
0: ค่ะสำหรับรามามีบริการนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจที่คุณผู้ชมถามมาในของโรงพยาบาลไหนนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์มีคำถามอยู่ไหมคะถ้ามีขยับขึ้นมาเลยก็ได้นะคะจะได้ถามอาจารย์ให้นะคะไปที่แฟนเพจรามาชาแนลกันก่อนคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้พวกพันไม้นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งคือช่วงเวลานี้แปลว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยแน่ๆนะคะบอกว่ามีอาการแพ้เยอะมากค่ะเพราะว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ที่อยู่ในอากาศลำบากเวลามีอาการแพ้ควรทานยาแก้แพ้หยอดตาหรือพ่นจมูกหรือทายาที่มีคอร์ติซอลที่ผิวหนังทันทีเลยไหมคะหรือควรอดทนโดยไม่ใช้ยาเขาเรียกว่าไม่ใช้ยาเม็ดแก้แพ้ควรรับประทานก่อนเมื่อรู้ว่าต้องสัมผัสสิ่งที่แพ้หรือเปล่าคะแล้วยาต่างๆที่ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ที่กล่าวมาแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องกันนานๆจะมีผลร้ายต่อไตหรือว่าร่างกายส่วนอื่นอย่างไรไหมคะนะคะบอกว่าตอนนี้สังเกตว่าสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่อ๋ออันนี้คนละคำถามอ่ะขอคำถามนั้นก่อนแพ้น่าจะอยู่ในต่างประเทศนะคะจันโอ๋
1: ค่ะก็บางทีถ้าอยู่ตามต่างประเทศน่ะมันจะมีความชัดเจนว่ามันจะมีฤดูที่แบบบางทีเริ่มมีไปจริงๆประเทศไทยก็มีนะคะแต่ว่าเราจะแบบไม่ค่อยได้พูดถึงคนที่แพ้เนี่ยก็จะมีอาการชัดนะคะมีแบบช่วงแพ้ละพวกบางคนที่แพ้พวกละอองเกสรต่างๆเนี่ยนี่ก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการเยอะมากๆช่วงที่มีหน้าฤดูใบไม้ผลิต่างๆที่คำแนะนำก็คือจริงๆไม่ต้องอดทนมาก็คือบางทีพอรู้ว่าเริ่มจะเข้าหน้านี้เนี่ยก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ การรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยหลายครั้งคือการกินยารักษาต่อเนื่องนะคะบางคนจะต้องพ่นสเตียรอยพ่นจมูกนะคะส่วนยาทาแก้แพ้ที่ผิวหนังเนี่ยก็คือเมื่อมีผื่นก็สามารถทาไว้แต่ว่าอย่าไปทากันไว้ก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีผื่นขึ้นก็สามารถที่จะทาสเตียรอย

0: ลงไปได้เลยเพื่อลดการผื่นตรงนั้นได้เลยไม่ต้องรอแบบจนเป็นหนักหรือต้องอดทนก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวจริงๆก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะยาแก้แพ้ทานได้นานเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยากลุ่มหนึ่งที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากนะคะกินเป็นหลักหลายปีได้เลยนะคะบางคนอาจจะต้องกินยาแก้แพ้อยู่แบบตลอดชีวิตเพราะว่าอาการแพ้มันอาจจะค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการรักษาแบบใหม่ๆนะคะมีการทำตรวจที่ผิวหนังนะคะตรวจภูมิแพ้ผิวหนังเพื่อจะดูว่าตัวเราแพ้อะไรซึ่งจะได้เลี่ยงได้อย่างชัดเจนนี่ก็ช่วยลดอาการได้หรือบางทีก็จะมีการรักษาด้วยอิมมูโนเทอราปีอันนั้นก็เป็นวิธีการใหม่ๆซึ่งนี่ก็ต้องไปปรึกษากับคุณหมอโรคภูมิแพ้เพื่อดูว่าตัวเราเหมาะกับการรักษาในรูปแบบไหนแต่ว่ายาแก้แพ้ทานกันไว้ได้เลยค่ะยาเม็ดก่อนนอนส่วนใหญ่ที่เขาแนะนำ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็ทานได้เนาะไม่ต้องอดทนอะไรขนาดนั้นนะคะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์ขอขยับขึ้นไปดูข้างบนสักนิดนึงนะคะที่023547105นะคะคำถามจากคุณยานะคะคุณยาอายุ52ปีหนัก68สูง158บอกว่ามีวิตามินต่ำกว่าน่าจะเป็นวิตามินดีไหมคะ
0: ค่ะ
1: มีวิตามินดีต่ำกว่า30นะคะทำซีทีสแกนผลคือกระดูกบางควรจะต้องกินยาเพิ่มมวลกระดูกหรือฉีดยาเพิ่มมวลกระดูกไหมคะควรทำวิธีไหนดีคะอาจารย์โอ
2: ๋ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องประเมินก่อนนะครับว่าไอ้ถ้าเป็นกระดูกบางเฉยๆเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยากระดูกพรุนนะครับแต่ว่าถ้าเราตรวจมวลกระดูกออกมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าลบ 2.5 นะครับอันนี้เราจะเรียกว่ากระดูกพรุนในกรณีนี้มันจะมีความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอจะเริ่มให้ยาเขาเรียกว่าเป็นยากันก็จะมีทั้งลักษณะเป็นยากินแล้วก็เป็นยาฉีดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผลมวลกระดูกเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเนี่ยเป็นอย่างไรคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้อีกทีหนึ่งอย่างไรก็ตามในถึงแม้ว่าจะเป็นกระดูกบางแต่ยังไม่ใช่กระดูกพรุนนะครับแต่ถ้าเกิดวิตามินดีเนี่ยต่ำกว่า30นะครับก็แนะนำให้รับประทานวิตามินดีเสริมด้วยนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกที่จะเป็นเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ
1: อันนี้ก็สามารถทานวิตามินดีเพราะว่าต่ำกว่า30จริงๆแล้วคือถ้าจะให้ดีต้องอยู่ที่30ขึ้นไป
2: ใช่ครับคนทั่วไปก็จะอยู่30ขึ้นไปนะครับ
0: แต่คนไทยวิตามินดีต่ำเยอะมากเลยค่ะมากจนน่าตกใจบางทีไม่ได้เกิดเฉพาะคนสูงอายุนะคะบางทีเด็กวัยรุ่น
1: ก็เป็นใช่ไหมคะ
0: เกิน 50% วิตามินดีก็จะต่ำเพราะว่าเราไม่ค่อย
1: เรากลัวแดด
0: เรากลัวแดดแล้วเราก็ทากันแดดอะไรบ้างนี่ก็ทำให้รับวิตามินดีไม่ค่อยได้แล้วบางทีเด็กก็ใช้ชีวิตแบบ
1: อยู่ในตึก
0: ไม่ได้ออกอยู่ในตึกมาไปโรงเรียนเข้าห้องเรียนอะไรเงี้ยก็ทำให้วิตามินดีไม่ค่อยสูง
1: ค่ะมีคำถามจากคุณแมรี่อีกหนึ่งคำถามนะคะคุณแมรี่พูดถึงสามีนะคะสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นโรคสมาธิสั้นแต่ก็ไม่ใช่กับทุกเรื่องบางเรื่องดูว่าเขาจะจดจ่อและสามารถมีสมาธิกับเรื่องที่เขาชอบและสนใจได้สามารถทำงานได้ปกตินะคะแต่ว่าหลักๆคือเป็นคนที่รออะไรไม่ค่อยได้ถูกรบกวนสมาธิจากหลายๆเรื่องได้ง่ายนะคะอย่างถ้าขับรถอยู่แล้วถามอะไรขึ้นมาเนี่ยแค่นิดเดียวก็จะทำให้เขาขับรถผิดเส้นทางในทันทีนะคะซึ่งดิฉันก็ขับรถเป็นคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นอีกหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนรอบข้างเคยพูดคุยกับสามีอยากให้ไปพบแพทย์ไม่ทราบว่าจะสามารถตรวจและวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่มีวิธีการรักษาให้หายหรือดีขึ้นไหมคะ
0: ค่ะก็จริงๆหลายคนเข้าใจว่าโรคสมาธิสั้นจะเป็นเฉพาะกับในเด็กจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เองก็มีสมาธิสั้นเยอะหลายครั้งสมาธิสั้นเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากสมองนะคะเหมือนกับของเด็กๆที่บางทีจะเห็นชัดตั้งแต่เล็กแต่ว่าหลายครั้งของสมาธิสั้นเราตอนนี้เกิดจากการที่อยู่กับสิ่งกระตุ้นเช่นเราก็อยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันเนาะซึ่งการอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันจะมีการแบบทำให้เราจดเจาะอยู่กับอะไรนานๆไม่ค่อยได้เช่นบางทีเราเล่นอะไรมาสั้นๆเนี่ยมันก็ถูกดิสแทรกดึงเราไปแบบกับข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสมองที่ถูกชินอยู่กับการที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆเนี่ยไม่ค่อยได้นานซึ่งเนี้ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกเป็นเหมือนสมาธิสั้นเทียมนะซึ่งอันนี้ก็จะเกิดกับผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนจริงๆเป็นโรคสมาธิสั้นและเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพียงแต่สมัยก่อนคนก็ไม่รู้จักนะคะก็อาจจะมองว่าเป็นเด็กซนเด็กแอคทีฟอะไรเงี้ยหลายครั้งเนี่ยมันมีปัญหามาถึงการเป็นผู้ใหญ่หลายคนแบบสมาธิจดจ่อทำอะไรได้ยากนะคะแล้วเวลาที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ย ไม่ได้แปลว่าอะไรที่เราสนใจเราจะจดจ่อไม่ได้สมาธิสั้นเล่นเกมทุกคนนิ่งทุกคนอะไรที่แบบสนุกอะไรที่แบบมันดึงดูดความสนใจเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้อยู่กับมันได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหากับอะไรที่แบบมันอาจจะต้องการแบบสมาธิเยอะหน่อยโดยเฉพาะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สนใจมากอันนี้ก็จะเห็นว่ามีปัญหาชัดเช่นนั่งทำงานนานๆไม่ค่อยได้บางคนก็นั่งแป๊บๆแล้วก็ต้องลุกเดินไปตู้เย็นบ้างลุกเปิดทีวีลุกแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีดูคลิปหรือดูอะไรจดจ่อสั้นๆเนี่ยก็แบบเหมือนเปลี่ยนเร็วนะคะอยู่กับอะไรที่แบบช้าๆนานๆหรือต้องรอคอยไม่ค่อยได้บางคนจะออกมาเป็นลักษณะคืออารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะพวกนี้เนี่ยจริงก็เป็นสมาธิสั้นที่เราเจอว่ามันเป็นมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้รักษาได้นะคะหลายครั้งก็อาจจะรักษาตั้งแต่เรื่องของการทำพวกพฤติกรรมบำบัดฝึกตัวเองก่อนนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าเกิดจอเยอะเขาจะฝึกให้ดีท็อกจากตัวหน้าจอเนี่ยเพื่อให้เราแบบสมองเราปรับกับการที่จะอยู่กับอะไรที่แบบนิ่งๆไม่มีสิ่งกระตุ้นได้นะคะบางทีก็ไปปฏิบัติพวก mindfulness อะไรเงี้ยหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของการทำพฤติกรรมบำบัดนะคะที่ทำให้แบบเราแบบฝึกเรื่องของสมาธิเรานะจัดการงานต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของการใช้ยาเหมือนกันในบางคนที่รู้สึกว่าจริงต้องการแบบเหมือนกับปัญหาสมาธิที่มันไม่จดจ่อมันส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเยอะก็จะมีการทานยา
1: ค่ะก็คือรักษาได้นั่นแหละ
0: รักษาได้ค
1: ่
0: ะ
1: ในต่างประเทศเขาก็น่าจะมีคุณหมอที่ดูแล
0: ก็พบกับจิตแพทย์ได
1: ้ค่ะนะคะยังขอให้หายเร็วๆจะได้ไม่รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะไปที่คำถามจากคุณอนานะคะคุณอนาอายุ56ปีน้ำหนักคือ45สูง160มีโรคประจำตัวคือเป็นไทรอยก่อนหน้านี้มีกระดูกซี่โครงด้านซ้ายโก่งออกมาไปหาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าให้ดูอาการตอนนี้เนี่ยซี่โครงขวาล่างก็โก่งออกมาเช่นกันแต่ไม่มาก อยากทราบว่าเป็นอันตรายมากไหมซี่โครงโก่งนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์โออ
2: ันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าซี่โครงเนี่ยปกติไทรอยก็ไม่น่าจะทำให้ตัวซี่โครงมันโก่งออกมาได้นะครับแต่ว่าถ้าที่ดูจากน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักอาจจะค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าน้ำหนักน้อยตัวผอมเนี่ยก็อาจจะทำให้ซี่โครงนี้ชัดขึ้นมาได้ก็อาจจะต้องดูประวัติครับว่ามีช่วงนี้มีน้ำหนักลดลงไหมชัดเจนไหมหรือว่ารูปร่างเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังแนะนำให้ตรวจติดตามกับคุณหมอนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราคุณหมอจะดูเนี่ยเขาก็จะดูลักษณะว่าซี่โครงเนี่ยมันผิดปกติไปไหมมันโก่งจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงอาจจะทำเอ็กซเรย์ดูนะครับว่าลักษณะของกระดูกเนี่ยยังปกติไหมมันมีความผิดปกติของกระดูกภายในหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นลักษณะทั่วๆไปที่มันโก่งมาจากเราอาจจะตัวผอมหรือบางเนี่ยนะครับก็อันนั้นอาจจะไม่อันตรายอะไรครับก็อาจจะให้คุณหมอกลับไปดูอีกทีนึงครับว่ามันเป็นจากรูปร่างของเราเองไหมหรือว่ามันเป็นจากตัวกระดูกจริงๆ
1: อาจารย์โอ้พูดแล้วนึกภาพตามเลยคือเวลาเราผอมลงเราจะเห็นเหมือนซี่โครงเห็นกระดูกอะไรชัดเจนขึ้นเนาะอาจารย์เนาะค่ะไม่แน่ใจว่าผอมลงไหมนะคะลองตามติดกับคุณหมอที่ให้การรักษาดู
2: ที่หนึ่งนะครับ
1: อันนี้คือรักษาไทรอยแต่ไม่แน่ใจว่าไปหาหมอที่เป็นหมอกระดูกหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยไปหาคุณหมอกระดูกอันนี้ก็คือไปหาคุณหมอกระดูกและข้อได้ใช่ไหมคะมีคุณพรทิพย์นะคะคุณพรทิพย์ส่งข้อความมาทางแฟนเพจรามาชาแนลอีกหนึ่งท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะคะบอกว่าสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะวันนี้ไปเจาะเลือดมานะคะในขณะที่รอคิวนะคะก็บอกว่ากำลังเตรียมจะยกน้ำเปล่าขึ้นมาดื่มค่ะพยาบาลเห็นบอกว่ายังไม่ได้เจาะเลือดใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้เจาะเลือดอย่าเพิ่งดื่มเลยบอกว่าสงสัยค่ะคุณหมอถามหน่อยว่าเวลาจะมาเจาะเลือดดื่มน้ำเปล่าก็ไม่ได้เหรอคะได้ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วควรไม่ควรหรืออะไรยังไง
0: ตอนนี้จริงๆน้ำเปล่าก็แบบไม่ได้ถึงกับห้าแต่ก่อนจะมีคำติดปากว่างดน้ำงดอาหารแต่ว่าค่ะปัจจุบันก็คิดว่าการจิบน้ำหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะ
1: คือถ้าเป็นน้ำเปล่าที่เป็นน้ำเปล่าเลยไม่ผสมน้ำตาลไม่ได้ใส่วิตามินอะไรอย่างที่เขานิยมทานกันอ่ะ
0: ค่ะอันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ไปก็น่าจะได้ครับยกเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นตรวจอะไรบางอย่างเฉพาะจริงๆที่ต้องจำกัดน้ำอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็รับประทานน้ำเปล่าเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: เพราะแต่ก่อนมันจะเป็นคำพูดติดปากแบบงดน้ำงดอาหารหลังสองทุ่ม
1: แล้วคอก็จะแห้งผากมากเลยนะคะ
0: จริงน้ำเนี่ยทานได้เป็นแบบจิบน้ำอะไรได้ค่ะ
1: ค่ะมีคำถามนะคะจากคุณพันธภาวนะคะบอกว่า รวจพบมวลกระ

0: ระดูกต่ำในวัย32ปีนะมีโอกาสที่มวลกระดูกจะกลับมาปกติได้ไหมคะ
1: มวลกระดูกต่ำในวัย32ปีเหรอครับถือว่าค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับอันนี้ต้องถามนิดนึงว่าทำไมถึงไปตรวจมวลกระดูกตอนที่อายุ32เพราะกระดูกปกติทั่วไปเนี่ยอายุ32เนี่ยก็จะยังไม่ได้ตรวจมวลกระดูกอะไรนะครับก็อาจจะต้องถามนิดนึงว่ามีโรคประจำตัวไหมนะครับแล้วก็ไปตรวจมวลกระดูกเพราะอะไรแล้วที่บอกว่าต่ำเนี่ยต่ำมากแค่ไหนนะครับก็อาจจะช่วยนิดนึงว่าเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าถามว่าไอ้ตัวมวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันสามารถดีขึ้นได้ไหมเนี่ยมันโดยทั่วไปเราต้องหาสาเหตุก่อนครับว่าไอ้มวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันต่ำจากอะไรมันอาจจะต่ำจากโรคอื่นๆเช่นเป็นพาราไทรอยเป็นอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าสามารถเราแก้ไขตรงสาเหตุได้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะดีขึ้นครับ
0: ค่ะมีคำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะคุณอ้ออายุ59หนัก42สูง160คุณอ้อบอกว่ากินยาตัวนี้ค่ะยาชื่อ
2: น่าจะอะคอกเซีย
1: ไหมอะคอกเซีย
0: 90มิลลิกรัมนะคะตอนเช้า1เม็ดกินคู่กับเลพาริลเหรอคะอาจารย์นะคะ20มิลลิกรัมแล้วปรากฏว่ามีอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเลยอยากถามว่าต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นอาการที่เป็นอยู่เนี่ยคือแพ้ยาหรือเปล่าก่อนอื่นอะคอกเซียนี้คือเราทานเพื่ออะไรคะ
1: อะคอกเซียเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบนะครับเป็นกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ครับส่วนเลพาริลเนี่ยเป็นยาลดอาการบวมนะครับถามว่าอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเนี่ยต้องทำอะไรเบื้องต้นลองสังเกตดูอาการดูก่อนก็ได้นะครับผมว่าถ้าอาการเนี่ยอาการแน่นหน้าอกเป็นไม่มากแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นหายไปเนี่ยอาการจะไม่ใช่อาการเนี่ยแพ้ยาอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันแน่นหน้าอกติดต่อกันสัก5ถึง30นาทีแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือเป็นมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องมาหาคุณหมอครับ
0: นะคะอันนี้คือดูไม่ปกตินะคะดูแบบแน่นหน้าอกตลอดเลยนะคะมีคำถามนะคะจากคุณจานินนะคะคุณจานินไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรใดๆบอกแค่ว่าปวดที่ต้นแขนขวาไล่ลงมาที่แขนหมายถึงว่าต้นแขนนะคะไปจนถึงทั้งแขนเลยเป็นอะไรที่บ้างคะคำถามกว้างมากนะคะอาจารย์โอ
1: ปวดที่แขนนะคร
0: ับ ใช่ต้นแขนค่ะปวดต้นแขนแล้วก็ไล่ลงมาที่น่าจะเป็นทั้งแขนนี่ค่ะ
1: โอเคแล้วเป็นมานานเท่าไหร่
0: ไม่ได้บอกข้อมูลเลยค่ะอาจารย์แต่บอกว่ามีอาการแบบนี
1: ้ครับผมอาการปวดที่ต้นแขนเนี่ยมันก็เป็นได้จากหลายอย่างนะครับมันอาจจะเป็นจากตัวกล้ามเนื้อก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นจากข้อบริเวณไหล่ก็ได้นะครับซึ่งข้อบริเวณไหล่เนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการปวดแล้วมันร้าวลงมาที่แขนหรือที่มือเนี่ยก็อาจจะเป็นจากตัวของหมอนรองกระดูกก็ได้นะครับหมอนรองกระดูกคอก็ได้กดทับเส้นประสาทก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองสังเกตอาการครับถ้าสมมติว่าอาการเนี่ยมันปวดเวลาที่เราขยับชัดเจนแล้วมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันกดเจ็บอันนี้อาจจะเป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดร้าวลงแขนนะครับมีอาการชาร่วมด้วยนะครับเป็นปวดแบบลึกๆนะครับกดแล้วไม่เจ็บเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทตรงคอก็ได้ครับก็ถ้าเป็นไม่ดีขึ้นนะครับก็ค่อยเข้ามาตรวจอีกทีนึงได้ครับ
0: ค่ะส่วนอีกหนึ่งคำถามจากคุณแป้งนะคะคุณแป้งอายุ63หนัก58สูง160บอกว่าอยากทราบว่าถ้าเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วไม่ได้รักษาจะมีผลในระยะยาวนะคะต่อสุขภาพอย่างไรบ้างต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง
1: ครับกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับก็คือคดมากหรือว่าคดน้อยบางคนเนี่ยคดน้อยเนี่ยก็คือจะไม่สังเกตไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าคุณหมอไม่ได้บอกหรือไม่ได้เอ็กซเรย์บังเอิญเจอก็จะไม่ทราบว่ากระดูกสันหลังเนี่ยคด
0: มันมองด้วยตาเปล่าสามารถเห็นได้ไหมคะอาจารย์
1: คือถ้าเกิดว่าคดแบบเยอะๆอันเนี้ยเห็นได้
0: หมายถึงว่าหลังก็จะงอหรืออะไร
1: ใช่ก็จะมีลักษณะหลังที่มันผิดรูปไปถ้าเรามองจากด้านหลังก็จะนะครับแต่ในบางคนในหลายๆคนเลยครับที่ไม่ได้คดมากขนาดนั้นนะครับก็จะไม่สังเกตเห็นหรือบางคนก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากระดูกสันหลังตัวเองเนี่ยคดนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่มีอันตรายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มันคดเยอะๆซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติไปพออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังได้ง่ายนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คงต้องปรึกษาเข้ามาดูกับคุณหมอกระดูกอีกทีนึงครับ
0: ค่ะ แล้วก็มีคำถามอันนี้เป็นคำถามคุณแม่ลูกสองนะคะลูกคนโตเนี่ยอายุ5ขวบคนเล็กอายุ2ขวบครึ่งนะคะบอกว่าคนโตเนี่ยจะอิจฉาน้องอยู่บ่อยๆเพราะว่าตอนที่เขาเกิดมาตอนแรกเนี่ยเขาเป็นที่รักของคนทั้งครอบครัวแต่พอมีน้องเกิดมาทุกคนก็ไปสนใจกับลูกคนเล็กก็เลยทำให้2คนเนี้ยพี่ชอบแกล้งน้องในขณะเดียวกันน้องก็เวลาโดนพี่แกล้งน้องก็เอาคืนด้วย

0: ด้วยนะคะถามว่าปัญหานี้จะทำอย่างไรดีให้ลูกคนโตรู้ว่าพ่อแม่รักเลยเนี่ยทุกคนรักแต่ว่าคือปัญหาของครอบครัวนี้คือโดยส่วนใหญ่เวลาไปไหนไปด้วยกันแล้วเวลาเจอใครก็จะแบบมาโอ้เจ้าตัวเล็กก่อนแล้วก็ทำให้คนโตเหมือนว่าโอ้ยเขาไม่ได้รับการสนใจอย่างเงี้ยค่ะจันโ
1: อหลักๆไม่ได้เป็นจากคนอื่นหลักๆเนี่ยเด็กที่แบบอิจฉาน้องหรือไม่ชอบน้องเนี่ยเราตั้งแกนกับพ่อแม่ก่อนนะเด็กที่มีความมั่นคงภายในเนี่ยว่าพ่อแม่รักเขาเนี่ยใครจะเดินเข้ามาอุ้มน้องชมน้องเนี่ยมันก็จะมีผลกับเขาไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็จัดการสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเรานะคะอาการอิจฉาน้องเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งที่แสดงออกถึงสิ่งที่เขากำลังรู้สึกขาดก็คือตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาได้ไม่ได้รับอย่างที่ควรได้รับก็เลยทำให้แบบไม่ชอบ
0: น้องไปเลย
1: ที่แบบมาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได
0: ้
1: จริงๆความรักมันไม่ต้องแบ่งแล้วมันก็ไม่ต้องแบบทำให้แบบเอามาแชร์กันแล้วเท่ากันจริงเราก็สามารถให้เขาได้อย่างเต็มที่มันคุณพ่อแม่ต้องกลับมาแบบสำรวจตัวเองว่าเราอาจจะมีเวลาให้เขาไม่เยอะเราจะให้เวลากับลูกคนเล็กเยอะเกินไปหรือเวลาที่มีปัญหากันเรามักจะชอบเข้าข้างน้องหรือเปล่าซึ่งก็ตามสไตล์บางทีเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะแบบเห็นน้องเด็กก็แบบพี่ยอมน้องหน่อยพี่ไม่แกล้งน้องพี่ต้องรักน้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลายครั้งมันก็ไปกดทับทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกไม่โอเคกับการมีน้องมันก็กลับมาลองทบทวนตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าการที่ลูกอิจฉาน้องเนี่ยมันบอกเราชัดเจนเหมือนกันว่าเขาได้รับไม่พอเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขาได้รับให้พอก่อน
0: คือทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขัดความรักทุกคนยังรักเขาอย
1: ู่ที่มีพอก็เวลาเรามีอะไรมากพอเราก็ไม่มีฉาคนอื่นอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักของพ่อแม่มากพอนะคะแล้วก็สังเกตตัวเองเวลาจัดการเรื่องต่างๆเวลาพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยอย่าใช้ความเป็นพี่มาทำให้เขาต้องยอมน้องเสียสละน้องหรือต้องรักน้องต้องดูแลน้องอะไรอย่างนั้นมันจะกดทับพี่พอสมควรแล้วทำให้เขาก็แบบเหมือนมีน้องเป็นภาระเนาะมันเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาคอนเนคกับน้องชมเขาเวลาที่เขาเล่นกับน้องดีๆนะคะชมเขาเวลาที่เขาช่วยเหลือน้องทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองกับการมีน้องไม่ใช่รู้สึกว่ามีภาระเวลามีน้องแล้วก็เวลาที่เขาทะเลาะกันเนี่ยก็พยายามมองที่เหตุผลเป็นหลักอย่าใช้ความเป็นพี่เป็นน้องมาต้องทำให้ใครยอมใครหรือใครผิดใครถูกจากความเป็นพี่เป็นน้องก็มองเรื่องเหตุผลเป็นหลักใครถูกก็ถูกใครผิดก็ผิด
0: ค่ะขอให้พี่น้องกลับมารักกันดีเหมือนเดิมนะคะไปที่คำถามจากคุณเปรมฤดีอายุ47หนัก51สูง160ทำงานออฟฟิศนะคะเวลากลางคืนหรือว่าตอนตื่นนอนเนี่ยโอ้โหมีอาการปวดโดยเฉพาะบริเวณข้อนิ้วกำมือเต็มที่อยากถามว่าการแบบนี้เป็นอันตรายไหมคะมีวิธีการรักษาหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างนะคะ
2: ครับอาการเจ็บบริเวณข้อนิ้วเนี่ยต้องดูว่าเป็นนิ้วไหนนะครับสมมุติว่าเป็นบริเวณตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเส้นเอ็นได้ถ้าเป็นตรง
0: ไม่ถือว่าที
2: ่ฝ่ามือนะคร
0: ับฝ่ามือนะคะ
2: ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตามข้อเลยจริงๆเป็นข้อที่เป็นข้อนิ้วเลยจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นมานานแค่ไหนแล้วเป็นมากี่นิ้วนะครับคุณเปรมฤดีลองสังเกตอาการตัวเองดูก่อนก็ได้ครับว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นข้อบวมหลายๆนิ้วหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาตรวจดูครับว่าเป็นข้ออักเสบแบบอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นรูมาตอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยก็จะมีอาการบวมของข้อนิ้วนะครับหรือว่าข้อมือนะครับแล้วก็จะเป็นตอนเช้าๆนะครับมันจะมีอาการตึงๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ข้อนิ้วข้อเดียวเราเป็นมาไม่นานบางทีก็อาจจะเป็นจากการใช้งานหนักๆก็ได้ครับครับลองสังเกตอาการดูครับถ้าว่าเป็นหลายๆนิ้วนะครับหรือว่ามีข้อบวมชัดเจนเป็นมานานมากกว่า6สัปดาห์ขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเข้ามาตรวจครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นหลายคนเป็นนะคะก็ลองสังเกตความเจ็บปวดของตัวเองดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้ได้รับคำตอบไปเกือบครบทุกท่านนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอของเราขอบคุณนะคะ
2: ขอบ
0: คุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการติดตามรายการรัดคิวหมอและมากไปกว่านั้นก็คือการแชร์รายการนะคะให้หลายคนได้สามารถเข้าถึงคุณหมอได้อย่างดีเลยในช่วงเวลาแบบนี้นะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทาง Rama Channel วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากวรินดาแบรนด์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม158คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมคำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศและต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศแนวคิดในการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมือแห่งความอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแนวคิดนี้มุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้วยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชดารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนานอกวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนพระทหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทูลกระหม่อมราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพร

พิทักษ์แม้นสิรินายสุภพงษ์ชาวแล่นพร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ TV No.1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก TV No.1 ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No.1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No.1 กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569วันนี้เวลา 13:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ณปรัมน้ำพุรูปสุกรหรืออนุสาวรีย์หมูที่สื่อถึงปีนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2-4 ตุลาคม 2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชินยานุสาวรีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่6ทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบอันนำไปสู่การเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศการจัดพิธีกงเต็กซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามร่วมเดินในเดี่ยวขบวนพระบรมศพซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดสยามเป็นพระองค์แรกและยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจบจนปัจจุบันในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิรักษ์คิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไป
องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและชุมชนเคหะล่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านฐานกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดชิโนรสารามวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤกษารามวัชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมทคกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาก็ตโตประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดปรมัยยิกาวาสวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรมวงสารามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชวิทยารามวัดพระราม9
ญจนาภิเษกวัดสเกตกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19 นาฬิกาบริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรมประยูนนางมนชลิสาเดชพิทักษ์พร้อมคณะและบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวีสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกากระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห่วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์
ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาภิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆวันนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกำลังพลฐานจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาติบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุโรคภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีภายในถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นและยาตำราหลวงทั้งยังมีถุงพระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน150ถุงนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะทำอาหารกล่องพระราชทานวันละ 3,000 กล่องเมนูที่จะทำใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้มีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีบ้านเอื้ออาทรบางนาและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซ่าไทยแลนด์ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระโดยได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน45คนครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมา
ส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังในหลายตำบลประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไป

0: แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเด็กสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปูได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์

0: ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
1: โอ้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
1: ว้าวจริงด้วยค่ะ
0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
2: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
0: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
2: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
2: ์ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
1: นี่เราช่วยด้วยสิ
2: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้
1: พี่อย่างเอ้ยไม่เอาไม่เล่น
2: ไม่เล่นหรอได้
1: อยู่โดนปลุกดีใจ
2: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะโอ้นี่มัน
1: อะไรนะ
2: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
1: หรือว่าน
2: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สะไหมสุโขทัย
2: สมัยสุโขทัย
1: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวัน
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่พระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
1: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

ิลปินนักเปียโนเวลาเขามาทัวร์ต่างประเทศเขาก็จะเอาช่างแต่ละประเทศไปเป็นสวีทให้แล้วก็บางคอนเสิร์ตเนี่ยนักเปียโนไม่สามารถที่จะเล่นจบคอนเสิร์ตได้เพราะช่างทำเปียโนไว้ไม่ดีที่เอาเปียโนมาแล้วก็ผมไปปรับให้ที่มีชื่อเสียงมาประเทศไทยก็อย่างสตีวีวอนเดอร์ครับ

ถ้าพูดจริงๆแล้วงานที่ภูมิใจมากที่สุดที่สนใจนะครับภูมิใจทุกครั้งนะครับหลายท่านครับระดับโลกทำแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมแต่ว่าที่ประทับใจมากที่สุดคือตอนไปทำที่เวียงจันทร์ไปทำให้ศิลปินมิสเตอร์ทีโอลิเย่ซึ่งเป็นแสดงคอนเสิร์ตที่เวียงจันทร์แล้วผมไปปรับเป็นโนให้พอท่านเล่นจบเนี่ยท่านเรียกหาเราเป็นคนแรกซึ่งไม่สนใจบุคคลท่านอื่นเลยเรียกหาเราเพื่อแสดงความขอบคุณว่าเราทำโนให้เล่นออกมาแล้วดีและจบคอนเสิร์ตอย่างสวยงามอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้จากการตั้งใจทำงานของเราที่เราทำให้ได้มาตรฐานที่เราเรียนมา

การเป็นช่างนี่ในส่วนตัวเนี่ยชอบดนตรีชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กหลังจากที่เราเรียนจบปวสอิเล็กทรอนิกส์ที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยดังนั้นอาชีพแรกในบริษัทสยามบริการคือซ่อมอิเล็กทรอนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เราชอบอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าบริษัทมีอาจารย์มาจากญี่ปุ่นชื่ออาจารย์ซูซูกิมาสอนและเทสช่างเปียโนเพื่อคัดเลือกไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นผมก็เลยสมัครเพราะว่าเราซ่อมอิเล็กทรอนมานานๆแล้วเราเข้าใจระบบรู้ระบบหมดแล้วเนี่ยชักเริ่มเบื่อทำให้เราอยากเรียนรู้ว่าเปียโนเนี่ยมีอะไรดีผมก็เลยต้องเลือกเอาระหว่างเปียโนกับอิเล็กทรอนิกส์ความแตกต่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าคืออิเล็กทรอนกับเปียโนคือเครื่องดนตรีอะคูสติกที่เรียกว่าดนตรีธรรมชาติเนี่ยกลไกการทำงานต่างๆเนี่ยจะคนละระบบเปียโนเป็นระบบแมคานิกเป็นกลไกธรรมชาติทั่วไปแต่อิเล็กทรอนิกส์มันเป็นเครื่องผลิตความถี่มาจากวงจรไฟฟ้าจะแตกต่างกันเลยที่อาจารย์มาสอนนั่น7วันก็เรียนทั้งหมด10กว่าคนสรุปก็คือได้รับเลือกไปมีผมกับเพื่อนตอนที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นความสามารถที่เราทำงานเนี่ยมันผ่านจูเนียร์คอร์สเขาอาจารย์ก็เลยให้สอบก็สอบผ่านจูเนียร์คอร์สก็ต้องเรียนซีเนียร์คอร์สต่อจบซีเนียร์คอร์สมาก็สอบผ่านแต่ว่าเพื่อนกันด้วยระยะเวลาที่ไม่ครบ3เดือนคือไม่ครบคอร์สของเขาเนี่ยเพื่อนก็เลยสอบไม่ผ่านเราโชคดีที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการฟังเสียงทั้งที่เราเรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กมันทำให้หูเราแยกแยะเสียงได้ดีกว่าคนอื่นขออธิบายเพิ่มเติมคำว่าจูเนียร์คอร์สกับซีเนียร์คอร์สนิดนึงครับจูเนียร์คอร์สเนี่ยเป็นการฝึกตั้งเสียงเปียโนโดยใช้เครื่องวัดเสียงแต่ซีเนียร์คอร์สเนี่ยเป็นการฝึกตั้งเสียงโดยใช้หูเป็นการฟังเสียงโดยใช้หูอย่างเดียวซึ่งมันก็จะยากไปอีกขั้นหนึ่งแต่ระดับซีเนียร์ก็ยังไม่ละเอียดเท่ากับที่จะต้องมาจูนระดับแกรนเปียโนขึ้นไประดับแกรนเปียโนเนี่ยสเกลทางด้านดนตรีคือเรื่องเสียงเนี่ยจะละเอียดมากขึ้นการผิดเพี้ยนเนี่ยจะนิดหน่อยก็จะฟังออกแล้วเมื่อจบจากญี่ปุ่นแล้วกลับมาทำงานได้จนถึงระยะเวลาหนึ่งทางบริษัทก็ทำมีนโยบายที่จะให้ผลิตช่างผมก็เริ่มสอนช่างเมื่อปลายปี28เมื่อทำงานมาถึงจุดหนึ่งในบริษัทเนี่ยจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงไปทำงานอย่างที่เราต้องการผมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองมาทำเปียโนโดยเฉพาะเพราะว่าผมเสียดายความรู้ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันก็จะเสียไป

หลักยึดถือในการทำงานก็ซื่อสัตย์สามารถและขยันถ้าเราไม่ซื่อสัตย์แล้วเราไม่มีความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริงแล้วก็ถ้าเราไม่ขยันไม่อดทนนะงานเราก็จะไม่ดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำเราต้องการสร้างผลงานให้ดีที่สุดที่นักเปียโนระดับโลกเขายอมรับเพราะว่ามาตรฐานการทำงานของเราที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็มาตรฐานเดียวกันเนี่ยคนที่รู้จักก็จะให้การยอมรับและไว้ใจการทำงานต่อวันของผมเนี่ยจะรับงานเต็มที่ไม่เกิน2งานแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเหลืองานเดียวเพราะว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำแบบสบายๆรีบทำมันก็จะไม่งานก็จะไม่ค่อยดีถ้าเรามามุ่งเน้นเรื่องการเงินให้มีรายได้มากขึ้นเนี่ยมาตรฐานการทำงานก็จะตกต่ำลงเหมือนเราเปรียบเขา

การดำเนินธุรกิจในเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องเปียโนเนี่ยยากง่ายเรื่องของเนี่ยไม่แตกต่างกันครับแต่ว่าทำเองเนี่ยมันได้อย่างที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ก็คือเราต้องการสร้างผลงานให้ดีที่สุดตามที่เราเรียนมาคนที่เรียกใช้บริการเราก็จะเป็นนักเปียโนมือระดับอาชีพเป็นอาจารย์มืออาชีพซึ่งจะรู้จักแล้วก็เชื่อถือและไว้ใจเราซึ่งชื่อเสียงก็จะค่อยๆเป็นที่รู้จักเพราะว่าครูอาจารย์สอนเปียโนต่างๆก็จะแนะนำลูกศิษย์ก็จะแนะนำต่อๆกันไปจนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

การตั้งด้วยเครื่องนี้นะครับซึ่งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยความละเอียดในการวัดเสียงเนี่ยมันก็ไม่ 100% มาตรฐานของช่างจูนที่ใช้เครื่องวัดจะได้แค่ 80% สำหรับเด็กๆไม่มีปัญหาแต่สำหรับนักเปียโนมืออาชีพไม่โอเคยังเพี้ยนอยู่สำหรับเขาการตั้งเสียงด้วยหูเนี่ยสเกลทางดนตรีคู่เสียงทางด้านดนตรีเนี่ยมันจะละเอียดแล้วก็เข้ากันได้เกือบ 100% คือ 90% นี่คือความแตกต่างของมาตรฐานของเสียง

ผมใช้คำว่าปรับเสียงทั่วไปเขาจะเรียกว่าจูนที่จริงแล้วการจูนหรือการตั้งสายเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการปรับเสียงการปรับเสียงเปียโนที่ผมหมายถึงก็คือการปรับตั้งสายเรียกว่าทูนนิ่ง2ก็คือการปรับกลไกเรียกว่าเรโกเลชั่นการปรับแต่งเสียงเรียกว่าการไวซิ่งรวมทั้งหมดเนี่ยผมเรียกว่าปรับเสียงเปียโนทำให้เสียงเปียโนเพราะไม่เพราะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตั้งสายอย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่2จะประกอบด้วยการปรับแต่งกลไกอย่างเช่นยกตัวอย่างหัวค้อนนะฮะถ้ามันเคยข้อสายตรงแล้วพออากาศมันชื้นมันแห้งไม้มันหดมันเปลี่ยนรูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเคาะเบี่ยงเบนไปได้นิดหน่อยเสียงก็จะเปลี่ยนละแล้วก็การไวซิ่งก็คือหัวค้อนสักหลาดที่ทำจากขนแก่เนี่ยพอมันเล่นไปมากๆมันแข็งขึ้นเนี่ยเสียงมันก็จะไม่เพราะละดังนั้นสองส่วนเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อเรื่องเสียงมากถ้าเราทำครบ3องค์ประกอบก็คือ tuning regulation และ voicing เสียงเปียโนก็จะออกมาได้ไพเราะแล้วก็กลมกลืนกัน

เปียโนทางอัมไพร์และแกรนเปียโนต้องการการปรับเสียงเหมือนกันแต่ว่าแกรนเปียโนซ่อมยากกว่าเพราะมันมีความละเอียดมากขึ้นในเรื่องหลักการนี่ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่อัมไพร์เปียโนแนวตั้งนี่จะมีคุณภาพของเสียงกับความกรานีละเอียดอ่อนในเรื่องของกลไกเนี่ยจะน้อยกว่าแกรนเปียโนดังนั้นเสียงที่ออกมาเนี่ยเวลามันจะเพี้ยนนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะแยกแยะไม่ค่อยชัดเจนสำหรับคนที่ไม่ชำนาญในการฟังแต่ถ้าแกรนเปียโนเนี่ยจะมีกลไกที่ละเอียดซับซ้อนมากกว่าแกรนเปียโนเนี่ยมีเสียงที่ดังกว่าดังนั้นเสียงที่ออกมามันก็จะชัดเจนไม่ว่าจะถูกหรือผิดเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนคือวัตถุประสงค์ในการออกแบบกลไกของเปียโนเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยที่ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาคิดกันมาเนี่ยก็เพื่อให้การทำงานของกลไกเนี่ยเร็วที่สุดเพื่อให้ตอบสนองนิ้วของเราตามนิ้วของเราเลยนิ้วเรากด10ครั้งค้อนก็จะต้องเคาะสาย10ครั้งแต่เปียโนอัพไรท์เนี่ยเล่นรัดถ้าเราปักไม่ดีเล่นไม่ดีเนี่ยกด10ครั้งมาจะดังแค่8ครั้ง7ครั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนไกลเปียโนเนี่ยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยเนี่ยมันก็เลยทำงานได้เร็วกว่าแล้วก็การออกแบบก็เลยประณีตละเอียดอ่อนมากกว่า

เมนูของลูกค้าเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าบางบ้านไม่เคยรักษาเปียโนเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมมากเป็นพิเศษเช่นมีน้ำเข้าหนูเข้าไปกัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องดูเป็นกรณีไป

็สำหรับเปียโนที่ใช้ตามบ้านเนี่ยอันดับแรกก็คืออยากให้เจ้าของเนี่ยรักเปียโนมากขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าบางบ้านเนี่ยผมไปเนี่ยไม่เคยเช็ดไม่เคยทำความสะอาดเลยขี้ฝุ่นเพียบอันนี้แค่ผิวไว้นอกผมไปผมต้องไปเช็ดไปขัดไปถูให้เข้าใหม่ก็คืออันดับแรกก็คืออยากให้ใส่ใจกับเรื่องเปียโนให้เห็นคุณค่าของเปียโนเพราะเปียโนนี่มีอายุการใช้งานมากกว่าชีวิตของเราดังนั้นคือการดูแลเปียโนในเบื้องต้นก็คือ1ดูแลทางความสะอาดภายนอกคีย์บอร์ดก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดส่วนภายในเนี่ยก็เรียกช่างเปียโนที่เป็นช่างจริงๆเนี่ยไปดูแลปรับแต่งแล้วก็ทำความสะอาดปีละครั้งอย่างน้อยแล้วก็ควรจะต้องดูหนูแมลงสาบในเปียโนหน่อยว่ามีไหมแล้วก็แมงกินผ้าซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นตรงนี้เราต้องป้องกันโดยใช้กระบูลเอาไปแขวนด้านในส่วนการระวังรักษาอื่นๆเนี่ยก็อย่าให้น้ำหกอย่าเอาของไปวางบนเปียโนมันจะทำให้เกิดเสียงรบกวนได้แล้วก็จะทำให้สีเปียโนเสียได้เพราะว่าเปียโนจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนเสียงก็จะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าด้วยสภาพอากาศของบ้านเราเนี่ยจากเย็นไปร้อนจากร้อนไปเย็นเนี่ยมันจะทำให้เปียโนเสียงเพี้ยนดังนั้นอย่างน้อยเนี่ย6เดือนก็ควรจะให้ช่างไปดูถ้าเราไม่เรียกเลยเนี่ยจะชินอยู่กับเสียงเพี้ยน

การเลือกซื้อเปียโนก็มีอยู่2ประเภทนะครับเปียโนใช้แล้วกับเปียโนใหม่เปียโนใหม่เนี่ยเลือกไม่ค่อยยากเพราะเขามีตัวอย่างให้เราได้ไปลองเล่นดูแล้วเราก็ไปลองเล่นดูว่าเราชอบยี่ห้อไหนหลังไหนซึ่งเปียโนแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเสียงมันจะไม่ค่อยเหมือนกันครับดังนั้นก็ต้องไปเลือกต้องไปลองเล่นก่อนทีนี้ถ้าเปียโนประเภทใช้แล้วสำคัญอันดับแรกเลยต้องไปลองแล้วต้องไปดูไปเปิดดูข้างในหน่อยว่าสภาพมันโซมไหมมันเก่ามากไหมและเสียงมันเป็นยังไงแต่สำหรับเปียโนมือสองเนี่ยจะยากในเรื่องของการแยกแยะเสียงว่าเปียโนที่เสียงดีเป็นปกติกับตัวโครงสร้างของเปียโนที่มีปัญหาเนี่ยเสียงมันจะไม่เหมือนกันคนไม่ใช่เป็นช่างเนี่ยจะฟังไม่ค่อยออกเพราะมันมีเสียงเหมือนกันแต่ว่าความกังวลเสียงไม่เท่ากันเพราะว่ามีเปียโนมือสองนี่มันจะเราจะไม่สามารถแนะนำให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ค่อยดีคือ 50% เนี่ยเปียโนมีปัญหาเข้าถึงขายออกมาและส่วนที่ไม่มีปัญหาคือลูกค้าเขาขายเพราะเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยก็มีแต่ว่าเราก็ต้องไปเลือกหาเอา

คนที่อยากเป็นช่างเปียโนเนี่ยควรจะชอบในการเล่นดนตรีเป็นระดับแรกครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เข้าใจในเรื่องของการปรับเสียงเปียโนได้ดีดนตรีสำหรับผมเนี่ยมีความสำคัญจะช่วยพัฒนา IQ แล้วก็ EQ ทำให้การเรียนอื่นๆหรือเรียนวิชาสามัญทั่วไปเนี่ยจะสามารถเรียนได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีที่ญี่ปุ่นเนี่ยพ่อแม่เด็กเขาให้เรียนลูกเรียนดนตรีทุกป้าเลยนะสังเกตดูว่าเด็กญี่ปุ่นเนี่ย IQ เฉลี่ยสูงกว่าบ้านเราเครื่องดนตรีทั้งหมดที่หัดเรียนด้วยตัวเองก็เป็นเมาส์ออร์แกนครับหลังจากนั้นก็มาหัดครุยจากครุยก็ไปเป่าแซกโซโฟนวงดุริยางที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็หัดเล่นกีตาร์2ก็คือควรจะชอบงานซ่อมงานช่างคือต้องมีนิสัยช่างจึงจะทำได้ดีเพราะว่าถ้าใจไม่รักจริงๆก็จะไม่อดทนพอที่จะสามารถจะทำงานได้ออกมาได้ดีครบถ้วนครับ

การทำงานของช่างเปียโนเนี่ยในหลักการแล้วซ่อมไม่ยากแต่ในทางปฏิบัติแล้วเมคานิกเนี่ยการเรียนรู้ความเข้าใจที่เราจะเข้าใจมันเนี่ยไม่ค่อยยากแต่ว่าทำให้ดีทำยากกว่าเพราะว่ายากในเรื่องของความเป็นศิลปะด้านความละเอียดอ่อน

อายุการทำงานในอาชีพนี้ของผมก็เริ่มตั้งแต่ปี28จนปัจจุบันก็30กว่าปีละความฝันสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากมีโรงเรียนสอนช่างเป็นโนอยากผลิตช่างที่ได้มาตรฐานเพราะว่าบ้านเราไม่มีสถาบันสอนโดยตรงช่างเป็นโนเทคนิคที่เรียนมาจริงๆเป็นเรื่องเวลาเนี่ยปัจจุบันก็ประมาณสัก20คนมั้งฮะแต่ว่าใครจะทำผลงานออกมาครบถ้วนอันนั้นก็แล้วแต่บุคคล

ิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องการให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเวลาเขาซ้อมเนี่ยเราก็จะนั่งดูว่าเขาเล่นออกมาแล้วดีไหมโอเคไหมหมายถึงเป็นโอที่เราทำกันนะเราก็จะคอยแก้ไขถ้าศิลปินยังอยากจะให้ปรับแต่งเพิ่มเติมนักดนตรีนักเปียโนเนี่ยหน้าที่ผมไปทำให้ท่านเนี่ยท่านก็จะมีความสุขหลังจากที่แสดงเสร็จเพราะเราก็ถือว่าได้ความสุขได้รับความสุขจากความสุขของที่เห็นคนอื่นมีความสุขด้วยครับมันเหมือนกับปิดทองหลังพระครับเป็นความสุขที่หาไม่ได้แล้วก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีความสุขแบบไหน

แล้วก็ยังอยากจะเป็นนักดนตรีเมืองเขาเหมือนกันคิดถึงแล้วก็อยากจะเล่นอยู่เสมอครับแต่ในที่สุดก็ย้อนมาถึงดูตัวเราเองว่าเราทำอาชีพเนี้ยเราทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วเราเหมาะที่สุดแล้วเราก็มีความสุขที่สุดแล้วที่จะอยู่ในจุดนี้มากกว่า

ก็เรื่องดนตรีเนี่ยอยากจะบอกผู้ใหญ่ในบ้านเราครับให้เห็นคุณค่าและความสำคัญการเรียนดนตรีอย่างที่พูดไปแล้วว่ามันช่วยพัฒนาสมองคือพัฒนา EQ IQ ให้กับเด็ก

ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ของโรงเรียนต่างๆเนี่ยอยากให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนดนตรีให้มากขึ้น

0: คนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเขาสิครับ
1: จะบ้าไปแล้วเหรอไปแล้วจะช่วยอะไรได้จะไปตายหรือไงมีแต่บุคลาเท่านั้นและที่จะสู้กระทุบได้
0: ศิลปะการต่อสู้งั้นเหรอ

0: ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรมากใช่ไหมทุกคนไม่มีใครเป็นอะไรแล้วนายนั่นแหละโดนทุบอัดไปตั้งหลายทีไม่เป็นอะไรหรอ
1: โอ้ระดับพวกเราในตำนานโดนทุบแค่นี้สบายคนเราไปเดี๋ยวพวกเราในตำนานจะจัดการเองดูมันตัวใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้สงสัยคิดไปเองช่างเถอะ

0: เงยโอ้โหโดนก็ไปขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยทำไมถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ย
1: นอกจากจะไม่เป็นอะไรแล้วดูเหมือนตัวมันจะใหญ่ขึ้นอีกด้วยนะ
0: ไม่มั้งคิดไปเองหรือเปล่าวะ
2: อ๋อเหรอ
3: โอ้ใหญ่ขึ้นเหรอ

0: ัวใหญ่จริงๆด้วย
1: แย่ yeah, แล้วนั่นคือทูบแห่งความรุนแรง
0: ทูบแห่งความรุนแรงเหรอ

แย่แม่ปีรีบไปหาต้นกล้ากลับมาเร็วเข้า

0: ้องกล้าครั้นจะถูกความรุนแรงครอบงำจะรีบไปช่วยเร็วเข้า
1: ท่านผู้เฒ่าอย่า

0: 돈클라
1: 아, เกิดอะไรขึ้นอ่ะ ทุบล่ะทุบอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: โอ้เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนต้นกล้า
1: เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
2: เมื่อกี้เนี่ยนายเกือบจะถูกความชั่วร้ายกลืนกินเข้าไปแล้วนะโชคดีที่พวกเราช่วยเอาไว้ได้ทันอ่ะไม่งั้นป่านเนี้ยนายคงกลายเป็นทุบไปแล้ว
1: ฮะเกือบจะกลายเป็นทุบไปแล้วเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอะครับ
0: เจ้าใช้พลังที่เจ้ามีตอบโต้ทุบด้วยความรุนแรงจนถูกความโกรธความก้าวร้าวของจิตใจพลังแห่งความชั่วร้ายจึงสามารถเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นทุบได้ยังไงล่ะ
2: ใช่ฉันก็เลยต้องใช้พลังของฉันหยุดยั้งมันเอาไว้เหมือนคราวที่นายกำลังจะโดนจอมปีศาจสาปไง
1: หุยเกือบไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยผมไว้ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยทุบมันอยู่ที่ไหนแล้วครับเนี่ย
0: นั่นไงล่ะ
1: เฮ้ยแย่แล้วมันกำลังมุ่งหน้าไปที่อิกราซิลรีบไปหยุดมันเถอะครับหนังสือศิลปะการต่อสู้ล่ะอยู่ไหน
0: ใจเย็นๆก่อนต้นกล้า
1: ใจเย็นได้ยังไงล่ะครับทูปมันกำลังจะบุกไปที่อิกราซิลแล้วผมต้องรีบไปหยุดมันให้ได้ก่อน
0: แล้วจะหยุดมันยังไง
1: ผมก็จะไปต่อยมันให้ร่วมนะสิครับถามได
0: ้เมื่อกี้เจ้ายังไม่เห็นหรือว่ายิ่งเจ้าต่อยมันเท่าไหร่ตัวมันก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นมาเท่านั้น
1: ถ้าอย่างนั้นผมก็จะต่อยมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมอบจะตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยอย่าลืมสิครับว่าผมคือผู้กล้าในตำนาน
0: เอ้ยต้นกล้าเอ้ยไม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้กล้าที่มีพลังแต่หากเจ้าใช้พลังในทางที่ผิด

0: จ้าเองก็จะไม่แตกต่างอะไรจากถูกที่ชั่วร้ายหรอกนะ
1: ถ้าอย่างนั้นจะให้ผมทำยังไงล่ะครับแบบนี้ผมจะปกป้องคนอื่นได้ยังไงจะเอาอะไรไปสู้กับไอ้พวกทูบได้หร
0: อการปกป้องคนอื่นไม่ใช่ว่าต้องใช้กำลังการต่อสู้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปทูบที่จะต่อสู้ด้วยนั้นคือทูบแห่งความรุนแรงยิ่งใช้ความรุนแรงเข้าไปต่อสู้กับมันก็เหมือนยิ่งไปเติมความรุนแรงให้มันมากขึ้นพลังของมันจะยิ่งมากขึ้นและสุดท้ายทั้งผู้ใช้ความรุนแรงอย่างเจ้าและผู้ถูกใช้ความรุนแรงอย่างทูบก็จะโดนความรุนแรงกลืนกินทั้งคู่เหมือนอย่างที่เจ้าเป็นเมื่อกี้นี
1: ้อ๋อเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงดีล่ะครับทูบกำลังมุ่งหน้าไปที่อิกราซิลด้วย
0: ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสิ

đem tú

0: โหหนังสือที่ท่านพูดเท่าให้ต้นกล้าอ่านท่าทางจะได้ผลดีนะครับ
1: แน่นอนได้อ่านหนังสือกรีธาเพื่อสุขภาพอย่างชัดรับรองเจ้าทูไม่มีทางไล่ทันแน่นอน

0: สำเร็จแล้วได้ผลจริงๆด้วยฮะหรือว่าทูกำลังจะคืนร่างกลับเป็นเด็กปกติ
1: จอมปีศาจจะดึงตัวเด็กๆมาทำให้เป็นปีศาจในการใช้วิธีล้อให้เด็กดูโทรทัศน์ที่มีภาพรุนแรงเพื่อให้เด็กที่ดูมีความก้าวร้าวเพิ่มมากเรื่อย
0: ๆว้าวเย้เย้เ
2: ย้เยี่ยมเลยพวกกลายเป็นตำนาน
1: ใช่ใช่แต่การสักที่ข้าแนะนำก็จริงแต่หากเจ้าไม่สามารถดึงพลังแห่งหนังสือออกมาใช้ได้ก็คงไม่อาจเอาชนะทุกได้หรอกเก่งมากต้นกล้า
0: ขอบคุณครับจะทุบหดเหลือตัวนิดเดียวแบบนี้แปลว่าความรุนแรงในตัวมันหายไปหมดแล้วเหรอครับท่านผู้เฒ่านั่นสิครับ

0: ตอนแรกเห็นมันตัวหดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆผมนึกว่ามันจะคืนร่างกลับเป็นคนซะอีก
1: แค่การวิ่งหนีตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วอีกอย่างจะเพิ่งมาถึงที่นี่วันแรกก็เจอเรื่องราวมากมายแล้วกลับไปพักผ่อนที่อิกดราซิลก่อนแล้วเราค่อยคุยกันต่อที่นั่นก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: เจ้าสองคนก็ไปด้วยกันเถอะขึ้นกลับหมู่บ้านของเจ้าเวลานี้อาจจะได้เจอทูบอีก
2: โอ้ยทูบมันหดเหลือตัวแค่นั้นแล้วจะไปกลัวมันทำไมอีก
3: งั้นนายก็กลับไปคนเดียวนะฉันจะขอไปอิกดราซิลกับผู้เท่ากันแล้วกัน
2: เอ้าเรื่องอะไรล่ะฉันไปด้วยคนดี
3: ง่า

ผมได้เป็นผู้กล้าในตำนานและได้ปกป้องผู้คนเหมือนอย่างที่พ่อได้ปกป้องคนอื่นๆด้วยยอดไปเลยแต่แหมเป็นผู้กล้าในตำนานนี่มันเหนื่อยจริงๆแฮะแต่ไม่เป็นไรเพื่อปกป้องคนอื่นสู้ตาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์ในสุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: กระดาษคร
2: ับ อ้าว
3: ไม่ได้ไม่ไหนครับอยู่นี่แหละ
2: อ
3: ๋
2: อ
3: ลืม
2: ขอบคุณครับผมครับ
1: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับ

แล้วก็เติมผมเข้าไปข้างเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของชุดกันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

ติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับจะเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับเราก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนจากด้านข้างนี้นะครับพับทบเข้ามาที่สีตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็เอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหมนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูที่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล @sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้า

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง191พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC ฟูดพลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ำ3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการเอ้าเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่บกก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พลิกจานปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆ นะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่บอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะ

นี่แล้วต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะอันนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการติดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะแปะทับไปเรื่อยๆเลยนะคะ

ก่อนตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยพี่โบก็จะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทาการ์ดลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยแต่เราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบทาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะแล้วเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทาการลงไปได้เลยนะคะทีนี้ระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: และนี่นะคะก็คือสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2 อย่างที่พี่โบได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบพี่โบมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างนึงที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบ๊ททำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้ง2ด้านค่ะต่อมาพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบ๊ทก็จะใช้ดินสอล่างเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับเพื่อเงินก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะตัดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะน้องๆ

ครั้งเนาะเราจะไปทำปากนกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อมไปที่นกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะท้องสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบ๊ทสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใคร

ือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างนึงนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะหลาดสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆ นะคะตัดผ้าสักกะหลาดสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกตาค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทำการติดลูกตาลงไปในงูของพี่โบเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบนี่เลยน้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

0: สวยงาม
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำพริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโดนัทใช่ไหมครับแล้วก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวาง

0: ซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับ

นักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือการขยายพันธุ์พืชการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรค่ะ

0: นเวลาหลายพันปีที่มนุษย์ได้ทำการพัฒนาคัดเลือกปรับปรุงการผลิตพืชผลและปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและด้วยวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรที่ก้าวหน้าในปัจจุบันจึงทำให้เกิดอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรขึ้นมา
1: สวัสดีค่ะชื่อดร.จิรพรแก่นทรัพย์นะคะเป็นข้าราชการค่ะตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชชำนาญการค่ะสังกัดกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตรค่ะนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคนิคด้านต่างๆในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชและก็อนุรักษ์พันธุ์พืชที่ช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพและก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะความสำคัญของอาชีพนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะถ้าเกิดเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมอาจจะใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ถ้าเกิดมีเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยก็จะช่วยร่นระยะเวลากับช่วยลดขั้นตอนในการคัดเลือกค่ะสามารถใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกทำให้เกิดความแม่นยำและก็คัดเลือกได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีความสำคัญในด้านการขยายพันธุ์พืชในระยะเวลาที่สั้นลงการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็สนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือการที่มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์นะคะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีสามารถทนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ในปัจจุบันค่ะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านการเกษตรค่ะแล้วเสน่ห์อย่างนึงก็คือด้วยลักษณะที่เป็นงานวิจัยอะค่ะทำให้มีการลุ้นเกี่ยวกับผลการทดลองว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงตรงตามสมมติฐานหรือไม่เงี้ยค่ะก็ซึ่งคิดว่าเป็นเสน่ห์ของอาชีพนี้ด้วยค่ะ

ตอนเด็กนะคะคือยังไม่ค่อยรู้จักกับอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเท่าไหร่ค่ะแต่มีความสนใจด้านพืชด้านชีววิทยาค่ะชอบปลูกพืชรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านพืชเป็นหลักค่ะอยากทำงานเกี่ยวกับพืชอะค่ะแต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับอาชีพนี้เท่าไหร่ค่ะแต่พอเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีอาชีพนี้ด้วยก็เลยสนใจแล้วก็อยากเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรค่ะเริ่มมีความสนใจในอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรตอนเรียนระดับปริญญาตรีค่ะคือมีความสนใจในด้านชีววิทยาแล้วก็มีความสนใจว่ายีนกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะส่งผลต่อลักษณะการแสดงออกของพืชถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆค่ะยังมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเกษตรของไทยอะค่ะ

วัติการเรียนนะคะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตราชภัฏเทพสตรีที่ลพบุรีค่ะจากนั้นก็ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโทด้วยทุนรัฐบาลกพ.ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับปริญญาตรีนะคะจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวิชาเอกก็คือชีววิทยาค่ะระดับปริญญาโทจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะภาควิชาชีววิทยาค่ะวิชาเอกคือชีวโมเลกุลด้านพืชค่ะสำหรับปริญญาเอกจบที่มหาวิทยาลัยโตเกียวค่ะคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะวิชาเอกก็คือ environmental stress tolerance mechanism ค่ะหรือระบบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของพืชสำหรับที่ทำงานนะคะพอจบระดับปริญญาโทแล้วก็มาบรรจุที่สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่กรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ทำงานไป2ปีครึ่งแล้วก็ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอีกทีนึงค่ะแล้วก็พอไปเรียนระดับปริญญาเอก3ปีครึ่งพอจบระดับปริญญาเอกเมื่อพุทธศักราช2557ก็กลับมาทำงานต่อที่สำนักนี้ค่ะ

ผลงานวิจัยที่ผ่านมานะคะก็คืองานวิจัยเรื่องการหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR ค่ะเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงอะค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรค่ะประจำปี2559ประเภทพื้นฐานค่ะระดับดีเด่นค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ก็คือได้ค้นหาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองได้4เครื่องหมายค่ะแล้วก็สามารถนำเครื่องหมายนั้นไปคัดเลือกหาพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำค่ะแนวคิดของการทำงานด้วยความที่เป็นนักวิจัยค่ะต้องมีความซื่อสัตย์กับผลงานวิจัยของตัวเองค่ะแล้วก็มีการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในเรื่องนั้นๆอยู่สม่ำเสมอค่ะเพื่อจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องด้วยคณะวิจัยอื่นๆนะคะที่ทำอาจจะมีความคล้ายกันนะคะมีความก้าวหน้าไปยังไงนะคะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลมาประกอบเยอะๆแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้วยค่ะทำงานอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพค่ะพอทำงานด้วยความเต็มที่เต็มศักยภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมรับกับผลที่ได้ด้วยค่ะคือถ้าผลออกมาดีก็นำมาเป็นกำลังใจค่ะแต่ถ้าผลออกมาไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียนค่ะว่าณที่ทำเต็มที่ณเวลานั้นนะคะยังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรอีกหรือเปล่าค่ะก็จะได้นำมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปค่ะ

0: ประเทศไทยได้มีการนำเข้าถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศเป็นจำนวน 2,557,314 ตันซึ่งเป็นมูลค่า 38,338,389 ล้านบาทต่อปี
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะในส่วนที่พี่ดำเนินงานอยู่นะคะคือเป็นงานวิจัยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ค่ะในขั้นตอนการทำงานก็คือจะมีการไปเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อนำมาสกัด DNA ค่ะเมื่อสกัด DNA เสร็จแล้วก็นำ DNA ที่ได้มาเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลที่เราต้องการทดสอบค่ะอย่างที่ทำการทดลองอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงนะคะก็จะนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงไปเป็นไพรเมอร์ในการเพิ่มปริมาณ DNA ค่ะจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มปริมาณ DNA ไปแยกแถบ DNA ด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะนำไปเปรียบเทียบกับพันธุ์ควบคุมที่เป็นพันธุ์โปรตีนสูงจะได้ดูว่าพันธุ์ที่ทดสอบพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์โปรตีนสูงตามที่เราต้องการค่ะสำหรับจุดที่ยากที่คิดว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคือเรื่องการทดสอบกับตัวอย่างจำนวนมากๆค่ะอย่างงานคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงในเหลืองของพี่ค่ะต้องมีจำนวนตัวอย่างถึง200ตัวอย่างค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนการทดลองให้ดีแบ่งตัวอย่างเป็นชุดๆนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความ

จุที่สามารถรับได้ของเครื่องมือกับกำลังคนด้วยค่ะก็คือต้องมีการวางแผนว่าจะทำล็อตไหนก่อนพอเสร็จล็อตนี้แล้วก็ทำล็อตต่อไปอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการจำนวนตัวอย่างที่ต้องทดสอบจำนวนมากค่ะผู้ที่มีโอกาสร่วมงานกับนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือส่วนใหญ่จะร่วมมือทำงานกับนักปรับปรุงพันธุ์ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีด้านชีวภาพเนี่ยค่ะก็จะสามารถไปช่วยในการลดระยะเวลาในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ได้ค่ะโดยนำเครื่องหมายโมเลกุลไปช่วยคัดเลือกในเคสที่ยากๆของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่ทำอยู่นะคะคือพี่มีเครื่องหมายที่มาทดสอบ2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่มีรายงานในเปเปอร์อยู่แล้วค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่พี่ประยุกต์ขึ้นเองจากข้อมูลที่สืบหามาได้ว่าเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคอย่างเงี้ยค่ะพอมาลองทดสอบแล้วเครื่องหมายที่ประยุกต์ขึ้นเองก็ยังไม่ให้ผลความแตกต่างระหว่างพันต้านทานกับพันอ่อนแอค่ะพี่ก็เลยต้องมาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าไพรเมอร์เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่คิดขึ้นมาในตอนแรกอะค่ะอาจจะยังไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากยีนนั้นอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้านทานโรคนี้โดยตรงเงี้ยค่ะหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือความแตกต่างนั้นอาจจะอยู่ณตำแหน่งอื่นของยีนนั้นนะคะพี่ก็เลยต้องหาจุดเปลี่ยนจุดเครื่องหมายโมเลกุลนะคะขยับไปบนยีนนะคะเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยค่ะก็คือต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ตั้งสมมติฐานใหม่แล้วก็ลองทำทดลองอีกครั้งนึงนะคะว่าอันไหนเป็นความจริงเป็นผลที่ถูกต้องนะคะ

ำหรับคุณสมบัติที่ดีของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะพี่คิดว่ามี4ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกก็คือความมานะอดทนค่ะเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งกว่าจะออกมาได้พี่คิดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะเลยต้องมีความอดทนใจเย็นแต่ก็มานะขยันทำงานค่ะข้อที่2ก็คือตั้งใจในการทำงานทุกอย่างค่ะอันนี้คิดว่าเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพค่ะข้อ3ก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของงานวิจัยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องอยู่นะคะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็จะช่วยให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนด้วยค่ะสำหรับข้อที่4นะคะก็คือการมีใจกว้างในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นด้วยค่ะจะทำให้เราได้รับทราบความคิดหรือมุมมองใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนะคะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและก็ความจริงเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้งานวิจัยของเราก้าวหน้าได้ดีด้วยค่ะการเตรียมตัวที่จะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคิดว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ทั้งคณะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านทางพันธุศาสตร์หรือว่าชีววิทยาค่ะหรือว่าเป็นคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตคณะนี้ก็สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่2ก็คือความมีใจรักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะก็คิดว่าจะสามารถเข้าสู่อาชีพนี้ได้ค่ะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรได้ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่สำคัญคือต้องมีความตั้งใจมีความมานะอดทนแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอค่ะความก้าวหน้าของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะถ้าพูดในมุมของตำแหน่งนะคะในระบบราชการก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งของนักวิจัยหรือนักวิชาการนะคะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะแต่ถ้าพูดในมุมมองของเนื้องานนะคะพี่คิดว่าการเริ่มต้นการทำงานวิจัยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดค้นพบความรู้ใหม่ๆในสาขาด้านการเกษตรค่ะก็เป็นจุดระหว่างกลางของความสำเร็จนะคะและเมื่อนำความรู้ที่ค้นพบใหม่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็ถือว่าเป็นจุดสำเร็จของการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแล้วค่ะสำหรับปัญหาของอายุกับการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะจากประสบการณ์ก็คือคิดว่าพอใช้งานไปมากๆจะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะเนื่องจากทดลองกับสารปริมาณน้อยอะค่ะหรือว่าสังเกตเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์พืชขนาดเล็กอะค่ะทำให้ต้องใช้สายตามากอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแย่ลงอะค่ะแต่ก็ยังสามารถทำการทดลองได้อยู่อะค่ะในฐานะการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะจากประสบการณ์คิดว่าไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเราแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็การพักผ่อนอย่างสมดุลมีความพอดีอะค่ะก็จะสามารถเป็นนักวิจัยที่ดีได้แล้วก็ดำเนินชีวิตในครอบครัวปกติได้ดีพร้อมๆกันค่ะถ้ารู้จักวางแผนทำการทดลองให้ดีแล้วก็มีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตทั่วไปค่ะ

สุกัญญาบุญมีพิพิธค่ะกำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชั้นปีที่3ค่ะคณะเราก็จะเน้นไปทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งพื้นฐานและก็ทั้งในเชิงประยุกต์ค่ะเราเรียนได้การ4ปีค่ะโดยปีที่1เราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานทั้งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษค่ะส่วนชั้นปีที่2เราก็จะเริ่มเรียนเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นชีวเคมีการปฏิบัติการเบื้องต้นค่ะพอชั้นปีที่3เราก็จะเริ่มเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเน้นไปทางสายงานที่เราอยากจะไปอะค่ะอย่างเช่นวิศวกรรมเคมีหรือว่าพันธุศาสตร์พอชั้นปีที่4เราก็จะเริ่มมีการทำสัมมนาทำโปรเจกต์มีเทคโนโลยีการหมักค่ะหรือว่าสหกิจค่ะ

0: ชื่อนายจิรพันธ์พงษ์นุ่มสิริครับกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ครับภาควิชาชีววิทยาครับรู้สึกว่าที่สถาบันแห่งนี้นะครับเขาจะเน้นเกี่ยวกับนำเทคโนโลยีไปใช้ให้พัฒนานวัตกรรมได้เรื่อยๆนะครับก็เลยเห็นว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์กับสายการงานในอนาคตครับในส่วนตัวผมนะครับอาชีพที่ผมจะทำก็คือเป็นนักวิจัยในสถาบันครับเนื่องจากว่าผมมองว่ามันมีความท้าทายในการนำความรู้ที่เราได้จากการเรียนนะครับมาใช้ซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่ความรู้ที่เราได้โดยตรงนะครับมันต้องมีการประยุกต์เพื่อวิจัยสิ่งใหม่ๆวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่ท้าทาย
1: รองศาสตราจารย์อาริฤทธิบูรณ์ค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของการประยุกต์นะคะการประยุกต์ใช้แล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่ามันมีคำว่าไบโออยู่ไบโอเทคโนโลยีนะคะประยุกต์ใช้เนี่ยได้หลายๆด้านด้วยกันนะคะทางด้านอาหารสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีทางด้านเภสัชศาสตร์ทางด้านการแพทย์นะคะก็คือทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะมันเราเอาไปยุกต์ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตขายเป็นทางการค้านะคะ
2: ในการปรับตัวที่เข้ามาที่นี่ก็คือเราต้องขยันเรียนให้มากขึ้นใส่ใจในชั้นเรียนให้มากขึ้นคือมีข้อสงสัยก็คือให้ถามอาจารย์เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วคือเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการที่เราต้องไปทำแลบค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวสอบสำหรับน้องๆนะครับก็จะแนะนำให้ฝึกทบทวนทำโจทย์เก่าในวิชาแกดแพทนะครับก็จะเน้นในทางแพทวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับเน้นแกดภาษาแกดเชื่อมโยงก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการอ่านข้อสอบปีเก่าๆครับมาลองทำมาทบทวนเอาเนื้อหาที่เรียนมาทบทวนครับ

0: คือในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็จะสอบวิชาต่างๆที่ทางภาควิชากำหนดนะคะก็มีวิชาพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เองนะคะคณิตศาสตร์ที่เราจะต้องมีพื้นฐานตรงนั้นนะคะเพราะว่าในรายวิชาของเทคโนโลยีชีวภาพเองเนี่ยก็จะมีการใช้คำนวณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างบางวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทคโนโลยีนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรับเด็กที่จบม.6 นะคะม.ปลายแล้วก็มันจะมีรอบต่างๆก็คือเราจะใช้ระบบทีแคสตอนนี้นะคะก็คือมี5รอบด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดเกรดนะคะส่วนใหญ่ก็จะ3ขึ้นไปอาจจะมีลักษณะอ่องถ้าเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยเราก็จะกำหนดเกรดที่สูงหน่อยนะคะหรืออุณสมบัติอื่นๆที่เขามีอาจจะได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาแล้วก็บุคลากรนะคะซึ่งเราจะรับแล้วก็จะมีสำหรับผู้พิการด้วยค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: อยากจะให้น้องๆสู้ๆนะครับก็ตั้งใจในการทบทวนในการอ่านหนังสือพี่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆคณะที่เราฝันไว้ในสถาบันนี้ก็คงไม่ยากเกินไปครับ
3: ทีมแรกที่เข้ามาคือได้ความประทับใจค่ะบรรยากาศของคุณครูอาจารย์เพื่อนๆสังคมที่นี่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นกันเองอบอุ่นค่ะอยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆพอเข้ามาแล้วเราก็จะแบบมีความภาคภูมิใจที่เราทำได้เราเข้ามาได้เรามีโอกาสได้เข้ามาในอยู่ที่จุดที่คนอื่นอาจจะไม่ได้รับก็ได้ค่ะ
4: สำหรับคำแนะนำให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะพี่ก็คิดว่าอาชีพนี้ก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถช่วยคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ทนทานกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็มีแนวคิดที่ว่ารับประทานอาหารเป็นยาค่ะเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็มีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีโภชนาการสูงมีสารสำคัญมากขึ้นด้วยค่ะก็คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตได้เรื่อยๆค่ะน้องที่สนใจก็อยากสนับสนุนให้ศึกษาในด้านของชีววิทยาพันธุศาสตร์กับด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพอะค่ะก็คิดว่าน่าจะสามารถเข้ามาเป็นนักวิจัยได้ค่ะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรค่ะอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรสิ่งที่ให้กับสังคมก็คือเป็นส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชค่ะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเป็นการช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยค่ะในการที่เป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่ให้กับชีวิตส่วนตัวของพี่นะคะก็คือให้ความภูมิใจค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีความรักในงานสนใจในงานนี้ด้วยค่ะก็จะมีความสุขในการทำงานนะคะแล้วถ้าเกิดผลงานของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชหรือว่าพัฒนาเกษตรไทยก็รู้สึกดีใจมากด้วยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้สิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7-9ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
0: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
1: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไร

0: ี้ยค่ะ
1: โอ้โหเด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
0: เราก็จะตื่นเต้นมาก
2: ๆดูมีความสุขมาก
1: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะจิตกรน้อย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงรถที่บ้านนุ่นพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละเลงเต็มที่ไปเลย
1: ดีจังเลยค่ะ
0: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
1: ดีจังเลยค่ะแต่เลี้ยวน้อยน้อยนะคะ
0: จะนั่งเรือออกไปเที่ยวตามเกาะอะไรเงี้ย
1: ค่ะไปสโนว์เกิลดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
0: วันนี้เป็นงานวิ่งค่ะวิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
0: คุณพ่อคุณแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
1: อย่าง
0: น
1: ี้ค่ะ
0: ขอให้วิ่งถึงค่ะ
2: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
0: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
1: วิ่งกี่โลคะ
0: 2กิโลค่ะ
1: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
0: ก็คือ
1: เ
0: ป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมด
1: ค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะ
1: น
0: ี่
1: โตแล้ว
0: เล่นโต
1: ค่ะ Will I be handsome? Will I be rich?
2: I tell them I'm doing fine อันนี้ชอบไหมคะ
0: เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
2: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่าที
0: ่ไม่ค่ะไปข้างนอกเราก็จะมีแบบใบไม้ลูกเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันไม่มันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะWhatever will be that future's an other thing

0: โหดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัว
1: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได้พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช
0: ่
1: พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่ส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหม
0: คะ
1: มีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นแล้วเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นแล้วนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของ การเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงทุกประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
0: ่ะโอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมบ้างไหมคะอย่างเช่นงองแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีคำถามว่ามันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
0: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
1: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BBL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกปี๊บเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
0: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาตินี่นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการ วิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
2: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูค่ะแล้วนี่พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
0: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
2: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาล่ะลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
0: ขอแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
1: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงนี้มันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร์มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
0: พลังมา
1: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาอ้าวสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้วรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
1: ่เขา
2: วิ่งค่ะก็จะไปตลอด
1: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
0: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
1: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึงค่ะบางทีเนี่ย

0: เรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
1: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะอย่างนู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
0: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคิวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
1: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
0: ้
1: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
2: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญ คนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนา

0: องค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 0:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเราน้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
1: มีสิ
0: เคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มีสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลย
0: รู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: เป็นเหมือนกันกลัวเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอ
0: ไม่จริง
3: สวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยหล่อไปกับเราค่ะติดตามกันได้กับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวค่ะสิวพูดเบาๆก็เจ็บตรงที่ต้องไปกดแล้วต้องเอาหนองออกพอออกปุ๊บยังไงรอยก็เป็นมันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกและทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเจอใครที่ไม่เคยเป็นสิวนะคะมาหาหน่อยดิอยากเจอนะมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่3ก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระระดับชาตินะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษายังไงห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
5: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
1: มีสาม
0: ีเคยมีสิวไหมเอาจริง
1: มี
0: เป็นยังไง
1: ความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็คือเป็นสิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
1: นี่ไงพี่ตาล่าเนี่ยนี่เนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นนะทำยังไงดีอ่ะ
1: ไม่ใกล้อีกแล้วคร
0: ับ โอเคเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆทีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยละกันนะคะกับประเด็นที่ว่าบีบสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
3: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวอุดตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได
2: ้แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสมมติพรุ่งนี้แต่งงานไปงานแต่งงานเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอร์ไลน์นะคะคือเข็มทางการแพทย์ที่เรียกเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวอะค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยค่ะ

0: งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สไลด์กดอย่าให้เลือดมันออกเยอะดีไม่ดีกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนทักเสพเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยค่ะ
1: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
0: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมด
2: เนี่ยไม่ได้กลัวเอาให้เลือดออก
1: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะ
0: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงค่ะแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตอันนี้กดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็สิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็นซีสต์หนองเลยอย่างนั้นนะคะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีรูขุมขนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
1: มาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช
2: ้อันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะ
1: แ
2: ปลกน
1: ี้อันนี้เคยเห็นทำตามท้องตลาด
2: เอาเหรอ
1: ใช่อันนี้น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอฮะ
1: ไม่จริงพี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็น
2: แต่ว่าอันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มันกลม2อันเลย
1: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
0: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
1: น
0: ี่
1: นะคะอุปกรณ์กดสิวของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
0: า
1: ะ
0: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมี2หัวหัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนแบบเป็นผดๆแต่ว่ามีจุดดำๆอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเส้นหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอไรด์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
1: กดหน้ากดโชว
0: ์เดี๋ยวเราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นสิวหัวหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอไรด์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
1: อันนี้ค่ะค่ะเคยเห็นตามท้องตลาด
0: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อยู่เนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอไรด์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อ 100% คือบางคนคิดว่าเช็ดแค่แอลกอฮอล์ก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักกันแต่แบคทีเรียบ้านๆที่ยังไม่เกิดฝีหนองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเชื้อหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อกุ้ใกล้เคียงกลุ่มวัณโรคเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่ตามน้ำตามดินส่วนด้านเนี้ยก็ให้เดา ว่าน่าจะเป็นหัวที่ใช้กดสิวแต่เราถ้าเกิดให้จับดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบห่วงมันคมและเล็กบางยี่ห้อหรือเคยใช้อ่ะถ้าหัวที่กดมันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วมันแบบมันแหลมมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางหลักว
1: ิ
0: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสเตนเลสสตีลก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
2: เคยนะผมเคยอยากลอง
1: เคยกดสิวเองไหมคะ
2: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมาดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
1: ลองใช้เองเป็นไง
2: สิวไม่ออกแต่เป็นวงกลม
0: ใช่
2: เป็นหลุมรอย
1: หล
2: ุ
1: มแล้วก็คือแผลสะเก็ดเป็นรอยแบบน
0: ั้
1: น
0: ใช่แล้วบางคนแบบถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อะค่ะกดแล้วสิวอุดตันไม่ออกมันกลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะ อันนี้จะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
1: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างนี่คือ ที่อาจารย์หมอพูดมาเลยอะคือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านมาหมดแล้วเรื่องสิวอะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องของโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีก

0: ป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนก่อนที่จะกดด้วย
1: ค่ะ
0: หนูไม่มีรูระบายนะคะหนูใช้ระเบิดบึ้ชระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะปลอดภัยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
2: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึกแต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
0: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบไหนอย่างเร่งด่วนบ้างคะ
1: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการสิวให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาปลายเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงสิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบแกะชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของรอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวแบบเป็นร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
2: ม
1: ัน
2: เจ็บไหมคะเลเซอร
1: ์เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่านันอะเบลทีฟเลเซอร์คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่มวาสคูล่าเลเซอร์นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็นวาสคูล่าเลเซอร์พวกพาวส์ไลเลเซอร์595นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยดำสิวนะคะเราก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะจะเป็นกลุ่มพวก NDAC เลเซอร์แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ PICO เลเซอร์นะคะเป็น non ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆเป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพนหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได้เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้งสองอันนี้ไม่ได้ดับทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่าเซมิอะเบลทีฟเลเซอร์ซึ่งก็มีตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมี fractional erbium yag fractional CO2 อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่ม radio frequency มีหัวมีมากมายเลยค่ะแต่อันนั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆๆเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดประมาณ 5-7 วันบางเลเซอร์พวก fractional pico เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เราต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับถ้าเป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
0: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้านอกจากพักหน้าแล้วเราต้องพักนานด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
2: ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนทำอย่างรักษาหลุมสิวอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าแบบเขาจะเป็นรอยแบบสะเก็ดทั่วหน้าแล้วก็เหมือนรักษาหลุมสิวจะดูยากกว่ารักษาสิวปกติ
1: ใช่ไหมใช่ค่ะถึงเน้นย้ำว่าแบบต้องรักษาคุมอาการสิวให้ดีก่อนที่จะรักษารอยค่ะ
0: ถ้าเราเคยทำเลเซอร์แบบที่คุณหมอพูดมาคุ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกอย่างที่เคยทำแล้ว
1: รักษารอยสิวไม่ใช่มีแต่เลเซอร์นะคะในบางคนที่แบบว่าไม่สะดวก ที่จะมาโรงพยาบาลบ่อยๆในยุคโควิดหรือว่าไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆแล้วก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะเราก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
2: แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย์หม
1: อจริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือมี4อย่างนะคะอันเรื่องเลือกของการผลัดเซลล์ผิวพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการผลัดเซลล์ผิวก็จะน้อยลงก็เกิดสิวอุดตันได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรามีการสร้างไขมันเยอะขึ้นแล้วเรียกว่าซีบุ้มอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็จะเริ่มมีสิวขึ้นเพราะว่าเริ่มผลิตต่อมไขมันหรือซีบุ้มเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ C acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาอาศัยพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียชนิดนี้บางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ผัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็จะมีสีอย่างนี
2: ้อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่นแล้วจุดจบของมันล่ะ
3: เมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิว
1: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่น้อยลงเนี่ยค่ะ
3: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
2: อะไรครับ
3: นี่เลย
2: แ
3: มสมีใครเป็นบ้างผมขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี้แล้วมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็นผ้าหลักๆก็จะมีประมาณ4อย่างนี้ที่เราเคยเห็นแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นสิวมากที่สุดคะ
1: ขึ้นอยู่กับผิวคนไข้อันนี้ที่เราแนะนำก็คือเป็นเราเรียกว่ากลุ่ม surgical mask ใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจจะป้องกันพวกเชื้อโรคโควิดได้ค่อนข้างดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องเลือกมันก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อถ้าผิวสากเกินไปคนไข้ใส่ก็แพ้ surgical mask ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
2: ในส่วนตัวผมเป็นสิวแมสผ้
1: าแมสผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้คนเป็นสิวจะต้องใช้แมสผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคอลแมสจริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสเนี่ยทางการแพทย์ในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆนะคะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัว O นะคะหลังจากที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสแล้วแบบสิวชอบขึ้นรอบปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสอาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก็ใช้เซอร์ติคอลก็ได้ใส่แมสผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำช่วงอากาศร้อนน่ะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกินไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
3: เป็นยังไงว้าวเลย
2: กลับบ้านขายแล้วนะแมสที่อยู่ในแบบสีดำอ่ะ
3: แล้วก็คือสีดำก
2: ็สีดำเต็มเลย
3: แฟชั่นไง
2: ใช่
3: แล้วม
2: ัน
3: เท่
1: อาจจะใส่การกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะที
3: ่ได
1: ้ค่ะแต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเงี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนเสียดสีรีฟริกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้น
3: สะสมไขมันเข้าไป
2: ตอนนี้คนคิดแบบนี
3: ้ตอนนี้คุณคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
1: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟิตพอดีใส่แล้วมันไม่ได้เสียดสีมากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
3: โอเคโอ้นี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ส ่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกแมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้หน้าเราเละไปเลยก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะ
0: สวยหล่อขอซื
3: ้อเรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยิน พูดทำไมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพชร
2: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะ
3: ช่วงคาง
2: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
3: ใต้ปีกจมูก
2: ใช่จะมาอยู่แค่นี้เลย
3: มันก็จะมาตรงนี้บ่อย
2: ๆ
3: กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
1: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็รอบปากที่บอกไว้แล้วว่าเป็นรูปโอโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี่ยค่ะต้องเป็นสิวที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายเยอะอันนั้นอาจจะต้องระวังเช่นในผู้หญิงอาจจะมีซีสต์ในรังไข่เป็นภาวะ PCOS หรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกของต่อมหมวกไตได้เลยนะคะ อันนั้นก็ต้องระวัง
3: ก็ดูนะผู้หญิงที่เป็นสิวตรงนี้ฉันต้องระวังแล้วล่ะ
2: นะแต่มันควบคู่กับปัจจัยอื่นด้วย
1: ใช่ต้องมีอาการรุนแรงอื่นๆด้วย
3: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
1: ้ที่โซน
3: ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรไหม
1: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้าเป็นทีโซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิวก็มักจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก 7-8 ขวบเนี่ยเริ่มมีสิวอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมวกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
3: ่โอเคก็สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมออย่างไรบ้างก็ต้องไปให้ไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมออีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็มีตั้งแต่รุนเล็กน้อยปานกลางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ประเมินความรุนแรงจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรักษามันต้องเพทย์ถ่ายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยแล้วก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสมีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะ pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบมอยเจอไรเซอร์หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสเนี่ยบางทีมันเสียดสีทำให้ผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้นผื่นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูตรอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อเหนอะหนะถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไม่ควรจะใช้แบบว่าออยเมนต์ที่พึ่งหรือออยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ครีมบำรุงในเนื้อในรูปของโลชั่นหรือเนื้อครีมไป
3: นี่แหละค่ะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้นะเราจะรู้วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่า กลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณ
1: ดีค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิวจ้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานๆหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: บกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆ เหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในว วิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนนึงถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: ทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออาบันอาบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: เป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอาบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเด็กผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลัง

0: จะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
1: เปิดกระโปรง
0: ผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ใจอ่อนมาก
1: ใจอ่อน
0: กำลังจะต้องอยู่ใน
1: หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าจะมาทำอะไรใช่หรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรือเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่า

0: เขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะสามกลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ
0: ่งตลอดเลยนะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอเขาจะบอกหนูเก่งมากเลยเน
1: า
0: ะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนู

0: แล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนอะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ส
0: ั่
1: งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: จะไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มามัดใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ใน

0: ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษาร้องคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นะคะประจำวันพฤหัสบดี29เมษายน2564ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสด1ชั่วโมงเต็มที่คุณผู้ชมนะคะจะได้อยู่กับอาจารย์หมอและอาจารย์หมอก็จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกอาจารย์หมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะส่วนอีก1ท่านก็เป็นอาจารย์หมอโอเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอโอชายนะคะอาจารย์นายแพทย์สรวุฒิธรรมยงกิจนะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะตอนนี้อาจารย์โอและอาจารย์โออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้อาจารย์หมอโอนะคะน่าจะต้องเป็นที่ปรึกษากับคุณผู้ชมที่ work from home แล้วลูกก็อยู่บ้านเหมือนกันหลายคนบอกว่าตอนนี้โอ้ลูกมากระโดดเย้งอยู่ระหว่างที่คุณแม่กำลังทำงานออนไลน์อยู่นะคะส่วนอาจารย์โอวันนี้อาจารย์โอชายของเรากระดูกข้อความเจ็บป่วยต่างๆนะคะสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวให้เบอร์คุณผู้ชมนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางอาจารย์หมอโอชายออนหมอโอหญิงได้เนี่ยนะคะหมายเลขคือ023547105ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็รวมถึงในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะส่งเข้ามานะคะนี่ถือว่าสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคนะคะมีอาการอะไรแพ้ยาอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปถามคำถามวันนี้ฝากข่าวคราวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงนี้นะคะเรื่องของโลหิตนะคะหลายคนบอกว่าไม่กล้าไปบริจาคโลหิตแต่ว่าเลือดตอนนี้ถือว่าขาดแคลนมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะดังนั้นเนี่ยขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมาบริจาคโลหิตกันได้ค่ะที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักอาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นค่ะและอีกช่วงเวลานึงในภาคบ่ายนะคะก็คือ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ชมให้เบอร์โทรไว้สำหรับอาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-201-1219อีก1หมายเลขนะคะก็คือ02-201-1229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-200-4208นะคะนี่เป็นเบอร์โทรทั้ง2ตึกที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ตอนนี้โลหิตขาดแคลนมากๆนะคะใครสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปบริจาคได้สำหรับคนที่จะบริจาคโลหิตได้อาจารย์โอขาขอความรู้หน่อยอย่างน้อยต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับการมาบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็อย่างน้อยก็ต้องพักผ่อนมาให้เพียงพอค่ะแบบอย่างน้อย8ชั่วโมงก็จะซักประวัติก่อนว่าได้พักผ่อนมาเพียงพอไหมนะคะผู้หญิงก็ไม่ควรที่จะอยู่ในช่วงของการมีประจำเดือนหรือไม่เคยให้เลือดหรือก่อนหน้าน่าจะประมาณ3เดือนนะคะงั้นก็มีร่างกายแข็งแรงไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงก็จะเป็นเช่นเรื่องของการเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงด้านการรับเชื้อต่างๆค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีความพร้อมมาช่วยกันนะคะเราก็แบ่งปันกันนะคะเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมีเหตุที่ต้องใช้อยู่ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยกล้าไปโรงพยาบาลกัน
1: คนมาโรงพยาบาลน้อยลงตอนนี้ก็เลยขาดแคลนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ค่ะนะคะฝากกันเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่จะถามคำถามย้ำนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่ถามทางหมายเลขโทรศัพท์จะมีน้องๆทีมงานเจ้าหน้าที่รับสายแล้วจดข้อมูลให้ส่วนคุณผู้ชมที่เข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสามารถที่จะพิมพ์ข้อความถามคำถามได้ด้วยตนเองแล้วสำหรับท่านที่เข้าในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะอย่าลืมกดแชร์รายการให้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะทำให้คุณผู้ชมสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้อีกหนึ่งช่องทางไปที่คำถามเก็บตกก่อนนะคะวันนี้มีคำถามเก็บตกรอคุณหมออยู่นะคะไปที่คำถามจากคุณธนาโชตนะคะคุณธนาโชตเนี่ยอายุ50ปีน้ำหนักคือ67สูง160บอกว่าตกบันไดกระดูกเท้าแตกค่ะใส่เฟือกแล้วก็รู้สึกคันมากๆอยากทราบว่าลงน้ำหนักได้บ้างไหมคะใช้ชีวิตลำบากมากแล้วก็บอกว่าอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำอาหารที่ช่วยสร้างกระดูกหน่อยได้ไหมคะว่ามีอาหารประเภทไหนอย่างไรบ้าง
2: โอเคครับก็คำถามแรกคือถามว่าลงน้ำหนักได้ไหมโดยที่

0: ไปเนี่ยถ้าเป็นกระดูกเท้าแตกนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเนี่ยจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับทีนี้อันที่2ก็คือว่าเวลาที่คันมากเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับว่าห้ามเอาอะไรไปแคะแกะเกาข้างในเฝือกเพราะบางทีมันเป็นภายในแล้วมันไม่สามารถจะทำแผลได้เนี่ยและอับชื้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับโดยทั่วไปก็อาจจะให้คุณถ้าก็บอกคุณหมอได้ครับคุณหมอก็จะให้ยาแก้คันนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีสเปรย์เย็นๆนะครับเป็นพวกแอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปก็จะช่วยลดอาการคันได้ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของอาหารนะครับโดยทั่วไปก็จะแนะนำให้กินอาหารครบ5หมู
1: ่
0: นะครับแต่ว่าอาจจะเสริมเรื่องของแคลเซียมกับวิตามินดีซึ่งก็จะมีมากในพวกนมนะครับเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะแล้วพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรก็สามารถทานได้
0: ใช่คร
1: ับ
0: พวกปลาเล็กปลาน้อยอะไร
1: ค
0: ่
1: ะจำเป็นที่จะต้องไปซื้อวิตามินดีหรือว่าแคลเซียมที่เป็นเม็ดมาทานไหมคะอาจารย
0: ์ครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารได้ครบ5หมู่จริงเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่าในผู้ที่สูงอายุหรือว่าทานได้น้อยเนี่ยนะครับคุณหมอก็จะให้วิตามินแคลเซียมกับวิตามินดีเนี่ยนะครับมาเสริมเป็นบางรายครับผม
1: ค่ะนะคะยังไงคุณธนาโชตนะคะลองดูนะถ้าคันมากๆลองบอกคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ดูว่าคันนะช่วยมีย
0: าหรือมีสเปรย์หรือว่ามีสเปรย์อะไรช่วยได้ไหม
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หลายท่านนะคะทักทายอาจารย์หมอมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์กันเยอะเลยนะคะบางท่านบอกว่าเสียงเบานะคะยังไงไม่แน่ใจว่าเป็นในทุกระบบของมือถือที่เข้ามาดูหรือเปล่านะคะแต่มีคำถามมาแล้วจากแฟนเพจดรามาชาแนลนะคะคุณเอ็มออนบอกว่าปวดเข่าค่ะคุณหมอควรทำอย่างไรดีไม่ได้บอกอายุไม่ได้บอกน้ำหนักหรือส่วนสูงมาแต่ปวดเข่าเนี่ยดูแล้วก็น่าจะวัยกลางคนแล้วค่ะ
0: ครับก็เนื่องจากว่าเราไม่ทราบอายุไม่ทราบน้ำหนักแล้วก็ไม่ทราบว่าอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นตอนไหนนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมาไม่นานมากนักเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้เราพักหรือว่าสังเกตดูก่อนว่าอาการปวดเนี่ยเป็นช่วงไหนโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นปวดจากการใช้งานนะครับเช่นการที่เรายืนนานๆหรือเดินนานๆหรือการที่เรานั่งกับพื้นอะไรเงี้ยก็ลองหลีกเลี่ยงดูครับถ้าสมมุติว่าอาการเนี่ยมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการปวดบวมอันนี้อาจจะต้องตรวจดูอีกทีนึงครับว่าเป็นโรคข้ออักเสบไหมหรือว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: คือถ้ารู้ตัวว่าเราใช้เข่าทำอะไรมากเป็นพิเศษอาจจะงดกิจกรรมนั้น
0: งดกิจกรรมประเภทนั้นไปก่อนนะครับสัก 1-2 อาทิตย์ครับ
1: ค่ะนะคะถ้าคุณเอ็มออนให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอโอมาได้รบกวนนะคะจะได้ให้คำตอบให้คำปรึกษาคุณเอ็มออนได้ตรงกับปัญหาที่เป็นนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่023547105เป็นคำถามจากคุณบุญช่วยพอดีวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ต้องการโลหิตเหมือนกันคุณบุญช่วยนะคะอายุ73ปีละบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งลำไส้สามารถบริจาคได้ไหมหมายถึงบริจาคเลือดได้ไหมอายุมากจะเสี่ยงไหมปกติแล้วคนบริจาคโลหิตในผู้สูงวัยทำได้ไหมคะอาจารย์
2: เท่าที่เข้าใจน่าจะอายุไม่เกิน70ปีนะคะงั้นมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามถ้าขณะนี้ไม่ได้ออนใช้ยาเคมีบำบัดหรืออะไรนะคะแต่ว่าอายุนะคะปกติบริจาคเลือดเนี่ยอายุก็จะมาอยู่ที่17-70ปีค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าตอนนี้คุณบุญช่วยอายุ73ปีแล้วเกินไป3ปี
2: น่าจะอายุอาจจะเกินไปนิดนึงค่ะ
1: ยังไงอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะแค่จิตอยากจะแบ่งปันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปที่คุณเอ็มออนให้อายุมาละคุณเอ็มออนบอกว่าโหอายุ46ค่ะหนัก65นะคะวัยกลางคนแปลว่าน้ำหนักตัวอาจจะ
0: นิดนึง
1: โอ้นะคะ
0: ครับก็ครับถ้าเป็นมาไม่นานนะครับแล้วก็เป็นยังไม่มากเนี่ยนะครับก็ลองพักการใช้งานในบางท่าอย่างที่บอกนะครับยืนนานเดินนานหรือการงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองพักดูก่อนนะครับถ้าเกิดมีปวดมากก็อาจจะประคบเย็นได้นะครับลองทานยาพวกพาราดูก่อนก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าสัก 1-2 สัปดาห์แล้วลองดูอาการอีกทีนึงครับถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆอันนี้อาจจะมาดูอีกทีนึงนะคร
1: ับ แล้วก็มีคำถามจากคุณเมธีนะคะกำลังประมวลคำถามคุณเมธีอยู่คุณเมธีถามอย่างนี้บอกว่าเป็นเพศชายนะครับ อายุ53หนัก54สูง155บอก

0: ว่าอาการที่มีก็คือเวลาเหนื่อยมือจะสั่นขาจะสั่นถามมาแค่นี้เลยเวลาเหนื่อยมือสั่นขาสั่นเป็นโรคอะไรไหมคะจริงๆแล้วเวลาเราออกกำลังกายบางทีก็มือสั่น
1: คนเหนื่อยก็มีมือสั่นขาสั่นได้เหมือนกันค่
0: ะ
1: คือบางทีมันก็เป็นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้เหมือนกันเวลาที่ออกกำลังกายเยอะๆหรือบางทีเวลาเหนื่อยเยอะๆเนี่ยบางคนก็มีมือสั่นขาสั่นได้ทีนี้ถ้าเป็นเยอะนะคะจนรู้สึกว่ามันดูผิดปกติหรือบางทีเอ๊ยยังไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยทำไมดูแบบมือสั่นขาสั่นเยอะมันก็อาจจะต้องระวังถ้าเกิดอายุเยอะแล้วนะคะก็พวกโรคหัวใจก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังหรืออาจจะเป็นพวกโรคทางต่อมไทรอยนะคะบางคนเนี้ยคือต่อมไทรอยทำงานเยอะผิดปกติอาจจะทำให้มีอาการแบบเหนื่อยง่ายนะคะบางทีออกแรงนิดนึงก็รู้สึกแบบเหมือนเหนื่อยง่ายหรือพลังงานใช้พลังงานเยอะมือใจสั่นมือสั่นได้นะคะโรคเครียดก็เป็นอีกอันหนึ่งถึงการที่เจอเหมือนกันว่าแบบบางทีทำอะไรนิดนึงก็แบบรู้สึกมันสั่นๆใจสั่นมือสั่นได
0: ้โอ้หลายสิ่งเลยที่เป็นปัจจัย
1: ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันผิดปกติ
0: ค่ะวันนี้คำถามมาเยอะมากนะคะแล้วก็คนแชร์รายการเยอะมากขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะหลายๆท่านเลยหลายคนอยู่บ้านแล้วบอกว่าบางทีการไปโรงพยาบาลแล้วเราไม่รู้ว่าเราเจ็บป่วยแบบนี้ควรแก่การไปไหมก็ถามคุณหมอได้เหมือนกันนะคะมีคำถามจากคุณจิรัชยานะคะคุณจิรัชยาบอกว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งไปหาคุณหมอมานะคะแล้วก็เพิ่งฉีดยาเข้ากระดูกที่ข้างขวานะคะบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะอายุ44ตอนนี้ยังรู้สึกปวดอยู่เลยการฉีดยาเข้าที่เขาเรียกว่าข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ความปวดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปยาวนานแค่ไหนยังไงคะ
2: อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะการฉีดยาที่เข้าไปในหัวข้อเข่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อักเสบหรือว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าการฉีดน้ำไขข้อเทียมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลแบบลดการปวดแบบทันทีทันใดนะครับอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับอาการปวดถึงพวกนี้ถึงจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็การฉีดยาเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดยาที่ฉีดด้วยครับบางทีอาจจะต้องฉีดซ้ำทุกๆ1สัปดาห์ 3-5 เข็มนะครับแล้วก็ดูอาการประมาณ 4-6 เดือนนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดยาครับถ้าสมมติว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยฉีดวันนี้ก็ยังอาจจะยังปวดอยู่นะคะยังไม่ได้หายในทันท
2: ีนิดนึงครับอาจจะรอสักนิด
0: นะคะยังไงถ้าคุณจิรัชยามีรายงานความคืบหน้าอาการอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะขออนุญาตไปที่คำถามเรื่องเด็กๆหน่อยค่ะคุณวิบูลนะคะหนึ่งในแฟนรายการประจำที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์รายการอยู่ตลอดเลยคุณวิบูลบอกว่าวันนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอโอหญิงครับ ผมเนี่ยมีหลานชายอยู่2คนคนโตอายุ11นะคะแล้วก็น้ำหนัก30สูง140ส่วนคนรองนะคะอายุ7ขวบหนัก25สูง120ทั้ง2คนเนี่ยชอบเล่นเกมในโทรศัพท์มากเลยครับเล่นครั้งละ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักแต่เวลาพัก2คนเนี่ยจะอยู่นะคะจะเล่นกันรุนแรงมากเลยด้วยการเตะกันต่อยกันสู้กันแบบสื่อถึงอาการโรคอะไรไหมครับสำหรับเด็กแบบนี้ช่วงนี้ยิ่งอยู่บ้านนะท่านโอคุณพ่อแม่ปวดหัวมาก
1: เดี๋ยวอันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนาะสมมติว่าการส่งคำถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคทางกายหรืออะไรเนี่ยน้ำหนักส่วนสูงจริงอะไม่
0: ได้ต้อง
1: เข้าใจได้ว่าแบบโอ้โหบางทีเราทำตามกฎแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสำหรับท่านผู้ชมทั่วไปที่อาจจะอยากถามคำถามที่เกี่ยวกับโรคความเจ็บป่วยเพราะบางทีคุณหมอเขาจะช่วยดูว่าอ๋อถ้าน้ำหนักเยอะบางทีมันจะสัมพันธ์กับโรคนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคำถามแบบเด็กๆไม่เป็นไรค่ะถามเข้ามาได้เลยนะคะถามว่าการที่เด็ก2คนเล่นอะไรรุนแรงมันบอกถึงโรคอะไรไหมก็มันอาจจะไม่ได้บอกว่าโหเป็นโรคอะไรเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะชอบเล่นกับสิ่งที่เขาแบบจะจินตนาการหรือเล่นจากสิ่งที่เขาเห็นอย่างเช่น ถ้าเล่นเกมที่มันมีความรุนแรงเด็กหลายคนก็อยากจะมาสร้างฉากในชีวิตจริง ซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นจากตามวัยนะคะเวลาที่เขาเห็นอะไรเขาก็จะมีการจินตนาการต่อเติมสิ่งที่เขาเห็นเหมือนเด็กหลายคนก็อาจจะแบบออกมาต่อสู้กันในโลกชีวิตจริงทีนี้ถามว่ามันเป็นอะไรไหมก็ขึ้นกับว่าการต่อสู้นั้นจริงๆแล้วอ่ะมันรุนแรงแบบเป็นอันตรายต่อกันหรือเปล่า ถ้ามันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้รุนแรงหรืออันตรายต่อกันทั้งสองฝ่ายเล่นกันแบบ แฮปปี้ดีอันนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็อาจจะเป็นวิธีการเล่นสนุกๆของเด็กๆที่เขาอิมเมจินเหมือนเด็กผู้หญิงก็สมมติตัวเองเป็นแบบ
0: เจ้าหญิง
1: เจ้าหญิงหรือเป็นแบบคนขายของเล่นแบบเด็กๆแบบผู้หญิงคือมันก็เป็นเหมือนโรลเพลย์แบบนึงการต่อสู้หรือการแอคชั่นคล้ายต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นโรลเพลย์อีกแบบนึงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูว่าลักษณะการเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรุนแรงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเริ่มเป็นปัญหาคือมันอาจจะไม่ถึงกับเป็นโรคแต่ว่าคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังเนาะเช่นเราต้องไปดูว่าเอ๊ะเพราะว่าวันๆเนี่ยเหมือนกับความคิดเขามันก็ไม่มีอย่างอื่นมันก็อยู่กับเกมต่อสู้อย่างนี้หรือเปล่าทำให้การเล่นของเขาเนี่ยมันก็เลยอยู่แต่กับเรื่องของการเรื่องของความรุนแรงซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะชวนให้เขาลองหากิจกรรมอื่นๆหรือทำกิจกรรมเสริมอื่นๆบ้างหรือดูหน้าจอผ่านสื่ออื่นๆบ้างไม่ใช่มีแต่เรื่องของเกมที่มีความรุนแรงอย่างเดียวนะคะก็อยากให้ลองดูหลักๆก็คือไปดูคอนเทนต์ของการเล่นแล้วการเล่นนะถ้าเกิดเริ่มมีการทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดร้องไห้เป็นการเล่นที่ไม่ได้แบบแฮปปี้นะสองฝั่งก็ต้องระวังเหมือนกันวันนี้เป็นเรื่องของการเล่นที่รุนแรงอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยดูว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องครีเอทการเล่นแบบอื่นๆได้บ้างไหม
0: ค่ะคุณวิภูนี่ช่างสังเกตมากนะคะแปลว่ามีโอกาสจะได้อยู่ใกล้ชิดหลานดังนั้นเนี่ยทำอย่างที่อาจารย์หมอแนะนำเนา
1: ะ
0: ต้องไปดูน้องเล่นอะไรนะคะเราชวนเขามาเล่นอย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะช่วยได้นะไปที่คำถามนะคะจากคุณกนิกานะคะคุณกนิกาถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณกนิกาอายุ77ปีหนัก45สูง148บอกว่ามีโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะมีโรคกระเพาะอาหารด้วยมีภูมิแพ้ทางจมูกนะคะเวลาได้อะไรที่มันเป็นรสจัดเนี่ยมักจะไอหรือว่าสำลักนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่ามีความเสี่ยงต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมคะเพราะทานยามาเยอะทานยามานานกลัวว่าจะแพ้ถ้าโรคต่างๆที่ว่ามาเนี่ยนะคะจันโอมันเป็นข้อต้องห้าม
1: ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะตอนนี้ก็คือคนที่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรังอะไรเนี่ยก็ถ้าไม่ได้เป็นโรคที่คุณหมอบอกว่าเป็นข้อห้ามจริงก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ควรจะได้รับวัคซีนเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดการติดเชื้อโควิดเนี่ยจะเป็นอันตรายแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะหรือเป็นแล้วก็อาจจะเป็นแบบอาการหนักได้เพราะก็น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรก็สามารถที่จะไปรับวัคซีนได้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้อายุ77ด้วยน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบที่หมอพร้อมให้ลงทะเบียนด้วยนะคะมีคำถามนะคะของคุณปราณีคุณปราณีถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณปราณีบอกว่าอายุ69ปีน้ำหนัก51 151บอกว่ามีอาการปวดเมื่อยทั้งขาเลยค่ะไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเส้นเอ็นใต้เข่าอักเสบกินยารักษามา1เดือนแล้วแต่ยังไม่หายนะคะไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้ไหมคะจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างอันนี้คือไปหาคุณหมอมาแล้วด้วยนะคะ
2: ครับโดยทั่วไปก็อาการปวดเมื่อยทั้งขาเนี่ยก็คนไข้อาจจะกังวลนะครับว่ามันจะเป็นที่ขาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นที่กระดูกสันหลังด้วยที่มีการกดทับเส้นประสาทด้วยเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยได้เจอคุณหมอแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เส้นกล้ามเนื้อที่ขาอย่างเดียวนะครับ
0: ค
2: ือคนไข้อาจจะลองสังเกตดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอาการที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วมันทับเส้นประสาทเนี่ยนะครับอาการปวดเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของการปวดร้าวนะครับกดแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บมันจะเป็นปวดลึกๆแล้วก็ปวดร้าวจากด้านสะโพกลงไปจนถึงปลายขาเพราะว่ามันจะปวดตามเส้นประสาทนะครับแล้วก็เวลาที่เราขยบอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะปวดตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทจากกระดูกสันหลังได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นปวดเฉพาะที่เป็นปวดที่บริเวณใต้เข่าอย่างเดียวเนี่ยก็มักจะเป็นบริเวณของกล้ามเนื้อหรือเป็นข้อเข่าอย่างที่คุณหมอเขาบอกนะครับผม
0: ค่ะอย่างนี้การกินยาต้องยาวนานแค่ไหนคะอาจารย์โอเพราะว่าดูเหมือนว่ากินยามาแล้ว1เดือนแต่อาการยังไม่ทุเลาเลยคือควรจะต้องกลับไปพบคุณหมอไหมหรือต้องทำยังไงต่อไปดี
2: คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราทานยาไปแล้วแล้วลองพักดูแล้วทำอย่างที่คุณหมอเขาบอกดูแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิน2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์คือประมาณเดือนนึงเนี่ยอาจจะต้องกลับไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงหรือว่าถ้าคุณหมอเขามีนัดเนี่ยนะครับก็กลับไปตามนัดให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงครับเพราะว่าบางทีก็ าจจะมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมคุณหมอเขาจะได้ช่วยตรวจดูแล้วก็วินิจฉัยเพิ่มเติมได้ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นจากในข้อเข่าด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เส้นกล้ามเนื้ออย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้จำเป็นหมายถึงว่าสามารถไปโรงพยาบาลได้ไหมคะหรือว่ายังรอระยะเวลาได้
2: อันนี้ลองแนะนำนะครับว่าสังเกตอาการตัวเองดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเรายังสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับไม่ได้รบกวนมากนักนะครับกินยาแล้วยังพอทุเรายังพอใช้งานได้อยู่ไม่ได้มีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้เนี่ยก็อาจจะลองดูที่บ้านดูก่อนจนกว่าจะถึงวันนัดก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาลก็จะดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาแล้วเจอรายการคุณผู้ชมถามมาวันนี้มีคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอโอเรื่องของเด็กๆอาจารย์หมอโอหญิงของเรานะคะ อาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอเหมือนกันอันนี้อาจารย์หมอโอชายก็จะเป็นเรื่องของกระดูกและข้อนะคะย้ำเบอร์โทรให้023547105ส่วนในแฟนเพจต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนแชร์รายการเยอะเราก็เข้ามาชมกันเยอะด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้หลายๆท่านสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลรามาได้มากที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลคือถามตรงนี้ถ้าเป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยเรามีแนวทางในการดูแลรักษาตัวเองได้นะคะไปที่คำถามจากคุณพรพันธ์นะคะคุณพรพันธ์อายุ70ปีบอกว่าคุณหมอนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีในเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนหน้าแล้วเนี่ยนะคะถ้าต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยมันจะมีอันตรายไหมคะโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก็คือความดันสูงค่ะไข้หวัดใหญ่กับโควิดมันต้องทิ้งช่วงกันไหมคะอาจารย์
1: รู้สึกจะต้องทิ้งช่วงประมาณ1เดือน
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นภูมิมันจะกระตุ้นขึ้นได้ยากปกติเขาก็จะแนะนำ
0: ถ้าจะต้องฉีดวัคซีนสมมติว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่มาแล้วก็ฉีดไปก่อนได้เลยและจากนั้นก็รอ
1: ก็รอใช่ค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ1เดือน
0: ค่ะฉีดได้นะคะคุณผู้ชมแต่อาจจะต้องทิ้งระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะส่วนคำถามนะคะในหมายเลขโทรศัพท์มีหลายข้อความที่ส่งมาขออนุญาตนะคะไปที่คำถามนี้คุณอรวรรณนะคะคุณอรวรรณอายุ79ปีค่ะหนัก48สูง153บอกว่าโรคเข่าเสื่อมมีอาการอย่างไรคะถ้าเป็นโรคเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยถีบจักรยานได้ไหมจักรยานอาจจะเป็นทั้งแบบจักรยานปั่นให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากับจักรยานที่แบบปั่นอยู่กับที่อย่างเงี้ยคะอาจารย์โอ
2: ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถามว่าอาการเป็นยังไงเนี่ยอาการที่จะพาคนไข้มาหาหมอเนี่ยอันแรกสุดก็คืออาการปวดนี่แหละครับนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยอาการก็เช่นมีการบวมแดงร้อนเป็นบางครั้งได้นะครับแล้วก็คนไข้อาจจะสังเกตว่าเวลาเราขยับหรือการใช้งานเนี่ยก็จะมีเสียงกรอบแกรบอยู่ในข้อเข่าเพราะว่าข้อเข่าเนี่ยมันไม่เรียบนะครับเวลาขยับก็มีการถูกันของกระดูกนะครับหรือบางคนก็เวลาเสื่อมมากๆก็จะมีลักษณะของขาโก่งได
0: ้
2: นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาการทั่วไปของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ค่ะอาจารย์โออย่างภาพกราฟิกอินโฟที่เราเห็นอันนี้มันคืออะไรคะ
2: ก็เป็นที่ขาวๆนี่ก็จะเป็นแทนตัวกระดูกอ่อนของข้อเข่านะครับทีนี้พอมันเริ่มเสื่อมมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรอยเป็นรอยถลอกรอยบาดเจ็บของตัวกระดูกอ่อนที่เห็นแดงๆนะครับแล้วพอสึกมากขึ้นมันก็จะเป็นกระดูกจริงๆแล้วคราวนี้กระดูกอ่อนมันหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีความไม่เรียบของคิ้วข้อแล้วเวลาที่เราขยับเนี่ยมันก็จะมีการเสียดสีกันทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เจ็บได้ครับ
0: ดังนั้นถ้าจะปั่นจักรยานมันต้องไม่ใช่ระดับที่มันงอจนมันเสียดสีกัน
2: ทีนี้ถ้าถามว่าเราปั่นจักรยานได้ไหมเนี่ยก็ยังบอกว่าสามารถออกกำลังกายได้ปั่นจักรยานได้แต่ว่าในท่าที่มันมีการงอเข่าเยอะๆเนี่ยมันจะมีการกดของบริเวณกระดูกอ่อนตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงท่าที่จะต้องงอเข่าเยอะ
0: อ่ะเสือหมอบนี่ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะต้องงอตัวแล้วแบบโอ้โหขานี่ต้องแบบ45อะไรเงี้ย
2: อาจจะปวดหลังด้วย
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุการปั่นจักรยานทำได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับให้มันเหมาะสมก็คืออาจจะต้องอาร์เนี่ยอาจจะต้องสูงนิดนึงเพื่อไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยงอมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสมประมาณ 15-30 นาทีนะครับการปั่นระยะนานหลายกิโลเป็นชั่วโมงบางทีก็อาจจะทำให้มันมีอาการตึงหรือว่ามีอาการเจ็บได้เหมือนกันครับ
0: วันนี้คำถามหลายเรื่องนะคะวันนี้ทั้งโควิดนะคะทั้งเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องข้อเรื่องกระดูกมาที่เรื่องโควิดนะคะอาจารย์ช่วงนี้หลายคนบอกว่าไม่รู้จะถามใครขออนุญาตมาถามหมอเนี่ยแหละนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านอยากถามเรื่องของอาการโควิดครับคือมีไข้ ไอเจ็บคอโหครบเลยนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสแต่ผมเนี่ยคืออาการพวกนี้ถ้าเป็นโควิดจะเป็นแบบนั้นแต่ตัวผมเองผมมีอาการระคายคอมีไอบ้างแต่ไอเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาการนานมาแล้วนะคะมีคัดจมูกในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างฝนตกแดดออกอะไรเงี้ยนะคะจะมีสิทธิ์ติดโควิดได้ไหมครับถ้าถามถึงไข้มีไหมผมไม่มีไข้ครับแต่ไอบ้างเป็นบางระยะนะคะ
3: ค่ะคือตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่ามันบอกยากมากเลยนะคะว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันหวัดธรรมดาหรือว่ามันหวัดโควิดนั้นหลักคือลองดูว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือเปล่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงแน่ๆก็คือมีประวัติคนใกล้ชิดสัมผัสหรือสถานที่ไทม์ไลน์ที่เราไปเนี่ยอาจจะแบบไปข้องเกี่ยวกับคนที่อาจจะเคยมีประวัติของโควิดซึ่งบางคนก็อาจจะมีเตือนบางขึ้นมาในแอปบางคนก็อาจจะไม่ได้เตือนแล้วว่าก็อาจจะลองแบบบางทีเราก็จะเห็นจากข่าวไทม์ไลน์ต่างๆนะคะนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีประวัติว่าเราไปในพื้นที่เสี่ยงเนาะซึ่งอาจจะเป็นจากไทม์ไลน์ของผู้ป่วยคนอื่นหรือคนใกล้ชิดเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ให้ระวังไว้ว่าเราอาจจะมีอาการแบบที่มันอาจจะไม่ต้องครบก็ได้นะคะบางคนเนี่ยก็คือไม่มีอาการอะไรเลยเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ารู้สึกว่าเด็กไม่แน่ใจเพราะมีประวัติมีคนใกล้ชิดมีไปพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ยการไปตรวจก็น่าจะช่วยมากที่สุดทีนี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีคนที่แบบว่าบางทีอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแต่ก็มันก็มีความกังวลซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนี้จริงๆเราก็ไม่รู้เลยว่าจะติดอะไรอย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหนเนาะหมอก็แนะนำอีกค่ะว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ไปตรวจดีกว่าอย่ารอจนบางทีเป็นหนักหรือถ้ารู้สึกว่าอาการเริ่มไม่ค่อยดีนะคะบางทีเราอาจจะยังไม่ต้องถึงกับไปตรวจแบบโควิดจริงๆทีมาตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติที่ค่อนข้างเบื้องต้นแล้วเขาจะแยกให้เราไปตรวจธรรมดาหรือตรวจที่คลินิกที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็มาตรวจได้ค่ะ
0: อันนี้เชื่อว่าหลายคนตื่นมาเอ๊ะได้กลิ่นไหมตาแดงหรือเปล่ามีผื่นหรือเปล่าไอไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
3: ไม่ได้กลิ่นกับไม่รับรสเนี่ยจริงๆคือเป็นอาการที่แบบถ้ามีก็สงสัยเยอะเพราะว่าหวัดทั่วไปมันจะไม่ถึงขั้นขนาดนี้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไม่มีแบบอาการก็เป็นโควิดได้เพราะฉะนั้นก็หลักๆคือตอนนี้ก็ดูเรื่องของประวัติสัมผัสใกล้ชิดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงคนหนาแน่นอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ค่ะ
3: งั้นก็เอาจริงก็ตอบให้ไม่ได้แต่ว่า
0: ในเบื้องต้นได้ประมาณนี้นะ
3: ลองดูถ้ารู้สึกว่าแบบเอ๊ะไม่แน่ใจเราอยากมาตรวจก็สบายใจไว้ก็ดีเพราะว่าระหว่างนี้คือยิ่งถ้าไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้ชีวิตแยกตัวกับคนอื่นแบบจริงจังขนาดไหนเนี่ยการตรวจให้รู้ว่าไม่มีก็สบายใจดีค่ะ
0: ค่ะมาที่คำถามของคุณอมรรัตน์กันบ้างดีกว่านะคะคุณอมรรัตน์บอกว่าคุณพ่อนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยต้องมาหาอาจารย์หมอตามนัดที่โซนทีวันที่12พฤษภาคมนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือของรามาหรือเปล่านะคะบอกว่าตามมาตรการในช่วงนี้เนี่ยอยากเลื่อนนัดคุณหมอออกไปก่อนแต่ยาของคุณพ่อที่ต้องทานหรือว่าต้องกินเนี่ยจะหมดควรทำอย่างไรดี
3: คะ
0: ให้ลูกนะคะที่อยู่กรุงเทพรับยาแทนได้ไหมอย่างถ้าเป็นของรามาเราเองตอนนี้เรามีให้บริการด้านนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์
3: เราก็มีเทเลเมดิซีนหรือว่าการรักษาทางไกลนะคะผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือการเห็นหน้าบางทีอาจจะเห็นหรือไม่เห็นหน้าเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ลงทะเบียนบอกกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าเราเนี่ยขอตรวจแบบเทเลเมดคุณพ่อไม่ได้มีอาการอะไรที่คุณหมอจะต้องแบบมาเจอหรือต้องตรวจอะไรละเอียดแต่ว่าต้องการยาอ
0: ัน
3: นี้ก็สามารถที่จะให้การรักษาแบบเทเลเมดิซีนได้นะคะที่ไม่จะมีข้อจำกัดคือยาบางประเภทยาบางตัวก็อาจจะไม่สามารถส่งทางไปรษณีย
0: ์
3: อันนี้ก็อาจจะให้ญาติหรือใครมารับแทนได้ค่ะช่วงนี้ใครที่ไม่มีความจำเป็นหรือมีความเร่งด่วนก็คิดว่าการหลีกเลี่ยง มาโรงพยาบาลก็เป็นการดีค่ะ
0: ค่ะสำหรับรามามีบริการนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจที่คุณผู้ชมถามมาเนี่ยเป็นของโรงพยาบาลไหนนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์มีคำถามอยู่ไหมคะถ้ามีขยับขึ้นมาเลยก็ได้นะคะจะได้ถามอาจารย์ให้ไปที่แฟนเพจรามาชาแนลกันก่อนคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ แพ้พวกพันไม้นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งคือช่วงเวลานี้แปลว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยแน่ๆนะคะบอกว่ามีอาการแพ้เยอะมากค่ะเพราะว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ที่อยู่ในอากาศลำบากเวลามีอาการแพ้ควรทานยาแก้แพ้หยอดตาหรือพ่นจมูกหรือทายาที่มีคอร์ติโซนที่ผิวหนังทันทีเลยไหมคะหรือควรอดทนโดยไม่ใช้ยาเขาเรียกว่าไม่ใช้ยาเม็ดแก้แพ้ควรรับประทานก่อนเมื่อรู้ว่าต้องสัมผัสสิ่งที่แพ้หรือเปล่าคะแล้วยาต่างๆที่ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ที่กล่าวมาแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องกันนานๆจะมีผลร้ายต่อไตหรือว่าร่างกายส่วนอื่นอย่างไรไหมคะนะคะบอกว่าตอนนี้สังเกตว่าสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่อ๋ออันนี้คนละคำถามขอคำถามนั้นก่อนแพ้น่าจะอยู่ในต่างประเทศนะคะจันโอ
3: ค่ะก็บางทีถ้าอยู่ตามต่างประเทศน่ะมันจะมีความชัดเจนว่ามันจะมีฤดูที่แบบบางทีเริ่มมีไปไม่ให้จริงประเทศไทยก็มีนะคะแต่ว่าเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้พูดถึงคนที่แพ้เนี่ยก็จะมีอาการชัดนะคะมีแบบช่วงแพ้ละพวกบางคนที่แพ้พวกละอองเกสรต่างๆเนี่ยนี่ก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการเยอะมากๆช่วงที่มีหน้าฤดูใบไม้ผลิต่างๆทีนี้คำแนะนำก็คือจริงๆไม่ต้องอดทนมาก็คือบางทีพอรู้ว่าเริ่มจะเข้าหน้านี้เนี่ยก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็การรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยหลายครั้งคือการกินยารักษาต่อเนื่องนะคะบางคนจะต้องพ่นสเตียรอยพ่นจมูกนะคะส่วนยาทาแก้แพ้ที่ผิวหนังเนี่ยก็คือเมื่อมีผื่นก็สามารถทาไว้แต่ว่าอย่าไปทากันไว้ก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีผื่นขึ้นก็สามารถที่จะทาสเตียรอยลงไปได้เลยเพื่อลดการผื่นตรงนั้นได้เลยไม่ต้องรอแบบจนเป็นหนักหรือต้องอดทนก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวจริงๆก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะยาแก้แพ้ทานได้นานเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยากลุ่มนึงที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากนะคะกินเป็นหลักหลายปีได้เลยนะคะบางคนอาจจะต้องกินยาแก้แพ้อยู่แบบตลอดชีวิตเพราะว่าอาการแพ้มันอาจจะค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการรักษาแบบใหม่ๆนะคะมีการทำตรวจที่ผิวหนังนะคะตรวจภูมิแพ้ผิวหนังเพื่อจะดูว่าตัวเราแพ้อะไรซึ่งจะได้เลี่ยงได้อย่างชัดเจนนี่ก็ช่วยลดอาการได้หรือบางทีก็จะมีการรักษาด้วยอิมมูโนเทอราปีอันนั้นก็เป็นวิธีการใหม่ๆซึ่งนี่ก็ต้องไปปรึกษากับคุณหมอโรคภูมิแพ
0: ้
3: เพื่อดูว่าตัวเราเหมาะกับการรักษาในรูปแบบไหนแต่ว่ายาแก้แพ้ทานกันไว้ได้เลยค่ะยาเม็ดก่อนนอนส่วนใหญ่ที่เขาแนะนำ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็ทานได้เนาะไม่ต้องอดทนอะไรขนาดนั้นนะคะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์ขอขยับขึ้นไปดูข้างบนสักนิดนึงนะคะที่023547105นะคะคำถามจากคุณยานะคะคุณยาอายุ52ปีหนัก68สูง158บอกว่ามีวิตามินต่ำกว่าน่าจะเป็นวิตามินดีไหมคะ
3: ค่ะ
0: มีวิตามินดีต่ำกว่า30นะคะทำซีทีสแกนผลคือกระดูกบางควรจะต้องกินยาเพิ่มมวลกระดูกหรือฉีดยาเพิ่มมวลกระดูกไหมคะควรทำวิธีไหนดีคะอาจารย์โอ
2: ๋ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องประเมินก่อนนะครับว่าถ้าเป็นกระดูกบางเฉยๆเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยากระดูกพรุนนะครับแต่ว่าถ้าเราตรวจมวลกระดูกออกมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าลบ 2.5 นะครับอันนี้เราจะเรียกว่ากระดูกพรุนในกรณีนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอจะเริ่มให้ยาเขาเรียกว่าเป็นยากระดูกพรุนก็จะมีทั้งลักษณะเป็นยากินแล้วก็เป็นยาฉีดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผลมวลกระดูกเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ความเสี่ยงในกระดูกหักเนี่ยเป็นอย่างไรคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้อีกทีนึงอย่างไรก็ตามในถึงแม้ว่าจะเป็นกระดูกบางแต่ยังไม่ใช่กระดูกพรุนนะครับแต่ถ้าเกิดวิตามินดีเนี่ยต่ำกว่า30นะครับก็แนะนำให้รับประทานวิตามินดีเสริมด้วยนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกที่จะเป็นเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ
0: นะคะอันนี้ก็สามารถทานวิตามินดีเพราะว่าต่ำกว่า30จริงๆแล้วคือถ้าจะให้ดีต้องอยู่ที่30ขึ้นไป
2: ใช่คนทั่วไปก็จะอยู่30ขึ้นไปนะคร
3: ับ แต่คนไทยวิตามินดีต่ำเยอะมากเลยค่ะมากจนน่าตกใจบางทีไม่ได้เกิดเฉพาะคนสูงอายุนะคะบางทีเด็กวัยรุ่น
0: ก็เป็นใช่ไหมคะ
3: เกิน 50% วิตามินดีก็จะต่ำเพราะว่าเราไม่ค่อย
0: เรากลัวแดด
3: เรากลัวแดดแล้วเราก็ทากันแดดอะไรบ้างนี่ก็ทำให้รับวิตามินดีไม่ค่อยได้แล้วบางทีเด็กก็ใช้ชีวิตแบบ
0: อยู่ในตึก
3: ไม่ได้ออกอยู่ในตึกมาไปโรงเรียนเข้าก็เข้าห้องเรียนอะไรเงี้ยก็ทำให้วิตามินดีไม่ค่อยสูง
0: ค่ะ มีคำถามจากคุณแมรี่อีกหนึ่งคำถามนะคะคุณแมรี่พูดถึงสามีนะคะสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นโรคสมาธิสั้นแต่ก็ไม่ใช่กับทุกเรื่องบางเรื่องดูว่าเขาจะจดจ่อและสามารถมีสมาธิกับเรื่องที่เขาชอบและสนใจได้สามารถทำงานได้ปกตินะคะแต่ว่าหลักๆคือเป็นคน

0: ที่รออะไรไม่ค่อยได้ถูกรบกวนสมาธิจากหลายๆเรื่องได้ง่ายนะคะอย่างถ้าขับรถอยู่แล้วถามอะไรขึ้นมาเนี่ยแค่นิดเดียวก็จะทำให้เขาขับรถผิดเส้นทางในทันทีนะคะซึ่งดิฉันก็ขับรถเป็นคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นอีกหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนรอบข้างเคยพูดคุยกับสามีอยากให้ไปพบแพทย์ไม่ทราบว่าจะสามารถตรวจและวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่มีวิธีการรักษาให้หายหรือดีขึ้นไหมคะ
1: ค่ะก็จริงๆหลายคนเข้าใจโรคสมาธิสั้นจะเป็นเฉพาะกับในเด็กจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เองก็มีสมาธิสั้นเยอะหลายครั้งสมาธิสั้นเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากสมองนะคะเหมือนกับของเด็กๆที่บางทีจะเห็นชัดตั้งแต่เล็กแต่ว่าหลายครั้งของสมาธิสั้นเราตอนนี้เกิดจากการที่อยู่กับสิ่งกระตุ้นเช่นเราก็อยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันเนาะซึ่งการอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันจะมีการแบบทำให้เราจดเจาะอยู่กับอะไรนานๆไม่ค่อยได้เช่นบางทีเราเล่นอะไรมาสั้นๆเนี่ยมันก็ถูกดิสแทรคดึงเราไปแบบกับข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสมองที่ถูกชินอยู่กับการที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆเนี่ยไม่ค่อยได้นานซึ่งเนี้ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกเป็นเหมือนสมาธิสั้นเทียมนะซึ่งอันนี้ก็จะเกิดกับผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนจริงๆเป็นโรคสมาธิสั้นและเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพียงแต่สมัยก่อนคนก็ไม่รู้จักนะคะก็อาจจะมองว่าเป็นเด็กซนเด็กแอคทีฟอะไรเงี้ยหลายครั้งเนี่ยมันมีปัญหามาถึงการเป็นผู้ใหญ่หลายคนแบบสมาธิจดจ่อทำอะไรได้ยากนะคะแล้วเวลาที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าอะไรที่เราสนใจเราจะจดจ่อไม่ได้สมาธิสั้นเล่นเกมทุกคนนิ่งทุกคนอะไรที่แบบสนุกอะไรที่แบบมันดึงดูดความสนใจเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้อยู่กับมันได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหากับอะไรที่แบบมันอาจจะต้องการแบบสมาธิเยอะหน่อยโดยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สนใจมากนี่ก็จะเห็นว่ามีปัญหาชัดเช่นนั่งทำงานนานๆไม่ค่อยได้บางคนก็นั่งแป๊บๆแล้วก็ต้องลุกเดินไปตู้เย็นบ้างลุกเปิดทีวีลุกแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีดูคลิปหรือดูอะไรจดจ่อสั้นๆเนี่ยก็แบบเหมือนเปลี่ยนเร็วนะคะอยู่กับอะไรที่แบบช้าๆนานๆหรือต้องรอคอยไม่ค่อยได้บางคนจะออกมาเป็นลักษณะคืออารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะพวกนี้เนี่ยจริงก็เป็นสมาธิสั้นที่เราเจอว่ามันเป็นมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้รักษาได้นะคะหลายครั้งก็อาจจะรักษาตั้งแต่เรื่องของการทำพวกพฤติกรรมบำบัดฝึกตัวเองก่อนนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าเกิดใช้หน้าจอเยอะเขาจะฝึกให้ดีท็อกจากตัวหน้าจอเนี่ยเพื่อให้เราแบบสมองเราปรับกับการที่จะอยู่กับอะไรที่แบบนิ่งๆไม่มีสิ่งกระตุ้นได้นะก็ไปปฏิบัติพวก mindfulness อะไรเงี้ยหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของการทำพฤติกรรมบำบัดนะคะที่ทำให้แบบเราแบบฝึกเรื่องของสมาธิเรานะจัดการงานอะไรต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของการใช้ยาเหมือนกันในบางคนที่รู้สึกว่าจริงต้องการแบบเหมือนกับปัญหาสมาธิที่มันไม่จดจ่อมันส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเยอะก็จะมีการทานยา
0: ค่ะก็คือรักษาได้นั่นแหละ
1: รักษาได้ค
0: ่
1: ะ
0: ในต่างประเทศเขาก็น่าจะมี
1: ค่ะก็พบกับจิตแพทย์ได
0: ้ค่ะนะคะอย่าขอให้หายเร็วๆจะได้ไม่รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะไปที่คำถามจากคุณอนนานะคะคุณอนนาอายุ56ปีน้ำหนักคือ45สูง160มีโรคประจำตัวคือเป็นไทรอยด์ก่อนหน้านี้มีกระดูกซี่โครงด้านซ้ายโก่งออกมาไปหาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าให้ดูอาการตอนนี้เนี่ยซี่โครงขวาล่างก็โก่งออกมาเช่นกันแต่ไม่มากอยากทราบว่าเป็นอันตรายมากไหมซี่โครงโก่งนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์โออ
2: ันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าซี่โครงเนี่ยปกติไทรอยด์ก็ไม่น่าจะทำให้ตัวซี่โครงมันโก่งออกมาได้นะครับแต่ว่าถ้าที่ดูจากน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักอาจจะค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าน้ำหนักน้อยตัวผอมเนี่ยก็อาจจะทำให้ซี่โครงนี้ชัดขึ้นมาได้ก็อาจจะต้องดูประวัติครับว่ามีช่วงนี้มีน้ำหนักลดลงไหมชัดเจนไหมหรือว่ารูปร่างเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังแนะนำให้ตรวจติดตามกับคุณหมอนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราคุณหมอจะดูเนี่ยเขาก็จะดูลักษณะว่าซี่โครงเนี่ยมันผิดปกติไปไหมมันโก่งจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงอาจจะทำเอ็กซเรย์ดูนะครับว่าลักษณะของกระดูกเนี่ยยังปกติไหมมันมีความผิดปกติของกระดูกภายในหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นลักษณะทั่วๆไปที่มันโก่งมาจากเราอาจจะตัวผอมหรือบางเนี่ยนะครับก็อันนั้นอาจจะไม่อันตรายอะไรครับก็อาจจะให้คุณหมอกลับไปดูอีกทีนึงครับว่ามันเป็นจากรูปร่างของเราเองไหมหรือว่ามันเป็นจากตัวกระดูกจริงๆ
0: โอ้อาจารย์โอ้พูดแล้วนึกภาพตามเลยคือเวลาเราผอมลงเราจะเห็นเหมือนซี่โครงเห็นกระดูกอะไรชัดเจนขึ้นเนาะอาจารย์เนาะค่ะไม่แน่ใจว่าผอมลงไหมนะคะเรา

0: ลองตามติดกับคุณหมอที่ให้การรักษาดู
1: ที่หนึ่งนะคร
0: ับ อันนี้คือรักษาไทรอยแต่ไม่แน่ใจว่าไปหาหมอที่เป็นหมอกระดูกหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยไปหาคุณหมอกระดูกอันนี้ก็คือไปหาคุณหมอกระดูกและข้อได้ใช่ไหมคะมีคุณพรทิพย์นะคะคุณพรทิพย์ส่งข้อความมาทางแฟนเพจรามาชาแนลอีกหนึ่งท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะคะบอกว่าสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะวันนี้ไปเจาะเลือดมานะคะในขณะที่รอคิวนะคะก็บอกว่ากำลังเตรียมจะยกน้ำเปล่าขึ้นมาดื่มค่ะพยาบาลเห็นบอกว่ายังไม่ได้เจาะเลือดใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้เจาะเลือดอย่าเพิ่งดื่มเลยบอกว่าสงสัยค่ะคุณหมอถามหน่อยว่าเวลาจะมาเจาะเลือดดื่มน้ำเปล่าก็ไม่ได้เหรอคะได้ไหมคะจ้าจริงๆแล้วควรไม่ควรหรืออะไรยังไง
2: ตอนนี้จริงๆน้ำเปล่าก็แบบไม่ได้ถึงกับห้าแต่ก่อนจะมีคำติดปากว่างดน้ำงดอาหารแต่ว่าค่ะปัจจุบันก็คิดว่าการจิบน้ำหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะ
0: คือถ้าเป็นน้ำเปล่าที่เป็นน้ำเปล่าเลยไม่ผสมน้ำตาลไม่ได้ใส่วิตามินอะไรอย่างที่ใครนิยมทานกันอ่ะ
2: ค่ะได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ก็น่าจะได้ครับยกเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นตรวจอะไรบางอย่างเฉพาะจริงๆที่ต้องจำกัดน้ำอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็รับประทานน้ำเปล่าเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไร
2: เพราะแต่ก่อนจะเป็นคำพูดติดปากแบบงดน้ำงดอาหารหลังสองทุ่ม
0: แล้วคอก็จะแห้งผาก
2: ใช
0: ่
2: ใช
0: ่
2: ใช
0: ่
2: จริงน้ำเนี่ยทานได้เป็นแบบจิบน้ำอะไรได้ค่ะ
0: ค่ะมีคำถามนะคะจากคุณพันธภาวนะคะบอกว่าตรวจพบมวลกระดูกต่ำในวัย32ปีนะคะมีโอกาสที่มวลกระดูกจะกลับมาปกติได้ไหมคะ
1: มวลกระดูกต่ำในวัย12ปีแล้วครับถือว่าค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับ อันนี้ต้องถามนิดนึงว่าทำไมถึงไปตรวจมวลกระดูกตอนที่อายุ32เพราะโดยปกติทั่วไปเนี่ยอายุ32เนี่ยก็จะยังไม่ได้ตรวจมวลกระดูกอะไรนะครับก็อาจจะต้องถามนิดนึงว่ามีโรคประจำตัวไหมนะครับแล้วก็ไปตรวจมวลกระดูกเพราะอะไรแล้วที่บอกว่าต่ำเนี่ยต่ำมากแค่ไหนนะครับก็อาจจะช่วยนิดนึงว่าเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าถามว่าไอ้ตัวมวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันสามารถดีขึ้นได้ไหมเนี่ยมันโดยทั่วไปเราต้องหาสาเหตุก่อนครับว่าไอ้มวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันต่ำจากอะไรมันอาจจะต่ำจากโรคอื่นๆเช่นเป็นพาราไทรอยด์เป็นอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าสามารถเราแก้ไขตรงสาเหตุได้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะดีขึ้นครับ
0: ค่ะมีคำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะคุณอ้ออายุ59หนัก42สูง160คุณอ้อบอกว่ากินยาตัวนี้ค่ะยาชื่อ
2: น่าจะอะคอกเซียไหมคะ
1: อะคอกเซีย
0: 90มิลลิกรัมนะคะตอนเช้า1เม็ดกินคู่กับเลโพริลเหรอคะอาจารย์นะคะ20มิลลิกรัมแล้วปรากฏว่ามีอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเลยอยากถามว่าต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นอาการที่เป็นอยู่เนี่ยคือแพ้ยาหรือเปล่าก่อนอื่นอะคอกเซียนี้คือเราทานเพื่ออะไรคะ
1: อะคอกเซียเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบนะครับเป็นกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ครับส่วนเลโพริลเนี่ยเป็นยาลดอาการบวมนะครับถามว่าอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเนี่ยต้องทำอะไรเบื้องต้นลองสังเกตดูอาการดูก่อนก็ได้นะครับผมว่าถ้าอาการเนี่ยอาการแน่นหน้าอกเป็นไม่มากแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นหายไปเนี่ยอาการจะไม่ใช่อาการยาแพ้ยาอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันแน่นหน้าอกติดต่อกันสัก5-30นาทีแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือเป็นมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องมาหาคุณหมอครับ
0: นะคะอันนี้คือดูไม่ปกตินะคะดูแบบแน่นหน้าอกตลอดเลยนะคะมีคำถามนะคะจากคุณจานินนะคะคุณจานินไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรใดๆบอกแค่ว่าปวดที่ต้นแขนขวาไล่ลงมาที่แขนหมายถึงว่าต้นแขนนะคะไปจนถึงทั้งแขนเลยเป็นอะไรที่บ้างคะคำถามกว้างมากนะคะอาจารย์โอ
1: ปวดที่แขนเหรอคร
0: ับ ใช่ต้นแขนค่ะปวดต้นแขนแล้วก็ไล่ลงมาที่น่าจะเป็นทั้งแขนอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคแล้วเป็นมานานเท่าไหร่
0: ไม่ได้บอกข้อมูลเลยค่ะอาจารย์แต่บอกว่ามีอาการแบบนี
1: ้ครับผมอาการปวดที่ต้นแขนเนี่ยมันก็เป็นได้จากหลายอย่างนะครับมันอาจจะเป็นจากตัวกล้ามเนื้อก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นจากข้อบริเวณไหล่ก็ได้นะครับซึ่งข้อบริเวณไหล่เนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการปวดแล้วมันร้าวลงมาที่แขนหรือที่มือเนี่ยก็อาจจะเป็นจากตัวของหมอนรองกระดูกก็ได้นะครับหมอนรองกระดูกคอก็ได้กดทับเส้นประสาทก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองสังเกตอาการครับถ้าสมมติว่าอาการเนี่ยมันปวดเวลาที่เราขยับชัดเจนแล้วมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันกดเจ็บอันนี้อาจจะเป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดร้าวลงแขนนะครับมีอาการชาร่วมด้วยนะครับเป็นปวดแบบลึกๆนะครับกดแล้วไม่เจ็บเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทตรงคอก็ได้ครับ ก็ถ้าเป็นไม่ดีขึ้นนะครับก็ค่อยเข้ามาตรวจอีกทีนึงได้ครับ
0: ค่ะส่วนอีกหนึ่งคำถามจากคุณแป้งนะคะคุณแป้งอายุ63หนัก58สูง160บอกว่าอยากทราบว่าถ้าเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วไม่ได้รักษาจะมีผลในระยะยาวนะคะต่อสุขภาพอย่างไรบ้างต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง
1: ครับกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับก็คือคดมากหรือว่าคดน้อยบางคนเนี่ยคดน้อยเนี่ยก็คือจะไม่สังเกตไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าคุณหมอไม่ได้บอกหรือไม่ได้เอ็กซเรย์บังเอิญเจอก็จะไม่ทราบว่ากระดูกสันหลังเนี่ยคด
0: มันมองด้วยตาเปล่าสามารถเห็นได้ไหมคะอาจารย์
1: คือถ้าเกิดว่าคดแบบเยอะๆอันเนี้ยเห็นได้
0: หมายถึงว่าหลังก็จะงอหรืออะไร
1: ใช่ก็จะมีลักษณะหลังที่มันผิดรูปไปถ้าเรามองจากด้านหลังก็จะเห็นนะครับแต่ในบางคนในหลายๆคนเลยครับที่ไม่ได้คดมากขนาดนั้นนะครับก็จะไม่สังเกตเห็นก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากระดูกสันหลังตัวเองเนี่ยคดนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่มีอันตรายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มันคดเยอะๆซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติไปพออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังได้ง่ายนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คงต้องปรึกษาเข้ามาดูกับคุณหมอกระดูกอีกทีนึงครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามอันนี้เป็นคำถามคุณแม่ลูก2นะคะลูกคนโตเนี่ยอายุ5ขวบคนเล็กอายุ2ขวบครึ่งนะคะบอกว่าคนโตเนี่ยจะอิจฉาน้องอยู่บ่อยๆเพราะว่าตอนที่เขาเกิดมาตอนแรกเนี่ยเขาเป็นที่รักของคนทั้งครอบครัวแต่พอมีน้องเกิดมาทุกคนก็ไปสนใจกับลูกคนเล็กก็เลยทำให้2คนเนี้ยพี่ชอบแกล้งน้องในขณะเดียวกันน้องก็เวลาโดนพี่แกล้งน้องก็เอาคืนด้วยนะคะถามว่าปัญหานี้จะทำอย่างไรดีให้ลูกคนโตรู้ว่าพ่อแม่รักอะไรเงี้ยทุกคนรักแต่ว่าคือปัญหาของครอบครัวนี้คือโดยส่วนใหญ่เวลาไปไหนไปด้วยกันแล้วเวลาเจอใครก็จะแบบมาโอ้เจ้าตัวเล็กก่อนแล้วก็ทำให้คนโตเหมือนว่าโอ๊ยเขาไม่ได้รับการสนใจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โอ
2: ๋หลักๆไม่ได้เป็นจากคนอื่นค่ะหลักๆเนี่ยเด็กที่แบบอิจฉาน้องหรือไม่ชอบน้องเนี่ยเราตั้งแกนกับพ่อแม่ก่อนเนาะเด็กที่มีความมั่นคงภายในเนี่ยว่าพ่อแม่รักเขาเนี่ยใครจะเดินเข้ามาอุ้มน้องชมน้องเนี่ยมันก็จะมีผลกับเขาไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็จัดการสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเรานะคะอาการอิจฉาน้องเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งที่แสดงออกถึงสิ่งที่เขากำลังรู้สึกขาดก็คือตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาได้ไม่ได้รับอย่างที่ควรได้รับก็เลยทำให้แบบไม่ชอบ
0: น้อง
2: ที่แบบมาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได
0: ้
2: จริงๆความรักมันไม่ต้องแบ่งแล้วมันก็ไม่ต้องแบบทำให้แบบเอามาแชร์กันแล้วเท่ากันจริงเราก็สามารถให้เขาได้อย่างเต็มที่มันคุณพ่อแม่ต้องกลับมาแบบสำรวจตัวเองว่าเราอาจจะมีเวลาให้เขาไม่เยอะเราจะให้เวลากับลูกคนเล็กเยอะเกินไปหรือเวลาที่มีปัญหากันเรามักจะชอบเข้าข้างน้องหรือเปล่าซึ่งก็ตามสไตล์บางทีเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะแบบเห็นน้องเด็กก็แบบพี่ยอมน้องหน่อยพี่ไม่แกล้งน้องพี่ต้องรักน้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อะไรคะมันก็ไปกดทับทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกไม่โอเคกับการมีน้องเพราะฉะนั้นก็กลับมาลองทบทวนตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าการที่ลูกอิจฉาน้องเนี่ยมันบอกเราชัดเจนเหมือนกันว่าเขาได้รับไม่พอเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขาได้รับให้พอก่อน
0: คือทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขัดความรักทุกคนยังรักเขาอยู่
2: เด็กที
0: ่
2: มีพอก็เวลาเรามีอะไรมากพอเราก็ไม่อิจฉาคนอื่นอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักของพ่อแม่มากพอนะคะแล้วก็สังเกตตัวเองเวลาจัดการเรื่องต่างๆเวลาพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยอย่าใช้ความเป็นพี่มาทำให้เขาต้องยอมน้องเสียสละน้องหรือต้องรักน้องต้องดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันจะกดทับพี่พอสมควรแล้วมันทำให้เขาก็แบบเหมือนมีน้องเป็นภาระเนาะมันเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาคอนเนคกับน้องชมเขาเวลาที่เขาเล่นกับน้องดีๆนะคะชมเขาเวลาที่เขาช่วยเหลือน้องทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองกับการมีน้องไม่ใช่รู้สึกว่ามีภาระเวลามีน้องแล้วก็เวลาที่เขาทะเลาะกันเนี่ยก็พยายามมองที่เหตุผลเป็นหลักอย่าใช้ความเป็นพี่เป็นน้องมาต้องทำให้ใครยอมใครหรือใครผิดใครถูกจากความเป็นพี่เป็นน้องก็มองเรื่องเหตุผลเป็นหลักใครถูกก็ถูกใครผิดก็ผิด
0: ค่ะขอให้พี่น้องกลับมารักกันดีเหมือนเดิมนะคะไปที่คำถามจากคุณเปรมฤดีอายุ47หนัก51สูง160ทำงานออฟฟิศนะคะเวลากลางคืนหรือว่าตอนตื่นนอนเนี่ยโอ้มีอาการปวดโดยเฉพาะบริเวณข้อนิ้วกำมือได้ไม่เต็มที่อยากถามว่าการแบบนี้เป็นอันตรายไหมคะมีวิธีการรักษาหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างนะคะ
1: ครับอาการบริเวณข้อนิ้วเนี่ยต้องดูว่าเป็นนิ้วไหนนะครับ

0: สมมุติว่าเป็นบริเวณตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเส้นเอ็นได้ถ้าเป็นตรง
1: ไม่ถือว่า
0: ตรงฝ่ามือนะครับ
1: ฝ่ามือนะคะ
0: ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตามข้อเลยจริงๆเป็นข้อที่เป็นข้อนิ้วเลยจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นมานานแค่ไหนแล้วเป็นมากี่นิ้วนะครับคุณเปรมฤดีลองสังเกตอาการตัวเองดูก่อนก็ได้ครับว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นข้อบวมหลายๆนิ้วหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาตรวจดูครับว่าเป็นข้ออักเสบแบบอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นรูมาตอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยก็จะมีอาการบวมของข้อนิ้วนะครับหรือว่าข้อมือนะครับแล้วก็จะเป็นตอนเช้าๆนะครับมันจะมีอาการตึงๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ข้อนิ้วที่ข้อเดียวเราเป็นมาไม่นานบางทีก็อาจจะเป็นจากการใช้งานหนักๆก็ได้ครับครับลองสังเกตอาการดูครับถ้าว่าเป็นหลายๆนิ้วนะครับหรือว่ามีข้อบวมชัดเจนเป็นมานานมากกว่า6สัปดาห์ขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเข้ามาตรวจครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นหลายคนเป็นนะคะก็ลองสังเกตความเจ็บป่วยของตัวเองดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้ได้รับคำตอบไปเกือบครบทุกท่านนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอของเรา ขอบคุณนะคะ ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการติดตามรายการลัดคิวหมอและมากไปกว่านั้นก็คือการแชร์รายการนะคะให้หลายคนได้สามารถเข้าถึงคุณหมอได้อย่างดีเลยในช่วงเวลาแบบนี้นะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทาง Rama Channel วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากวรินดาแบรนด์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง

0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบ็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ครัวกระต่ายมานี่เร็วอ้าวสวัสดีครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายการอนุบาลชาญสมรเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาต่อเติมลายเส้นที่เรามีให้นะครับเหมือนเดิมเลยคิดว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านคงจะรู้แล้วล่ะว่าต้องเตรียมอะไรมารอเราบ้างเตรียมอะไรบ้างนะครับกระดาษ
1: ดินสอ
0: สีด้วยไหม
1: สี

0: พร้อมแล้วลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ครับมีเส้นอยู่2ที่ด้วยกันเส้นแรกเป็นเส้นโค้งๆคล้ายๆวงรีนะครับแล้วก็มีเส้นอีกเส้นนึงเป็นวงกลมเล็กๆตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ลากเส้นตามโจทย์นี้ให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 2 3นะครับเอาละตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองที่จะวาดต่อเติมให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับเด็กๆทั้งบ้านพร้อมหรือเปล่าเอ่ยแล้วเด็กๆที่นี่เราพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราไปประจำที่เลยครับไปเลยน้องๆครับตอนนี้พี่เซฟมาแอบดูน้องข้าวปั้นนะครับตอนนี้น้องข้าวปั้นมานอนวาดเลยนะสบายใจมากเลยแล้วนอนวาดมันรู้สึกยังไงอะครับ
1: ก็รู้สึกว่าสบาย
0: สบายนะครับเอาเราจะปล่อยให้น้องข้าวปั้นนอนวาดต่อไปนะครับแล้วจะมาดูกันว่าข้าวปั้นจะวาดเป็นรูปอะไรนะครับสนุกไหมครับ
1: สนุก
0: สนุกนะครับ

0: อนนี้นะครับน้องๆที่นี่หลายคนเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จรีบๆเลยนะครับพี่เซฟจะมานับเวลาถอยหลังแล้วนะครับช่วยกันนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ยังไม่เสร็จพี่เซฟให้ทำต่ออีกนิดนึงอ้าวและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงอธิบายภาพแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมจะอธิบายได้ยังและนี่คือผลงานของน้อง IO IO ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ยานอวกาศจอมป่วนทำไข่ดาวดาวแตกสุดเลย
0: โอ้โหชื่อภาพยาวมากเลยนะยานอวกาศจอมป่วนทำลายดาวดาวแตกเลย
2: ดาวแตก
0: เล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: จรวด
0: ครับ
2: จรวดยานอวกาศ
1: นี่
2: คนที
1: ่นักบินอวกาศ
0: อ๋อนักบินอวกาศแล้วอะไรอีกครับ
1: แล้วนี่ก็โลก
0: นี่โลกนี่โลกอยู่นี
1: ่ดาวมีเอเลี่ยนด้วย
0: ครับมีเอเลี่ยน
1: โดน
0: ดึงอยู่บนดาวนี้ใช่ไหมครับเขาจะมาทำอะไรโลกเราหรือเปล่าคร
1: ับ ไปดูว่าม
2: นุษย์โลกจะมาทำลายโลก
0: ไปดูว่ามนุษย์โลกอันตรายหรือเปล่านี่คืออวกาศของน้อง IO ใช่ไหมนี่ครับจินตนาการจินตนาการจากเส้นนี้นะฮะที่เรามีให้เป็น UFO แล้วก็วงกลมนี้
1: เป็น
0: โลกนะครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้หน่อยอ้าวถือผลงานกลับไปได้ต่อมาคนที่2ของเราหนุ่มน้อยอีกคนนึงลุกมาเลยมาตั้งชื่อภาพไว้หรือยัง
2: ตั้งชื่อภาพแล้วครับ
0: ว่า
2: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด
0: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: นี่คือภูเขาไฟครับ
0: ภูเขาไฟเหรอครับแล้วอะไรครับ
2: นี่ก็คือเรือที่ดูดยานอวกาศพอดีมันคือพวกของยานอวกาศลำนี้ก็คือนี่คือเอเลี่ยนที่อยู่ข้างในยานอวกาศ
0: มีเอเลี่ยนเหมือนกันเลย
2: ถูก
0: อ๋อแล้วไงอีกครับ
2: เพราะเอเลี่ยนมันใส่ชุดดำน้ำอยู่
0: ชุดดำน้ำอยู่ตอนนี้เอเลี่ยนไม่ได้อยู่ในอวกาศอยู่ใต้น้ำนะครับแล้วยังไงอีกครับ
2: แล้วนี่ก็คือแสงที่ดูดเอเลี่ยนขึ้นไป
0: ที
2: ่เรือลำนั้น
0: เรือลำนั้นแล้วตัวนี้ตัวอะไรครับ
2: ปลาวาฬนี่คือลูกของปลาวาฬ
0: อ๋อนี่คือวาฬเหรอครับนี่ปลาวาฬ
2: นี่ก็คือลูกของปลาวาฬ
0: นี่คือผลงานภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดตุ้มๆนะครับ ของน้องข้าวปั้นนะครับปรบมือให้น้องข้าวปั้นหน่อยปรบมือด้วยปรบมือด้วยเก่งมากเลยเชิญน้องคนที่3นะครับอ้าวลุกขึ้นมาเลยน้องออร์แกนตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: อันนี้เป็นนกยักษ์อะค่ะ
0: นกยักษ์

0: ทำอะไรครับ
1: มาหาไส้เดือนให้งูในบ้านนี้ค่ะ
0: อ๋อนี่คือบ้านของนกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วนกยักษ์มาหาไส้เดือนนกกินไส้เดือนเหรอครับโอ้นกยักษ์ตัวนี้กินไส้เดือนนะครับแล้วมาทำอะไรอีกครับ
1: แล้วก็มาเอางูปอนตรงนี้ให้งูของมันเล่นนะคะ
0: โอ้เดี๋ยวนะต้องถามก่อนว่าเส้นนี้ที่มีให้จินตนาการว่าต่อเติมเป็นรูป
1: นก
0: บักแล้ววงกลมนี้ล่ะครับ
1: ลูกบอล
0: ลูกบอลนะครับ
1: อันนี้สงสัยสุดเลยว่าคืออะไรเนี่ย
0: สงสัยช่างสงสัยจริงๆเลยเขาปั้นเนี่ย
1: ก็เนี่ยค่อยไม่เคย
0: อะไรอันนี้อะไรอะอะไรครับ
1: ก็เป็นแบบหัวใจแบบที่อยู่ในก้อนเมฆค่ะหนูจินตนาการมาเอง
0: โอ้จินตนาการเองให้มีหัวใจในก้อนเมฆนี่คือผลงานคุณแม่นกยักษ์นะครับที่จะมาคาบลูกบอลไปให้ลูกๆเล่นนะครับปรบมือให้น้องออแกนหน่อยครับครับมาถึงผลงานของน้องคนต่อไปนะครับน้องพอเพียงนั่นเองนะครับน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพที่สวยงามนี้ว่าอะไรครับ
1: กระต่ายกับกบน้อย
0: กระต่ายกับกบน้อยไหนกระต่ายไหนกบครับ
1: นี่เป็นกระต่ายที่กำลังจะเดินไปดูสายลุง
0: นี่กระต่ายใช่ไหมครับ
1: แล้วกระต่าย
0: แล้วไหนกบน้อยกบน้อย
1: กบก็ตามกระต่ายไปดู
0: กบคือตัวนี้ตามกระต่ายมานะครับ
1: เพราะว่ากบกับกระต่ายเป็นเพื่อนกันตรงนี้เป็นหางของกระต่ายนี่เป็นขาน
0: ี่เป็นขาน
1: ี่ตัว
0: นี่ตัวแล้วอะไร
1: นี่หัวแล้วนี่ก็หู
0: อ๋อนี่หัวนี่ทั้งวงกลมนี่หัวมีตาด้วยเห็นไหมเอาปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยต่อไปมาพบกับผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเอ้าลุกขึ้นมาเลย
2: ลุกขึ้นมาเลยพี
0: ่น้องพันตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
3: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อค่ะ
0: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อนะไหนชี้ให้ดูหน่อย
3: ผีเสื้อค่ะ
0: ผีเสื้อครับ
3: เห็ดบ้านเห็ดดวงอาทิตย์ค่ะ
0: มีดวงอาทิตย์
3: ก้อนเมฆ
0: อ้าวมีบ้านเห็ดใช่ไหมครับต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้หนึ่งเส้นนี้กับตรงนี้เป็นบ้านเห็ดกับ
3: ดอกไม้
0: นะครับแล้วมีสัตว์อยู่เยอะแยะเลยตอนนี้ในภาพนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นครับ
3: สัตว์กำลังไปปาร์ตี้ที่บ้านเห็ดค
0: ่
3: ะ
0: โอ้นี่นะครับนี่คือผลงานของน้องพันธุ์ที่วาดบ้านเห็ดแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับสวยงามมากปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับความน่ารักของเด็กๆนะครับความคิดของเขาที่สร้างสรรค์งานศิลปะแบบต่อเติมเส้นสายบางคนวาดไปด้วยร้องเพลงไปด้วยมีความสุขเด็กๆที่บ้านมีใครวาดไปแล้วร้องเพลงไปด้วยหรือเปล่าครับไม่เป็นไรนะครับทำได้เลยเพราะศิลปะคือการผ่อนคลายและรู้สึกว่าสบายถ้าสนุกนะครับคราวหน้าอย่าลืมมาติดตามกับเราในรายการอนุบาล

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสดีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำรา และพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: และการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึก

จากขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆอยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่หลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบ็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: นั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเขาสิครับ
1: จะบ้าไปแล้วเหรอไปแล้วจะช่วยอะไรได้จะไปตายหรือไงมีแต่บุกลาดเท่านั้นและที่จะสู้กับทุกได้

0: จ็บอะไรมากใช่ป่ะทุกคน
1: ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกนายนั่นแหละโดนทุบอัดไปตั้งหลายทีไม่เป็นอะไรหรอ
0: โอ้ระดับพวกเราในตำนานโดนทุบแค่นี้สบายเดี๋ยวผู้กล้าในตำนานจะจัดการเองจ๋าทำไมดูมันตัวใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้สงสัยคิดไปเองช่างเถอะ

0: เงยโอ้โหโดนเข้าไปขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยทำไมถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ย
1: นอกจากจะไม่เป็นอะไรแล้วดูเหมือนตัวมันจะใหญ่ขึ้นอีกด้วยนะ
0: ไม่มั้งคิดไปเองหรือเปล่าวะ
2: อ๋อเหรอโอ้ใหญ่ขึ้นเหรอ

0: ยิงสู้ยิงตัวใหญ่จริงๆด้วยอ่ะ
1: แย่แล้วนั่นคือทูปแห่งความรุนแรง
0: ทูปแห่งความรุนแรงเหรอ
1: แม่ปี้รีบไปหาต้นกล้ากลับมาเร็วเข้า

0: ต้นกล้าเขาจะถูกความรุนแรงครอบงำจริตไม่ช่วยเร็วเขา
1: ท่านผู้เฒ่า

0: 敦古拉哈。
1: 啊，เกิดอะไรขึ้นอ่ะทุบล่ะทุบอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: โอ้เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนต้นกล้า
1: เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
2: เมื่อกี้เนี้ยนายเกือบจะถูกความชั่วร้ายกลืนกินเข้าไปแล้วนะโชคดีที่พวกเราช่วยเอาไว้ได้ทันน่ะไม่งั้นป่านเนี้ยนายคงกลายเป็นทุบไปแล้ว
1: ฮะเกือบจะกลายเป็นทุบไปแล้วเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอะครับ
0: เจ้าใช้พลังที่เจ้ามีตอบโต้ทุบด้วยความรุนแรงจนถูกความโกรธความก้าวร้าวครอบงำจิตใจพลังแห่งความชั่วร้ายจึงสามารถเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นทุบได้ยังไงล่ะ
2: ใช่ฉันก็เลยต้องใช้พลังของฉันหยุดยั้งมันเอาไว้เหมือนคราวที่นายกำลังจะโดนจอมปีศาจสาปไง
1: หุยเกือบไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยผมไว้ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยทูมันอยู่ที่ไหนแล้วครับเนี่ย
0: นั่นไงล่ะ
1: เฮ้ยแย่แล้วมันกำลังมุ่งหน้าไปที่อิกราซิลรีบไปหยุดมันเถอะครับหนังสือศิลปะการต่อสู้ล่ะอยู่ไหน
0: ใจเย็นๆก่อนต้นกล้า
1: ใจเย็นได้ยังไงล่ะครับทูปมันกำลังจะบุกไปที่อิกราซิลแล้วผมต้องรีบไปหยุดมันให้ได้ก่อน
0: แล้วจะหยุดมันยังไง
1: ผมก็จะไปต่อยมันให้ร่วมนะสิครับถามได
0: ้เมื่อกี้จะยังไม่เห็นหรือว่ายิ่งจะต่อยมันเท่าไหร่ตัวมันก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นมาเท่านั้น
1: ถ้าอย่างนั้นผมก็จะต่อยมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมอบจะตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยอย่าลืมสิครับว่าผมคือผู้กล้าในตำนาน
0: เอ้ยต้นกล้าเอ้ยไม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้กล้าที่มีพลังแต่หากเจ้าใช้พลังในทางที่ผิดเจ้าเองก็จะไม่แตกต่างอะไรจากทุกข์ที่ชั่วร้ายหรอกนะ
1: ถ้าอย่างนั้นจะให้ผมทำยังไงล่ะครับแบบนี้ผมจะปกป้องคนอื่นได้ยังไงจะเอาอะไรไปสู้กับไอ้พวกทุบได้เรา
0: การปกป้องคนอื่นไม่ใช่ว่าต้องใช้กำลังการต่อสู้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปทูบที่จะต่อสู้ด้วยคือทูบแห่งความรุนแรงยิ่งใช้ความรุนแรงเข้าไปต่อสู้กับมันก็เหมือนยิ่งไปเติมความรุนแรงให้มันมากขึ้นพลังของมันจะยิ่งมากขึ้นและสุดท้ายทั้งผู้ใช้ความรุนแรงอย่างเจ้าและผู้ถูกใช้ความรุนแรงอย่างทูบก็จะโดนความรุนแรงกลืนกินทั้งคู่เหมือนอย่างที่เจ้าเป็นเมื่อกี้นี
1: ้อ๋อเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงดีล่ะครับทูบกำลังมุ่งหน้าไปที่อิกราซิลด้วย
0: ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสิ

rém tú

0: สำเร็จแล้วได้ผลจริงๆด้วยฮะหรือว่าทูกำลังจะคืนร่างกลับเป็นเด็กปกติ
1: จอมปีศาจจะดึงตัวเด็กๆมาทำให้เป็นปีศาจในการใช้วิธีล้อให้เด็กดูโทรทัศน์ที่มีภาพรุนแรงเพื่อให้เด็กที่ดูมีความก้าวร้าวเพิ่มมากเรื่อย
0: ๆหรือว่าทุกกำลังจะคืนร่างกลับเป็นเด็กปกติว้า
2: ใช่ใช่แต่การซะเจ้าทูบเพ่นปาราบเลย
0: ฉันก็แค่ทำตามที่ท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาแนะนำเท่านั้นเองอ่ะ
1: อย่าทำตามที่ข้าแนะนำก็จริงแต่หากเจ้าไม่สามารถดึงพลังแห่งหนังสือออกมาใช้ได้ก็คงไม่อาจเอาชนะทูบได้หรอกเก่งมากต้นกล้า
0: ขอบคุณครับจะทูบหดเหลือตัวนิดเดียวแบบนี้แปลว่าความรุนแรงในตัวมันหายไปหมดแล้วเหรอครับท่านผู้เฒ่าเออนั่นสิครับตอนแรกเห็นมันตัวหดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆผมนึกว่ามันจะคืนร่างกลับเป็นคนซะอีก
1: แค่การวิ่งหนีไม่เพียงพอจะทำให้ความรุนแรงหายไปหรอกเขาวิ่งหนีเป็นเพียงการไม่ตอบโต้ปัญหาแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาการจะแก้ปัญหานั้นต้องแก้ที่เหตุแห่งปัญหา
0: แล้วเหตุแห่งปัญหาคืออะไรล่ะครับ
1: ตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วอีกอย่างจะเพิ่งมาถึงที่นี่วันแรกก็เจอเรื่องราวมากมายแล้วกลับไปพักผ่อนที่อิกดราซิลก่อนแล้วเราค่อยคุยกันต่อที่นั่นก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: เจ้าสองคนก็ไปด้วยกันเถอะขึ้นกลับหมู่บ้านของเจ้าเวลานี้อาจจะได้เจอทูบอีก
2: โอ้ยทูบมันหดเหลือตัวแค่นั้นแล้วจะไปกลัวมันทำไมอีกเนี่ย
3: เอองั้นนายก็กลับไปคนเดียวนะท่านจะขอไปอิกดราซิลกับผู้เฒ่ากันแล้วกัน
2: เอ้าเรื่องอะไรล่ะท่านไปด้วยคนดีเนี่ย

ผมได้เป็นผู้กล้าในตำนานและได้ปกป้องผู้คนเหมือนอย่างที่พ่อได้ปกป้องคนอื่นๆด้วยยอดไปเลยแต่แหมเป็นผู้กล้าในตำนานนี่มันเหนื่อยจริงๆแฮะแต่ไม่เป็นไรเพื่อปกป้องคนอื่นสู้ตา

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สอนศิล
1: ป์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมเฮ้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้น

งานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นางั้นวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะคิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC บูทบลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมมันอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะ

ฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วละค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่บกก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆนะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมโบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นนึงซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนี่แล้วต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะแบบนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการติดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะ8/1

ก่อนตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะในพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยแต่ปกติจะว่าเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทาการ์ดลงไปเหมือนเดิมเลยอย่างนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลย

แต่เราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบ๊ททาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบจะเอาสีนี้นะคะทาเป็นของพี่หมีกันค่ะเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบสก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทาการลงไปได้เลยนะคะทีนี้ระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบสก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบ๊ทเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: และนี่นะคะก็คือสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบ๊ทได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาล่ะค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างนึงที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบ๊ททำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้งสองด้านค่ะต่อมาพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบ๊ทก็จะใช้ดินสอล่างเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับเพื่อเงินก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องๆต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านนึงเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบ๊ทก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงใหม่นิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะ

ากนกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องๆเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อนไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะขั้นตอนถัดมาพี่โบก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบ๊ทสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างนึงนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะหลาดสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อในการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงงูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆ นะคะตัดผ้าสักกะหลาดสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะ

แล้วเราก็จะปัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกปลาค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกปลาลงไปในงูของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบ๊ทนี่เลยน้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

ค่ะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบ๊ทได้ดูนะคะทาง Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

0: เราสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่

0: หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบ็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่ดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ
0: ้หนูดีทำได้

นักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือการขยายพันธุ์พืชการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรค่ะ

0: วลาหลายพันปีที่มนุษย์ได้ทำการพัฒนาคัดเลือกปรับปรุงการผลิตพืชผลและปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและด้วยวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรที่ก้าวหน้าในปัจจุบันจึงทำให้เกิดอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรขึ้นมา
1: สวัสดีค่ะชื่อดร.จิรพรแก่นทรัพย์นะคะเป็นข้าราชการค่ะตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชชำนาญการค่ะสังกัดกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตรค่ะนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคนิคด้านต่างๆในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์พืชที่

ช่วยสนับสนุนการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพและก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะความสำคัญของอาชีพนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะถ้าเกิดเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมอาจจะใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ถ้าเกิดมีเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยก็จะช่วยร่นระยะเวลากับช่วยลดขั้นตอนในการคัดเลือกค่ะสามารถใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกทำให้เกิดความแม่นยำและก็คัดเลือกได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีความสำคัญในด้านการขยายพันธุ์พืชในระยะเวลาที่สั้นลงการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็สนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือการที่มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์นะคะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีสามารถทนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ในปัจจุบันค่ะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านการเกษตรค่ะแล้วเสน่ห์อย่างนึงก็คือด้วยลักษณะที่เป็นงานวิจัยอะค่ะทำให้มีการลุ้นเกี่ยวกับผลการทดลองว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงตรงตามสมมติฐานหรือไม่เงี้ยค่ะก็ซึ่งคิดว่าเป็นเสน่ห์ของอาชีพนี้ด้วยค่ะ

อนเด็กนะคะคือยังไม่ค่อยรู้จักกับอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเท่าไหร่ค่ะแต่มีความสนใจด้านพืชด้านชีววิทยาค่ะชอบปลูกพืชรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านพืชเป็นหลักค่ะอยากทำงานเกี่ยวกับพืชอะค่ะแต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับอาชีพนี้เท่าไหร่ค่ะแต่พอเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีอาชีพนี้ด้วยก็เลยสนใจแล้วก็อยากเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรค่ะเริ่มมีความสนใจในอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรตอนเรียนระดับปริญญาตรีค่ะคือมีความสนใจในด้านชีววิทยาแล้วก็มีความสนใจว่ายีนกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะส่งผลต่อลักษณะการแสดงออกของพืชหรือการตอบสนองของพืชยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเรียนรู้ระบบการทำงานของยีนที่ส่งผลต่อพืชด้วยค่ะก็เลยคิดว่าอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพน่าจะเหมาะกับตัวเองอะค่ะแรงบันดาลใจในการที่อยากจะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คืออยากเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆค่ะอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเกษตรของไทยอะค่ะ

ประวัติการเรียนนะคะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตราชภัฏเทพสตรีที่ลพบุรีค่ะจากนั้นก็ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโทได้ทุนรัฐบาลกพ.ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับปริญญาตรีนะคะจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวิชาเอกก็คือชีววิทยาค่ะระดับปริญญาโทจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะภาควิชาชีววิทยาค่ะวิชาเอกคือชีวโมเลกุลด้านพืชค่ะสำหรับปริญญาเอกจบที่มหาวิทยาลัยโตเกียวค่ะคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะวิชาเอกก็คือ Environmental Stress Tolerance Mechanism ค่ะหรือระบบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของพืชสำหรับที่ทำงานนะคะพอจบระดับปริญญาโทแล้วก็มาบรรจุที่สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่กรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ทำงานไป2ปีครึ่งแล้วก็ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอีกทีนึงค่ะแล้วก็พอไปเรียนระดับปริญญาเอก3ปีครึ่งพอจบระดับปริญญาเอกเมื่อพุทธศักราช2557ก็กลับมาต่อที่สำนักนี้ค่ะ

ผลงานวิจัยที่ผ่านมานะคะก็คืองานวิจัยเรื่องการหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR ค่ะเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงอะค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรค่ะประจำปี2559ประเภทพื้นฐานค่ะระดับดีเด่นค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ก็คือได้ค้นหาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองได้4เครื่องหมายค่ะแล้วก็สามารถนำเครื่องหมายนั้นไปคัดเลือกหาพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำค่ะ

แนวคิดของการทำงานด้วยความที่เป็นนักวิจัยอะค่ะต้องมีความซื่อสัตย์กับผลงานวิจัยของตัวเองค่ะแล้วก็มีการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในเรื่องนั้นๆอยู่สม่ำเสมอค่ะเพื่อจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องด้วยคณะวิจัยอื่นๆนะคะที่ทำอาจจะมีความคล้ายกันนะคะมีความก้าวหน้าไปยังไงนะคะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลมาประกอบเยอะๆแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้วยค่ะทำงานอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพค่ะพอทำงานด้วยความเต็มที่เต็มศักยภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมรับกับผลที่ได้ด้วยค่ะคือถ้าผลออกมาดีก็นำมาเป็นกำลังใจค่ะแต่ถ้าผลออกมาไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียนค่ะว่าณที่ทำเต็มที่ณเวลานั้นนะคะยังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรอีกหรือเปล่าค่ะก็จะได้นำมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปค่ะ

0: ประเทศไทยได้มีการนำเข้าถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศเป็นจำนวน 2,557,384 ตันซึ่งเป็นมูลค่า 38,338,389 ล้านบาทต่อปี
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะในส่วนที่พี่ดำเนินงานอยู่นะคะคือเป็นงานวิจัยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ค่ะในขั้นตอนการทำงานก็คือจะมีการไปเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อนำมาสกัด DNA ค่ะเมื่อสกัด DNA เสร็จแล้วก็นำ DNA ที่ได้มาเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลที่เราต้องการทดสอบค่ะอย่างที่ทำการทดลองอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงนะคะก็จะนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงไปเป็นไพรเมอร์ในการเพิ่มปริมาณ DNA ค่ะจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มปริมาณ DNA ไปแยกแถบ DNA ด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะนำไปเปรียบเทียบกับพันธุ์ควบคุมที่เป็นพันธุ์โปรตีนสูงจะได้ดูว่าพันธุ์ที่ทดสอบพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์โปรตีนสูงตามที่เราต้องการค่ะสำหรับจุดที่ยากที่คิดว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคือเรื่องการทดสอบกับตัวอย่างจำนวนมากๆค่ะอย่างงานคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงในเหลืองของพี่ค่ะต้องมีจำนวนตัวอย่างถึง200ตัวอย่างอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนการทดลองให้ดีแบ่งตัวอย่างเป็นชุดๆนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความจุที่สามารถรับได้ของเครื่องมือกับกำลังคนด้วยค่ะก็คือต้องมีการวางแผนว่าจะทำล็อตไหนก่อนพอเสร็จล็อตนี้แล้วก็ทำล็อตต่อไปอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการจำนวนตัวอย่างที่ต้องทดสอบจำนวนมากค่ะผู้ที่มีโอกาสร่วมงานกับนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือส่วนใหญ่จะร่วมมือทำงานกับนักปรับปรุงพันธุ์ค่ะเพราะว่าด้านชีวภาพเนี่ยค่ะก็จะสามารถไปช่วยในการลดระยะเวลาในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ได้ค่ะโดยนำเครื่องหมายโมเลกุลไปช่วยคัดเลือกในเคสที่ยากๆของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่ทำอยู่นะคะคือพี่มีเครื่องหมายที่มาทดสอบ2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่มีรายงานในเปเปอร์อยู่แล้วค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่พี่ประยุกต์ขึ้นเองจากข้อมูลที่สืบหามาได้ว่าเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคอย่างเงี้ยค่ะพอมาลองทดสอบแล้วเครื่องหมายที่ประยุกต์ขึ้นเองก็ยังไม่ให้ผลความแตกต่างระหว่างพันธุ์ต้านทานกับพันธุ์อ่อนแอค่ะพี่ก็เลยต้องมาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าไพรเมอร์เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่คิดขึ้นมาในตอนแรกอะค่ะอาจจะยังไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากยีนนั้นอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้านทานโรคนี้โดยตรงเงี้ยค่ะหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือความแตกต่างนั้นอาจจะอยู่ณตำแหน่งอื่นของยีนนั้นนะคะพี่ก็เลยต้องหาจุดเปลี่ยนจุดเครื่องหมายโมเลกุลนะคะขยับไปบนยีนนะคะเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยค่ะก็คือต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ตั้งสมมติฐานใหม่แล้วก็ลองทำทดลองอีกครั้งนึงนะคะว่าอันไหนเป็นความจริงเป็นผลที่ถูกต้องอะค่ะ

สำหรับคุณสมบัติที่ดีของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะพี่คิดว่ามี4ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกก็คือความมานะอดทนค่ะเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งกว่าจะออกมาได้พี่คิดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะเลยต้องมีความอดทนใจเย็นแต่ก็มานะขยันทำงานค่ะข้อที่2ก็คือตั้งใจในการทำงานทุกอย่างค่ะอันนี้พี่คิดว่าเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพค่ะข้อ3ก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของงานวิจัยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องอยู่นะคะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็จะช่วยให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนด้วยค่ะสำหรับข้อที่4นะคะก็คือการมีใจกว้างในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้เราได้รับทราบความคิดหรือมุมมองใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนะคะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและก็ความจริงเนี่ยค่ะเพราะจะช่วยให้งานวิจัยของเราก้าวหน้าได้ดีด้วยค่ะการเตรียมตัวที่จะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเช่นเกษตรนะคะคิดว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ทั้งคณะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านทางพันธุศาสตร์หรือว่าชีววิทยาค่ะหรือว่าเป็นคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตคณะนี้ก็สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่2ก็คือความมีใจรักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะก็คิดว่าจะสามารถเข้าสู่อาชีพนี้ได้ค่ะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรได้ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่สำคัญคือต้องมีความตั้งใจมีความมานะอดทนแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอค่ะความก้าวหน้าของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะถ้าพูดในมุมของตำแหน่งนะคะในระบบราชการก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งของนักวิจัยหรือนักวิชาการนะคะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและก็ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะแต่ถ้าพูดในมุมมองของเนื้องานนะคะพี่คิดว่าการเริ่มต้นการทำงานวิจัยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดค้นพบความรู้ใหม่ๆในสาขาด้านการเกษตรอะค่ะก็เป็นจุดระหว่างกลางของความสำเร็จนะคะแต่เมื่อนำความรู้ที่ค้นพบใหม่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็ถือว่าเป็นจุดสำเร็จของการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแล้วอะค่ะสำหรับปัญหาของอายุกับการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรจากประสบการณ์ก็คือคิดว่าพอใช้งานไปมากๆจะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะเนื่องจากทดลองกับสารปริมาณน้อยอะค่ะหรือว่าสังเกตเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์พืชขนาดเล็กอะค่ะทำให้ต้องใช้สายตามากอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแย่ลงอะค่ะแต่ก็ยังสามารถทำการทดลองได้อยู่อะค่ะในฐานะการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะจากประสบการณ์คิดว่าไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเราแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็การพักผ่อนอย่างสมดุลมีความพอดีอะค่ะก็จะสามารถเป็นนักวิจัยที่ดีได้แล้วก็ดำเนินชีวิตในครอบครัวปกติได้ดีพร้อมๆกันค่ะถ้ารู้จักวางแผนทำการทดลองให้ดีแล้วก็มีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตทั่วไปค่ะ

สุกัญญาบุญมีพิพิธค่ะกำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชั้นปีที่3ค่ะคณะเราก็จะเน้นไปทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งพื้นฐานและก็ทั้งในเชิงประยุกต์ค่ะเราเรียนด้วยกัน4ปีค่ะโดยปีที่1เราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานทั้งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษค่ะส่วนชั้นปีที่2เราก็จะเริ่มเรียนเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นชีวเคมีการปฏิบัติการเบื้องต้นค่ะพอชั้นปีที่3เราก็จะเริ่มเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเน้นไปทางสายงานที่เราอยากจะไปอะค่ะอย่างเช่นวิศวกรรมเคมีหรือว่าพันธุศาสตร์พอชั้นปีที่4เราก็จะเริ่มมีการทำสัมมนาทำโปรเจกต์มีเทคโนโลยีการหมักค่ะหรือว่าสหกิจค่ะ

0: ชื่อนายจิรพันธ์พงษ์นุ่มสิริครับกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ครับภาควิชาชีววิทยาครับรู้สึกว่าที่สถาบันแห่งนี้นะครับเขาจะเน้นเกี่ยวกับนําเทคโนโลยีไปใช้ให้พัฒนานวัตกรรมได้เรื่อยๆนะครับก็เลยเห็นว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์กับสายการงานในอนาคตครับในส่วนตัวผมนะครับอาชีพที่ผมจะทำก็คือเป็นนักวิจัยในสถาบันครับเนื่องจากว่าผมมองว่ามันมีความท้าทายในการนำความรู้ที่เราได้จากการเรียนนะครับมาใช้ซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่ความรู้ที่เราได้โดยตรงนะครับมันต้องมีการประยุกต์เพื่อวิจัยสิ่งใหม่ๆวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่ท้าทาย
1: รองศาสตราจารย์นาวีฤทธิบูรณ์ค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของการประยุกต์นะคะการประยุกต์ค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่ามันมีคำว่าไบโออยู่ไบโอเทคโนโลยีนะคะประยุกต์ใช้เนี่ยได้หลายๆด้านด้วยกันนะคะทางด้านอาหารสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีทางด้านเภสัชศาสตร์ทางด้านการแพทย์นะคะก็คือทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะมันเราเอาไปยุกต์ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตขายเป็นทางการค้านะคะ
2: ในการปรับตัวที่เข้ามาที่นี่ก็คือเราต้องขยันเรียนให้มากขึ้นใส่ใจในชั้นเรียนให้มากขึ้นคือมีข้อสงสัยก็คือให้ถามอาจารย์เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วคือเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการที่เราต้องไปทำแลบค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวสอบสำหรับน้องๆนะครับก็จะแนะนำให้ฝึกทบทวนทำโจทย์เก่าในวิชาแกดแพทนะครับก็จะเน้นในทางแพทวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับเน้นแกดภาษาแกดเชื่อมโยงก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการอ่านข้อสอบปีเก่าๆครับมาลองทำมาทบทวนเอาเนื้อหาที่เรียนมาทบทวนครับ
1: คือในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็จะสอบวิชาต่างๆที่ทางภาควิชากำหนดนะคะก็มีวิชาพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เองนะคะอันนี้ศาสตร์ที่เราจะต้องมีพื้นฐานตรงนั้นนะคะเพราะว่าในรายวิชาของเทคโนโลยีชีวภาพเองเนี่ยก็จะมีการใช้คำนวณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างบางวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทคโนโลยีนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรับเด็กที่จบม.6นะคะม.ปลายแล้วก็มันจะมีรอบต่างๆก็คือเราจะใช้ระบบทีแคสตอนนี้นะคะก็คือมี5รอบด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดเกรดนะคะส่วนใหญ่ก็จะ3ขึ้นไปอาจจะมีลักษณะของถ้าเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยเราก็จะกำหนดเกรดที่สูงหน่อยนะคะหรืออุณสมบัติอื่นๆที่เขามีอาจจะได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษทางด้านอีลาแล้วก็บุคลากรนะคะซึ่งเราจะรับแล้วก็จะมีสำหรับผู้พิการด้วยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: อยากจะให้น้องๆสู้ๆนะครับก็ตั้งใจในการทบทวนในการอ่านหนังสื

0: พี่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆคณะที่เราฝันไว้ในสถาบันนี้ก็คงไม่ยากเกินไปครับ
1: ทีแรกที่เข้ามาคือได้ความประทับใจค่ะบรรยากาศของคุณครูอาจารย์เพื่อนๆสังคมที่นี่น่ารักก็เป็นกันเองอบอุ่นค่ะอยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆพอเข้ามาแล้วเราก็จะแบบมีความภาคภูมิใจที่เราทำได้เราเข้ามาได้เรามีโอกาสได้เข้ามาในอยู่ที่จุดที่คนอื่นอาจจะไม่ได้รับก็ได้ค่ะ
2: สำหรับคำแนะนำให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะพี่ก็คิดว่าอาชีพนี้ก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถช่วยคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ทนทานกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็มีแนวคิดที่ว่ารับทานอาหารเป็นยาค่ะเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็มีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีโภชนาการสูงมีสารสำคัญมากขึ้นด้วยค่ะก็คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตได้เรื่อยๆค่ะน้องที่สนใจก็อยากสนับสนุนให้ศึกษาในด้านของชีววิทยาพันธุศาสตร์กับด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพอะค่ะก็คิดว่าน่าจะสามารถเข้ามาเป็นนักวิจัยได้ค่ะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรค่ะอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรสิ่งที่ให้กับสังคมก็คือเป็นส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชค่ะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเป็นการช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยค่ะในการที่เป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่ให้กับชีวิตส่วนตัวของพี่นะคะก็คือให้ความภูมิใจค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีความรักในงานสนใจในงานนี้ด้วยค่ะก็จะมีความสุขในการทำงานนะคะแล้วถ้าเกิดผลงานของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชหรือว่าพัฒนาเกษตรไทยก็รู้สึกดีใจมากด้วยค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลด

0: ดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยและค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับ

0: ท่องเที่ยวก็จะได้เรียกว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหนูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7-9ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
0: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้งตนเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
2: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่าง
0: เงี้ยค่ะโอ้เด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
2: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
1: ๆดูมีความสุขมาก
0: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตรกรน้อย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละลายเองเต็มที่ไปเลย
0: จริงจังเลยค่ะ
2: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
0: ดีจังเลยค่ะแต่เลี้ยวน้อยเลี้ยวน้อยนะคะ
2: ก็จะนั่งเรือออกไปเที่ยวตามเกาะอะไรเงี้ย
0: ไปสโนว์เกิลดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
2: อันนี้เป็นงานวิ่งค่ะวิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
2: คุณพ่อแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
0: อย่างในภาพเลย
2: วิ่งถึงค่ะ
1: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
2: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
0: วิ่งกี่โลคะ
2: 2กิโลค่ะ
0: โอ้ได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
2: ก็คือเป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมดค่ะเป็นกำลังใจให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยค
0: ่
2: ะ
0: นี่ตั
2: วแล้วเขาชม When I be rich
1: I tell them I'm doing อันนี้ชอบไหมคะ
2: เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
1: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
2: ไม่ค่ะไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ลูกเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันไม่มันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: โอ้ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่

0: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
1: ตัว
0: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
1: ค
0: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได้พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
1: ภูมิใจ
0: ใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยใจของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
2: โอ้ดีจังเลยค่ะและโนเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมนั่นเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหมคะมีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นแล้วเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นแล้วนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จ้าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้น

0: ช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมมั้งไหมคะอย่างเช่นงอแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีคำถามว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
0: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BBL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกปี๊บเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปลุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
1: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาตินี่นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่สนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
2: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูอะค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
1: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
2: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็

0: อยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาล่ะลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
0: ขอแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
1: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
0: ์
1: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
0: พลังมาเลย
1: พลังมาแล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาอ้าวสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้วรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
1: ่เขาล
2: งวิ่งค่ะก็จะไปตลอด
1: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
0: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
1: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึง
0: ค่ะ
1: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
0: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะยังงั้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
1: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางตะคิวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสิ
0: คะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
0: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
1: ้
0: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
1: ในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อย

0: เรื่อยดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
1: ์
0: หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
2: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัว
2: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
2: มีส
0: ิเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มีสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: เป็นเหมือนกันนะกลัวเอาให้เลือดออกอ่ะ
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอฮะ
0: ไม่จริง
4: สวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์นี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยหล่อไปกับเราค่ะติดตามกันได้กับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวค่ะสิวพูดเบาๆก็เจ็บตรงที่ต้องไปกดแล้วต้องเอาหนองออกพอออกปุ๊บยังไงรอยก็เป็นมันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกและทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเจอใครที่ไม่เคยเป็นสิวนะคะมาหาหน่อยดิอยากเจอนะมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่3ก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระรัฐนะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษายังไงห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
2: มีสาม
0: ีเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มี
0: เป็นยังไง
2: ด้วยความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็คือเป็นสิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
2: เห็นที่ตา
0: ล
2: ่าเนี่ยนี่ไงนี่เนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นทำยังไงดีอะ
2: ไม่ใกล้อีกแล้วครับ
0: โอเคเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆทีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยละกันนะคะกับประเด็นที่ว่าบีบสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
3: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวอุดตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได้
2: แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสมมติพรุ่งนี้แต่งงานไปงานแต่งงานเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอร์ไลน์นะคะคือเข็มทางการแพทย์เรียกว่าเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะท ิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สไลด์กดอย่าให้เลือดมันออกเยอะดีไม่ดีกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนทักเสบเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยอะค่ะ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
3: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมด
2: เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกันต้องเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอะ
3: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงค่ะแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตอันนี้กดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็มีสิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็นซีสหนองเลยอย่างนั้นนะคะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีลูกกลุ่มคนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
0: มาดูของดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้อ
2: ันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะแปลกน
0: ี้อันนี้เคยเห็นทำตามท้องตลาด
2: เอาเหรอ
0: ใช่อันนี้น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอฮะ
0: ไม่จริง
2: อ้าว
0: พี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็นแต่ว่า
2: อันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มันกลม2อันเลย
0: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
3: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
0: น
3: ี่
0: นะคะอุปกรณ์กดสิว
3: ค่ะ
0: ของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
3: า
0: ะ
3: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมี2หัวหัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนแบบเป็นผดๆแต่ว่ามีจุดดำๆอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเส้นหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอร์ไลท์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
0: กดหน้ากดโชว
3: ์เดี๋ยวเราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นสิวหัวหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอร์ไลท์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
0: อันนี้ค่ะ
3: ค่ะ
0: เคยเห็นตามท้องตลาด
3: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อยู่เนี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอร์ไลท์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อ 100% คือบางคนคิดว่าเช็ดแค่กอฮอล์ก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักกันแต่แบคทีเรียบ้านๆนี่ยังไม่เกิดฝีหนองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเชื้อหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อใกล้เคียงกลุ่มวัณโรคเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่ตามน้ำตามดินส่วนด้านนี้ก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นหัวที่ใช้กดสิวแต่เราถ้าเกิดให้จับดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบห่วงมันคมและเล็กบางยี่ห้อหรือเคยใช้อ่ะถ้าหัวที่กดมันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วมันแบบมันแหลมมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้น อุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางลักษณะว
0: ิ
3: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสเตเลสสิวก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
2: เคยนะผมเคยอยากลอง
0: เคยกดสิวเองไหมคะ
2: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมันดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
0: อ๋อใช้เองเป็นไง
2: สิวไม่ออก
3: นี
2: ่แต่เป็นวงกลม
3: ใช่
2: แล้วก็เป็นหลุมรอย
0: หลุมแล้วก็คือแผลสะเก็ดเป็นรอยแบบนั้น
3: ใช่แล้วบางคนแบบ ถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อะค่ะกดแล้วสิวอุดตันไม่ออกม
0: ัน
3: กลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะ อันนี้จะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างนี่คือ ที่อาจารย์หมอพูดมาเลยอะคือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านหมดแล้วเรื่องสิวอะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีกซึ่งหนูเป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนก่อนที่จะกดด้วย
3: ค่ะ
0: หนูไม่มีรูระบายนะหนูใช้ระเบิดบึ้ชระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
3: ไม่แนะนำ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะปลอดภัยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
2: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึกแต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
0: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบเร่งด่วนบ้างคะ
3: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการสิวให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาไปเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงสิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบแกะชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของรอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวแบบเป็นร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
2: มันเจ็บไหมคะเลเซอร์
3: เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่า non ablative laser คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่ม vascular laser นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงจะยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็น vascular laserพวกPulse Dye Laser 595 นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยดำสิวนะคะเราก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะจะเป็นกลุ่มพวก NDAC Laser แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ Pico Laser นะคะเป็น Non Ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆเป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพนหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได้เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้งสองอันนี้ไม่ได้ดับทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่า semi ablative laser ซึ่งก็มีในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมี fractional erbium yak fractional CO2 อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่ม radio frequency มีหัวมีมากมายเลยค่ะแต
0: ่
3: อ
0: ัน
3: นั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดประมาณ 5-7 วันบางเลเซอร์พวก fractional pico เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เราต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับถ้าเป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
0: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้านอกจากพักหน้าแล้วเราต้องพักนานด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
2: ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนทำอย่างรักษาหลุมสิวอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าแบบเขาจะเป็นรอยแบบสะเก็ดทั่วหน้าแล้วก็เหมือนรักษาหลุมสิวจะดูยากกว่ารักษาสิวปกติ
3: ใช่ไหมใช่ค่ะถึงเน้นย้ำว่าแบบต้องรักษาคุมอาการสิวให้ดีก่อนที่จะรักษารอยค่ะ
0: ถ้าเราเคยทำเลเซอร์แบบที่คุณหมอพูดมาคุ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกอย่างที่เคยทำแล้ว
3: รักษารอยสิวไม่ใช่มีแต่เลเซอร์นะคะในบางคนที่แบบว่าไม่สะดวก ที่จะมาโรงพยาบาลบ่อยๆในช่วงยุคโควิดหรือว่าไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆแล้วก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะเราก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็นิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
2: แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย์หม
3: อจริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือมี4อย่างนะคะอันเรื่องเลือกของการผลัดเซลล์ผิวพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการผลัดเซลล์ผิวก็จะน้อยลงก็เกิดสิวอุดตันได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรามีการสร้างไขมันเยอะขึ้นเราเรียกว่าซีบุ้มอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็จะเริ่มมีสิวขึ้นเพราะว่าเริ่มผลิตต่อมไขมันหรือซีบุ้มเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ C acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาอาศัยพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียชนิดนี้บางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ผัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็จะมีสีอย่างนี
2: ้อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่น
0: ค่ะ
2: แล้วจุดจบของมันล่ะ
0: เมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิวอะ
3: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่น้อยลงเนี่ยค่ะ
0: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
2: อะไรครับ
0: นี่เลย
2: แ
0: มสมีใครเป็นบ้างหนูขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี้แล้วมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็นผ้าหลักๆก็จะมีประมาณ4อย่างนี้ที่เราเคยเห็นแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นสิวมากที่สุดคะ
3: ขึ้นอยู่กับผิวคนไข้อันนี้ที่เราแนะนำก็คือเป็นเราเรียกว่ากลุ่ม surgical mask นะคะอันนี้ก็อาจจะป้องกันพวกเชื้อโรคโควิดได้ค่อนข้างดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องเลือกมันก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อถ้าผิวสากเกินไปคนไข้ใส่ก็แพ้ surgical mask ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
2: ในส่วนตัวผมอะผมเป็นสิวตอนใส่แมส
0: ผ้า
3: แมสผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้คนเป็นสิวจะต้องใช้แมสผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคอลแมสจริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่ส

0: เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสเนี่ยทางการแพทย์ในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆแล้วค่ะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัว O นะคะหลังจากที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสแล้วแบบสิวชอบขึ้นรอบปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสอาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก็จะใช้เซอร์ติคอลก็ได้ใส่แมสผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำช่วงอากาศร้อนน่ะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกินไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
1: เป็นยังไงว้าวเลย
2: กลับบ้านขายแล้วนะแมสที่อยู่ในสีดำอ่ะ
1: แล้วก็คือสีดำก
2: ็สีดำเต็มเลย
1: แฟชั่นไง
2: ใช่
1: ม
2: ัน
1: เท่
0: อาจจะใส่การกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะที่
1: ได้
0: แต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเงี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนเสียดสีรีฟริกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสีได้ง่ายขึ้น
1: สมใช่มัน
2: ตอนนี้คนคิดแบบนี
1: ้ตอนนี้คนคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
0: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟิตพอดีใส่แล้วมันไม่ได้เสียดสีมากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
1: โอเคโอ้นี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกแมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้หน้าเราเละไปเลยก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟเรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยิน พูดทำไมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพชร
2: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะช่วง
1: คาง
2: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
1: ใต้ปีกจมูก
2: ใช่จะมาอยู่แค่นี้เลย
1: มันก็จะมาตรงนี้บ่อย
2: ๆ
1: กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
0: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็รอบปากที่บอกไว้แล้วว่าเป็นรูปโอโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับอาการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนดกคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี่ยค่ะต้องเป็นสิวที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายเยอะอันนั้นอาจจะต้องระวังเช่นในผู้หญิงอาจจะมีซีสต์ในรังไข่เป็นภาวะ PCOS หรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกของต่อมหมวกไตได้เลยนะคะอันนั้นก็ต้องระวัง
1: ก็ดูนะผู้หญิงที่เป็นสิวตรงนี้ฉันต้องระวังแล้วล่ะ
2: นะแต่มันควบคู่กับปัจจัยอื่นด้วย
0: ใช่ต้องมีอาการรุนแรงอื่นๆด้วย
1: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
0: ้ที่โซน
1: ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรไหม
0: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้าเป็นทีโซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิวก็มักจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก 7-8 ขวบเนี่ยเริ่มมีสิวอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมวกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
1: ่โอเคก็สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมออย่างไรบ้างก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมอ

0: ทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็มีตั้งแต่รุนเล็กน้อยบางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ประเมินความรุนแรงจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรักษามันต้องเพทย์ถ่ายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยเราก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสแมสมีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะ pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบไมเจอไรเซอร์หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสเนี่ยบางทีมันเสียดสีทำให้ผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้นผื่นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูตรอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อเหนอะหนะถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไม่ควรจะใช้แบบว่าออยเมนต์ขี้ผึ้งหรือออยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ครีมบำรุงในเนื้อในรูปของโลชั่นหรือเนื้อครีมไป
0: นี่แหละค่ะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้เนาะเราจะรู้วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ากลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะผิวสิวจ้า

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่มากที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกลในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้าง

จอชจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะ

0: รวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย
0: น้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะ
2: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
3: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
1: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ คือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้ก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอาบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
3: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอาบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
1: เล่นสนุก
3: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
1: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
3: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอาบันให้อาบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
1: นี่คือความแตกต่าง
3: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
1: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
3: ใช
1: ่จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
3: เพื่อ
1: ตัวเอง
3: จะเหนือกว่า
1: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
3: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
1: สนุกละ
3: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้าน

0: ลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
1: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
0: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออาบันอาบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: ด
0: ู
1: เป็นเหยื
0: ่อหมอก็จัดการอาบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: มันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
1: ่
0: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังมีอำนาจอยากเหนือกว่าอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อาบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ
1: ซ
0: ึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบาลเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผู
0: ้
1: หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กำแล้วจะต้องอยู่ใน
0: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกนะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้เขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉันเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มาก
1: ล
0: ุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้บอกเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียว จอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงๆความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโอ้หนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับ

0: มากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหนูหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการณ์ล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนา
1: ะ
0: ถ้าตัวเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่
1: เดิมเคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อ

0: ็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือทางจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2ต่อ2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: นี่ก็สวยสวยสวยสวยนี่โอ้ยนี่สวยมากน่ารักตะมุตะมีหนึ่ง
2: คร
1: ับ ไอ้นี่ก็สวย
2: สวยสุด
1: ๆหมายถึงของเหรอ
2: ใช่ดิก็หมายถึงของไงจะให้หมายถึงคุณไงอ่ะนี่หลงตัวเองนะเนี่ยเฮ้ยคุณเอง
3: ช่วยด้วยคร
2: ับ
3: ม
2: ี
3: คน
2: จะ
3: ฆ่า
2: ผม
1: โอ้ย
2: โอ้ยโอ้โห
1: เบอร์อะไรเนี่ย
2: นี่ตกลงว่าคุณซื้อของมาฝากแม่ผมหรือว่าซื้อมาขายแม่ผมเนี่ยซื้อมาซะเยอะเชียว
1: ซื้อมาฝากสิแต่พอเข้าไปในร้านก็สวยทุกอย่างเลยอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วอีกอย่างฉันอยากร่วมทำบุญกับมูลนิธิรามาธิบดีด้วยเออว่าแต่คุณแม่คุณชอบแบบไหน
2: แม่ผมเหรอแม่ผมก็ชอบแบบน่ารักน่ารักนิสัยดีๆคิ้วเข้มตาคมๆผมยาวๆ
1: ไม่ใช่แล้ว
2: ก็งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าแต่ว่าผมว่าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณเป็นแบบให้ผมดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปส่งไปให้แม่ผ
1: ม
2: แล้วให้แม่ผมเลือกเพราะตอนนี้แม่ผมไปทำบุญกับเพื่อนอยู่อะโอเคไหม
1: ก็ได้
2: โอเคงั้นแต่เป็นแบบให้หน่อยนะ
1: ได้เลย
2: ป๊าบ
1: นี่นะ
2: ครับผมพร้อมครับไปครับผมสวยมากมากหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โห
1: ดีมั้ยดีมั้ยเนี่ย
2: ดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงครับ
1: อ
2: ุ๊
1: ยคุณโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวมัน
2: เอาอุ๊ยคุณอิง
1: เป็นอะไรอ่ะย่อ
2: ตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังย่อที่หลังแต่หลังย่อที่ไหนล่ะโอ๊ยหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
2: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: อุ๊ยอุ๊ยอย
3: ่าเพิ่งพี่ก้าพี่ก้าช่วยป้องหน่อยนะ
4: เขย่าจนตาไหลมารวมกันเลยไหมเนี่ย
3: โอ้ย
4: เดี๋ยวมาไปตั้งคิวกับป้าแป๊บ
3: โอ้ย
4: ไอ้กวนนึกเกิน
3: นะนะพี่ก้านะ
5: ครับนะครับนะครับ
3: ข้าว
5: นะครับนะ
2: นี่ต้องไปกลัวอะไรพี่ก้าเขาเนี่ย
6: ก็ป้องอยากเรียนหมอไงป้องก็เลยอยากเรียนรู้งานก่อนคนอื่นป้องก็เลยจะตามพี่ก้าเนี่ยไปที่ทำงานด้วย
4: เอ้ยแต่วันนี้ฉันเพียแล้วเว้ยเพียมากเลยป้องออกเวรกะดึกมาด้วยฉันไม่มีแรงจะพาแกไปเรียนรู้งานหรอกเว้ย
6: เสียดายจังเลยป้องอุตส่าห์ได้เบอร์เจ้าของร้านกาแฟหน้าหมู่บ้านมาแล้วด้วยสิ
4: จริงหรือ
6: จริงสิ
4: ได้เบอร์มันแน
6: ่
4: นะ
6: แน่สิแต่บอกเลยว่าไม่ได้แค่เบอร์ได้ทั้งไลน์ได้ทั้งเฟซเลย
4: พี่ป้องอยากรู้อะไรนะเดี๋ยวพี่จะสอนงานทุกอย่างเลยป้องเอ้ย
6: โอ้ยพี่ก้า
1: เมื่อกี้นะบอกว่าไม่ว่านะแต่พอป้องบอกให้เบอร์สานี่ก็คือแบบยอมทุกอย่างเลยนะ
6: ก็อย่างที่บอกนั่นแหละพาผมไปเรียนรู้งานก่อนแล้วหมอคนไหนสวยๆเนี่ยอย่าลืมแนะนำนะ
2: ป้องหูเฮ้ยน้อยหน่อยป้อง
4: ไม่เป็นไรป้องไอ้ป้อง
2: เอาเบอร์มาเลยเอาเบอร์มาเลย
6: ขอดูผลงานก่อนดีไม่ดีเนี่ยจะตัดสินใจอีกที
4: ไม่ต้องห่วงเลยนะเว้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะเป็นคนประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้กับน้องเองรับรองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่ตรงนี้เลย
6: เอ้าไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอ
4: คนเราถ้าใจมันรักมันเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ
6: ์มาพี่ก้าต้องพร้อมเรียนรู้งานแล้ว
4: พร้อมแล้วใช่ไหม
6: ครับผม
4: งั้นเริ่มงาน ขั้นแรกเลยแกไปซื้อกาแฟให้ฉันก่อน
6: ซื้อกาแฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนไข
4: ้
6: อ
4: ่
6: ะ
4: เฮ้ยเกี่ยวสิวะคนที่เราจะเรียนหมอเนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มจากการฝึกข้อเท้าก่อนเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีบวิ่งไปทันเวลาแหมมองสายตาแบบนี้นี่คิดว่าฉันหลอกเหรอฮะนี่ฉันพูดจริงๆถ้าแกอยากจะเรียนรู้งานแกก็ต้องทำ
6: ก็ได
4: ้ดีมากไอ้น้อง
6: เดี๋ยวป้องไปซื้อให
4: ้ดีโอ้ยยิงก็มาได
6: ้ป้องไม่ได้ตั้งใจ
4: ไม่ตั้งใจ
6: ป้องไปแล้ว
4: ขยี้ด้วย
0: หลอกใช้ซะเลย
4: โอ้ยเหยียบสบี้เลยมุก
6: มาแล้วพี่ก้า
4: ดีมากกาแฟเปล่าใช่ไหม
6: กาแฟแก้วใหญ่ๆนี่ป้อนป้อน
7: ไม่ต้องป้อนดูดเองได
6: ้อร่อยไหมอ
7: ร่อยขึ้นตา
6: อร่อยกินมาก
4: อ่ะขั้นตอนต่อไปแกไปซื้อซกเล็กให้ฉันแล้วก็ขอเลือดเยอะๆด้วย
6: นี่มันไม่เกี่ยวกับงานแล้วนะพี่ก้า
4: เฮ้ยเกี่ยวสิเพราะงานเราเนี่ยนะมันต้องเจอเลือดเยอะฉันก็อยากจะรู้ว่าแกเนี่ยกลัวเลือดหรือเปล่าและมองสายตาแบบนี้อีกแล้วนี่มันเป็นเคล็ดลับการฝึกจิตใจเลยนะเว้ย
6: ก็ได
4: ้ไปไม่ได้กินฉันหรอก
6: รู้เยอะนะ
0: โดนอีกแล้ว

0: ี่เลยครับผม
1: โอ๊ยขอโทษ
2: ขอโทษอะไรเหยียบเป็นเต็มเลย
1: มองไม่เห็นอ่ะซกใหญ
3: ่ซกเล็ก
4: โอ้โหเลือดเพียบเลย
2: ดีดีดีดี
1: อ้าวทำไรอะพี่ต้า
2: จะนอนไง
1: นี่กาแฟก็ไปซื้อมาให้ซกเล็กก็ซื้อมาอีกแล้วทำไมไม่สอนงานสักทีอะ
2: ก็นี่แหละคือการสอนงานคือฉันจะนอนแล้วแกเนี่ยต้องเฝ้าฉันใช่ไหมเพราะว่างานของเราเนี่ยนะมันมีเข้ากะดึกด้วยถ้าเกิดเวลาฉันนอนแล้วเห็นคนอื่นเขานอนเนี่ยแล้วถ้าเกิดแกง่วงตามเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดฉันนอนฉันตื่นมาเห็นว่าแกไม่ง่วงเนี่ยนะแสดงว่าแกเนี่ยผ่าน
1: โอเคได้งั้นเดี๋ยวป้องไปตรวจดูรอบๆก่อนนะ

0: นี่แกไม่หลับสักนิดเลยเนี่ย
1: โอ้ยต้องไม่หลับหรอก
0: เก่งมากอย่างนี้ถือว่าผ่าน
1: ต้องมีกิจกรรมให้ทำเยอะ
0: เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ต้องหากิจกรรมทำมันจะได้ไม่ง่วงไง
1: ไม่งั้นต้องหลับแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยไม่ได้นอนนานผมยับต้องเซ็ตผมซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์แผนกฉุกเฉินหมดมันต้องเนียบตลอดปั๊บปั๊บเปิดกล้อง
1: พี่นั่นแหละ
0: แล้วทำไมหน้าฉันเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: ก็ป้องวาดให้ไงเป็นไงชอบใช่ปะ
0: แกมาวาดหน้าฉันทำไม
1: เอ้าก็ป้องฝึกเป็นหมอศัลยกรรมอยู่ก็เลยออกแบบหน้าให้พี่ไง
2: หายากนะเว้ย
1: ดูท่าทางชอบนะเนี่ย
2: ชอบดิจริงจังบวกกับเล็กคาราบาว
1: ชอบจัง
3: อะไรนะครับเฮ้ย
1: ไอ้ป้องช่วยด้วย
0: ไอ้ป้องมันเขียนหน้าฉันอ่ะ
1: ก็พี่ก้าหลอกใช้ป้องหลอกให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละ
3: อ๋อถ้าอย่างงั้นก็สมควรโดนเขียนแล้วพี่ก้า
4: อ้าวแต่เขียนหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะดีกว่าหน้าเดิมอีก
0: อ้าวนี่เหมือนด่าว่าหน้าเก่าขี้เหร่อ่ะดิ
4: โอ๊ยหยอกเอิญ
0: ด่าไว้ก่อน
1: ไอ้ป้องพี่ก้าเนี่ยใช้ป้องให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่นั่นแหละปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยให้พี่ก้ามานวดให้ป้องเลย
0: ไม่นวดนี่ฉันยังไม่คิดบัญชีกับแกนะ
1: ไม่อยากได้เบอร์สาวร้านกาแฟใช่ไหม
0: โอ้ยนวดกันนะ
1: เอาตรงไหนมานี่เลยนี่เลย
0: ได้หมดเลยจับกระสายก็ได้นะ
1: เยี่ยมโ
4: อ้ยเฮ้ยเสียไหมคะ
3: เฮ้ยใครอะไอ้ป้องไปเปิดดิ
1: โอ้ป้องนวดอยู่พี่ป้องมาไปดิ
3: ไปป้องแกล่ะไป
2: ไปเปิด
1: ไม่เหลือใครแล้วล่ะ
2: เออใช
1: ่พี่คนเดียว
2: พี่เหรอ
5: จ
2: ้าได้สับ
5: โอ้ยโอ้ยใช้ไม่ได้เลย
0: ไปยังไงอ่ะเฟ
6: มอ๋อผ่านมาทางระเบียงครับเลยแวะมาปีนขึ้นมาน
0: ี่ขนสไปเดอร์แมน
7: นึกว่าใครกำนันเป็นเอง
6: ไม่ใช่ครับไม่ใช่นักวิทย์ครับพี่
0: เขามาก็ดีแล้วนุ้ย
3: ใช่เพราะว่าเนี่ยพวกเรานะกำลังปวดเมื่อยตัวกันอยู่เลย
4: ใช่
3: ยังมีวิธีอะไรที่ทำให้เราหายเมื่อยเนื้อตัวไหม
6: มีครับแต่เราใช้อุปกรณ์เนาะอาจจะต้องมีอุปกรณ์นะครับงั้นไปดูกันเลยไหมครับ
3: ได้เลยครับ
6: โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายืดเหยียดครับพี่แอม
8: จ้า
6: แต่วันนี้เราจะมีผ
8: ้
6: าขนหนูอุปกรณ์บ้านๆของเราเลยซึ่งผ้าขนหนูเนี่ยนอกจากจะใช้ทำความสะอาดร่างกายหรือเช็ดนู่นเช็ดนี่นะฮะเราก็เอามาเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือยืดเหยียดได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ของพี่แอมทำไมยาวของผมสั้น
8: พี่ชอบยาว
6: อ๋อครับ
8: ไม่ถนัดสั้นไม่ถนัด
6: ก็คือจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้นะครับเท่ากันให้อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่เรานะครับไม่ต้องสั้นมากเกินไปเนาะเอาประมาณช่วงหัวไหล่เนี่ยมาใช้ได้
8: หรือ
6: จ
8: ะ
6: ใช่ครับหรือว่าจะเป็นยาวอย่างนั้นแบบพี่แอมก็ยังได้อยู่เหมือนกันโอเคแต่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างเนาะพร้อมไหมครับพี่แอม
8: พร้อมค่ะ
6: โอเคมาดูท่าแรกกันเลยนะฮะท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราถอยขยับเอามือเนี่ยมาจับเก้าอี้ไว้เนา
8: ะ
6: ท่าแรกจะเป็นท่ายืดบริเวณต้นขาด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้พี่แอมเนี่ยเอาผ้าคล้องเท้าด้านข้อเท้าด้านซ้ายไว้เนาะ
8: จึ๊บ
6: เท้าด้านขวาก็ได้ครับขอโทษทีของพี่แอมด้านขวาเน
8: า
6: ะจากนั้นเอามือเท้าขึ้นแล้วยกขาขึ้นมาใช้มือด้านขวาของพี่แอมนะครับดึงขึ้นแล้วมือด้านนี้น่ะประคองเอาไว้เนาะ
8: โอเค
6: ตรงๆลองดึงขึ้นเยอะๆนี่รู้สึกตึงบริเวณไหนครับ
8: ตึงหมดเลยจริงตึงตั้งแต่ตรงเนี้ยแหละแต่อีกเนี้ยเนาะเนี้ยน่องขาเนี่ยตรงเนี้ยหน้าขา
6: ต้นขาด้านหน้าคร
8: ับ
6: ต้นขาด้านหน้า
8: ใช่ไหมต้นขาด้านหน้าแล้วก็เอวก็ตึง
6: คีย์บอร์ดมันก็จะทำค้างไว้10-15วิเหมือนเดิมครับพี่แอมค้างไว้อย่างนี้เนาะให้รู้สึกตึงพอไม่ต้องรู้สึกเจ็บนะฮะถ้ารู้สึกเจ็บเนี่ยเราควรจะผ่อนลงมาสักหน่อยนึงอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันยังไม่ตึงเราก็ดึงขึ้นไปได้นะฮะค้างไว้ถ้าเกิดครบ10-15วินะฮะเราก็ค่อยๆเอาลง
8: ปลายขาต้องงุ้มต้องอะไรไหม
6: ไม่ต้องครับเราแค่ให้ขาเนี่ยมันพับไปด้านหลังเท่านั้นเองเดี๋ยวลองเปลี่ยนอีกข้างไหมฮะด้านขวาเนาะมันจะได้เข้ากันนะฮะทีนี้ก็จะเป็นทางสายจักรนะฮะ
8: เปลี่ยนอีกข้าง
6: นะฮะด้านขวาครับจับหาที่จับไว้จะพิงกำแพงหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ก็ได้ครับลองเอียงดูเนาะจากนั้นก็ค่อยออกแรงครับดึงขึ้นจะไม่ลองจับใช่ไหมครับพี่แอมจะลองดูเนาะฮึบทำตัวให้ตรงเข้าไว้นะครับยืดตัวขึ้นมา
8: ได้ไหม
6: เออค้างไว้เนาะให้รู้สึกตึงบริเวณหน้าขานะครับ
8: โอเค
6: ถ้าเกิดอยากให้มันตึงขึ้นอีกก็ลองดึง
8: ขึ้นไปอีกใช่ไหมแล้วก็ยิ่งตึงยิ่งดีเนาะยิ่งหายแต่อย่าให้เจ็บ
6: อย่าให้เจ็บครับเอาให้ตึงนะ
8: จ้า
6: ค้างไว้นะครับท่าแรกนะฮะยืดหน้าขาของเราสมมติครบแล้ว3 2 1เอาลงลืมบอกไปอย่างครับพี่แอมก็คือระหว่างที่เราทำเนาะในการหายใจหายใจตลอดเวลาครับส่วนท่าที่2ก็อยู่กับท่ายืนเดิมนะฮะแต่ทีนี้เราจะมายืดส่วนบนกันบ้างให้พี่แอมนะครับเอาผ้าเนี่ยฮะไว้ด้านหลังเลย
8: เอาด้านหลัง
6: ครับมือซ้ายเนาะหลังมือนะครับหลังมือนะฮะชิดติดกับหลังเนาะแล้วก็จับเชือกเอาไว
8: ้โอเค
6: ในลักษณะนี้นะครับ
8: โอเค
6: ท่าจะเป็นลักษณะนี้เนาะท่านี้นะครับท่าเดียวจะได้ถึงการยืด2ส่วนเลยก็คือหลังแขนกับหัวไหล่นะครับถ้าเกิดลักษณะนี้เนาะเราดึงมือขวาขึ้นไปลองดึงมือขวาขึ้นนะฮะมือซ้ายมันจะตามมาเนาะท่านี้จะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายมากเลยยิ่งเราดึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งตึงนะฮะแต่ไม่ต้องถึงเจ็บนะฮะเอาแค่ตึงพอทำอย่างนี้ค้างไว้10ถึง15วินะฮะพยายามลงค้างไว้หน่อยรู้สึกหน่วงๆบริเวณไหล่หน้าไหมฮะ
8: ใช่จ้าหน่วงจ้า
6: โอเคค้างไว้สมมุติ3 2 1ครบ15วิแล้วลองดึงลงฮะใช้มือซ้ายดึงลงเนาะดึงลงมาเยอะๆดึงลงมาเยอะๆดึงลงมานี่รู้สึกยังไงฮะ
8: รู้สึกดีจ้า
6: ตึงบริเวณต้นแขนนั้น
8: ใช่ๆตึงบริเวณตึงข้างที่โดนดึง
6: ใช่ครับ
8: นี
6: ่ต้นแขนด้านหลังของแขนขวาเนี่ยจะรู้สึกตึงเนาะ
8: ใช่ๆ
6: ทำงี้ค้างไว้เหมือนกันเลยค้างไว้นะฮะหายใจเข้าออกตลอดเลยสมมุติ3 2 1โอเคครบแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างไหมฮะ
8: โอเค
6: ทีนี้ลองเอามือซ้ายอยู่ด้านบนบ้าง
8: มือซ้ายด้านบน
6: เชื่อมมือซ้ายด้านบน
8: มือซ้ายขวาครับ
6: หลังมือชิดติดหลังเลยจับเชือกเอาไว
8: ้เชื่อม
6: เหมือนเดิมครับค่อยๆดึงลงใช้มือขวาดึงลงรู้สึกตึงนะฮะ
8: โอ้ตึง
6: แขน
8: ตึง
6: ด้านหลังของแขนซ้ายเนาะ
8: ไอ้แขนนี่ต้องแนบหูไหมหรือว่าต้องแนบไหมจ๊ะ
6: เอาแค่จับเชือกไว้ตลอดนะฮะ
8: โอเคร
6: ู้สึกว่าล้างเชือกไว้อย่างเดียว
8: ตึงมากตึงลงจักรแล้
6: ใช่ครับ
8: รู้สึกตึงตรง
6: ค่อยหายใจช้าๆสมมุติ3 2 1ครบ15วินาทีแล้วค่อยๆดึงขึ้นครับดึงขึ้นค้างไว้ทีนี้เราจะยืดไหล่หน้านะฮะของแขนขวาเนาะ
8: จ้า
6: ค้างไว้ครับหายใจเข้าปกตินะสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราค่อยๆผ่อนนะครับ
8: ค่อยๆผ่อนอีกแล้วใจดีจัง
6: คนเราผ่อนกันฮะเดี๋ยวมาดูถ้าเราไปเนาะทีนี้เราจะมาเล่นกับเก้าอี้กันบ้างเดี๋ยวเราลองเลยอันดับแรกนะครับแอมให้พี่แอมนั่งไม่ต้องเต็มเนาะนั่งครึ่งเก้าอี้พอจะได้มีระยะเหลือนะฮะโอเคท่านี้จะเป็นท่ายืดบริเวณน่องนะครับเดี๋ยวให้พี่แอมคล้องผ้าเนาะไว้ที่ฝ่าเท้าเลยโอเคจากนั้นค่อยๆเหยียดตั้งท้นเท้าไว้ที่พื้นนะครับเข่าตึงเนาะจากนั้นค่อยๆออกแรงดึงให้ขาเนี่ยเข้าหาลำตัวไม่ต้องยกขาครับไม่ต้องยกขาวางส้นเท้าไว้เนาะแล้วดึงเข้ามาจะรู้สึกตึงบริเวณน่องท่านี้
8: ถ้าได้ยินเสียงพี่เลิมต้องตกใจนะ
6: ครับ
8: พี่มึงกินข้าวเมื่อกี้นี
6: ้ถ้างี้ค้างไว้นะฮะเหมือนเดิมเลย10ถึง15วิ
8: แล้วหลังตรงไหมหลังไง
6: หลังเนี่ยตรงก็ได้ครับแต่ตรงก็จะดีกว่าเนาะ
8: ตรงไง
6: สนามประมาณ
8: ไอ้นี่ยาวไงผ้าพี่ยาว
6: ลองกดส้นเท้าลงที่พื้นก่อนนะฮะทำถึงสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
8: จ้า
6: โอเคครับตั้งส้นเท้ารอเลยเอาผ้าคล้องมาครับออกแรงดึงให้รู้สึกตึงบริเวณน่องนะฮะ
8: ตึงตึงตึง
6: ตึงไหมฮะ
8: ตึง
6: นั่นแหละฮะ
8: ตึงตึงตึงมีเรื่องแล้ว
6: คนละตึงครับ
8: น้องจะไม่รักได้จ้าโอเคไหม
6: ค้างไว
8: ้
6: สามสองหนึ่งโอเคผ่อนได้ครับท่านี้น้องก็จะไปยืดบริเวณน่องสำหรับใครที่เดินขึ้นมาเดินทั้งวันเดินขึ้นกระไดนะครับเราก็สามารถใช้ท่านี้เนี่ยยืดได้เพราะว่าบางคนเนาะเดินทั้งวันขึ้นรถขึ้นลาใช้ร่างกายเยอะนะครับมาถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจทำให้เราปวดเมื่อยได้ท่าพวกนี้ก็จะบรรเทาเพื่อให้เราใช้ชีวิตในวันต่อๆไปได้ครับ
8: แล้วก็พวกใส่ส้นสูงด้วย
6: ใช่เพราะว่าพวกคนที่ใส่ส้นสูงเนี่ยน้องเขาเก่งตลอดท่านี้ช่วยได้เหมือนกันก็ฝากไว้นะคะกับท่ายืดเหยียดเนาะกับท่าขนหนูนะครับสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยหาได้ง่ายมากเลยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าเราจะเอาผ้าขนหนูเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายให้หายเมื่อยได้ด้วย
4: ใช่ค่ะดีมากเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแถมยังทำให้ร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่นผ่อนคลายจากการทำงานหนักมาทั้งวันด้วยค่ะ
3: ใช่เจ๋งสุดๆเลยครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆด้วยนะขอบคุณมากนะครับ
0: เดี๋ยวฉันว่าเมื่อกี้นะที่เขาสอนท่าออกกำลังกายยังไม่ครบนะมันยังเหลืออีกท่านึง
1: ท่าอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: เหรอเดี๋ยวจะบอกให้นี่ท่านี้ค่อยๆไปนี่ปั๊บ
9: ว้าวเบอร์สามไม่เอาเดี๋ยวฉันจะเอาเบอร์สารามาให้แกไม่ได้ไม่ได้จังหวะนี้ต้องชำระไป
10: ต
9: ายแล้วหยุดยืนนั่งนิ่งอยู
10: ่ไม่จะตายจะกระเลยเหมือน
9: อ้าวเหรอ
11: ป้อมหุบกระดม
12: ครับ
11: หุบมันดีๆหน่อยดิมันโดนหัวฉันเนี่ยโอ๊ยตายแล้ว
12: ขอโทษครับท่านประธาน
11: ป้อมมันโดนเท้ากัน
12: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
11: อีร่มนี่ก็ทิ้งๆไปเลยไป
12: ได้ครับ
11: มันเจ็บนะเนี่ย
12: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนล่มไปทางไหนอ่ะ
11: โอ้ยตายแล้วโอ้ยสมองเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
4: ได้ค่ะ
11: ที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
4: อ๋อละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
12: คร
4: ับ
12: ท
4: ่
12: านประธาน
11: พี่เลื่องเลยนะพี่เช็ดเองดีกว่า
13: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่

0: เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: ห
0: น
1: ูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางออกมาไกลจากกรุงเทพสักนิดหนึ่งเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นคนขอนแก่นครับเขาจะเป็นใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมนายวราวุฒิแสงสีเหลืองนะครับชื่อเล่นชื่อพับครับอายุ17ปีครับ
2: สวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์ดียตาลชื่อเล่นชื่อซันเดย์ครับอายุ16ครับ
3: เป็นนักกีฬายูเอสูครับแชมป์โลกดูโอชายครับคือเล่นคู่กัน
0: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องซันและน้องพับกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้องครับผมได้ข่าวว่า2คนเนี้ยเป็นแชมป์โลกของกีฬายูยุเสือครับ
4: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นแชมป์เมื่อไหร่ครับ
4: พฤศจิกาที่ผ่านมา
0: จริงเหรอครับโอ้ก็คือเพิ่งชนะมาหมาดเลย
4: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่เราไปเป็นแชมป์โลก
4: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ
0: แล้วเราอ่ะ
5: ตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรเงี้ย
0: เหรอแล้วเดี๋ยวเป็นแชมป์โลกนี้อายุเท่าไหร่กันอ่ะ
4: 16ครับ
0: 16
5: 16ครับ
0: 16ทั้งคู่เลยเหรอโอ้โหกีฬาที่บอกว่ายูยุสึเนี่ยมันคือกีฬาอะไรเอาจริงพี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนกัน
4: ก็จะเป็นคล้ายๆยูโดครับมีทุ่มมีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเตะต่อยเข้ามาด้วย
0: มีทุ่มมีล็อกมีเตะมีต่อย
4: ใช่
0: แล้วกีฬานี้มันต้องเล่นกันยังไงครับ
4: ก็จะมีประเภทต่อสู้แล้วก็ประเภทเป็นดูโอโชว์ครับ
0: อ๋อคือมีต่อสู้แล้วก็ดูโอโชว์ต่อสู้นี่คือเราต้องไปแข่งกับเขาใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: แข่งการนี้แข่งประมาณไหน
4: จะมี3พาร์ทพาร์ทแรกก็เตะต่อยพาร์ท2ทุ่มแล้วก็พาร์ท3ล็อก
0: อ๋อก็คือมันก็ได้แยกประเภทไปแต่ต้องแข่งทุกแบบถูกไหม
4: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นดูโอเราต้องทำยังไง
5: ก็เป็นคู่กัน
4: เป็นคู่ครับแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วเขาก็จะให้คะแนน
0: ก็คือเรา2คน
5: ใช่คร
0: ับ เล่นคู่กัน
5: ใช่ครับ
0: ก็คือต่อยกันจริงเหรอ
5: ก็แสดงนิดหน่อยคร
4: ับ แสดงให้มันแบบเป็นเหมือนฉากบู๊อ่ะครับ
0: อ๋อเหมือนแบบสตันแมนในหนังอะไรเงี้ยเหรอ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อก็คือเล่นจริงๆต่อยจริงๆเหมือนฉากบู๊แล้วก็ทําให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเก็บคะแนน
4: ใช่ครับ
0: ต้องมี3แบบเหมือนกันมั้ย
4: ก็มีครับเขาจะมีท่าบังคับมาให้ครับจับเสื้อล็อกคออะไรอย่างง
0: ี้
4: เราต้องทําที่เขากําหนดมาให้แล้วเราก็ไปคิดเพิ่ม
0: ท่าอ๋อเราต้องไม่คิดท่าเพิ่มเองด้วย
4: ใช่ครับ
0: เขาให้คะแนนจากอะไรบ้างพอรู้ไหมครับ
4: ความถูกต้องความสมจริงแล้วก็ความแข็งแรงครับ
0: ตอนนั้นคือเป็นรุ่นเยาวชนถูกไหมครับ
4: ใช่ใช่
0: แล้วตอนนั้นได้รับรางวัลมาเท่าไหร
4: ่ได้แชมป์โลกได้200,000ครับ
0: 200,000เราอะ
5: ประมาณนี้เลย
0: ประมาณ200,000ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ200,000ที่ได
4: ้16ครับ
0: อ๋อแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับตอนนั้น
4: ก็ให้แม่กับพ่อ
0: คุณพ่อคุณแม่เราอะ
5: เหมือนกันครับให้พ่อแม่

0: ่อนที่เราจะเป็นนักกีฬาอยู่หนังสือเนี่ยตอนเด็กๆเราเป็นเด็กแบบไหนเริ่มที่พับก่อน
1: ผมไม่ได้เล่นกีฬาเลยครับเป็นเด็กทั่วไปครับ
0: ก็เป็นเด็กทั่วไป
1: ใช่ครับเรียนหนังสือเสร็จเข้าบ้านไม่ได้ไปเล่นกีฬาเหมือนคนอื่น
0: เหตุผลอะไรที่เราเริ่มเล่นกีฬาครับ
1: มีพี่แถวบ้านเขามาชวนให้ไปลองเล่นกีฬาดูไหมอยู่เฉยๆมันว่างดูว่างเลยชวนไปเล่นกีฬาบวกกับโดนเพื่อนแกล้งด้วยครับตอนเด็ก
0: โดนเพื่อนแกล้งด้วยใช่เด็กนั่นคือเหตุผลที่เราไปเล่นกีฬา
1: ใช่ครับ
0: แล้วทางสันล่ะครับ
2: ตอนเด็กติดเกมครับติดเกมมากคร
0: ับ ติดเกมนี่ติดแค่ไหนครับ
2: ติดก็เล่นถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เช้าเย็นเลยครับ
0: ก็คือเช้า
2: ถึงเย็น
0: เช้าถึงเย็นไม่กินไหนไปเล่นเนี่ย
2: ไม่กินข้าวก็ขอแม่น
0: ะครับขอแม
2: ่แม่ก็จะให้ทุกวันครับทุกวัน
0: แล้วคุณแม่ยอมให้เงินทุกวันไปเล่นเกมทั้งวันเลย
2: ผมก็แอบไปบางที
0: แอบไปด้วย
2: ขอซื้อขนมหน่อย
0: ก็ได้อ๋อก็คือว่า
2: ไปทุกครั้ง
0: อ๋อแต่คือเอาเงินไปเล่นเกมแทน
2: ครับ
0: อ๋อแล้วทำไมถึงอยู่ดีก็อยากมาเล่นกีฬา
2: อ๋อเพราะว่าโดนแกล้งครับคนในร้านเกมนั่นแหละครับเขาแกล้งผม
0: เอาคือทั้งสองคนโดนแกล้งเหมือนกันเลย
2: ใช่
0: เนี่ยขอถามนิดนึงการที่เราโดนแกล้งเนี่ยทำไมเขาถึงมาแกล้งเราอ่ะ
1: ของผมจะแบบตัวเล็กดูไม่สู้คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะชอบมาแกล้งนิดนึงตอนเด็กผมตัวเล็กมากใช่ครับก็เลยจะโดนแกล้งแบบหยอกล้อตบหัว
0: แล้วทางซันนะครับ
2: อ๋อตอนเด็กผมตัวเล็กๆตัวเตี้ยแล้วก็แห้งๆครับเพราะไม่กินข้าวเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยก็เขาจะมองเป็นคนนอกไปว่าไอ้นี่มันเล่นเกมกากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตบตีผม
0: อ๋อตบตี
2: นะครับเพราะตอนเด็กเขาชอบตบหัวกันก็เลย
0: แล้วเรารู้สึกไงเขามาตบหัวเราทำอย่างเงี้ยในบ่อยเราไม่ปี๊ดบ้างเหรอ
2: ปี๊ดครับที่จะอยากจะทำมันแต่ทำไม่ได้เพราะมันตัวเล็กไง
0: เราก็อยากจะสู้แหละแต่เราทำไม่ได้ถูกป่ะเราเคยตอบโต้ไปไหมครับ
2: เคยครับเพราะว่าตอนเด็กเขาแกล้งเยอะครับมันเกินไป
0: ไอ้วันที่เราโดนแกล้งอ่ะเราจำเหตุการณ์ได้ไหมแล้วจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นไง
2: จำได้ครับตอนนั้นมันปี๊ดจริงๆครับมันทนไม่ไหวก็ตอนนั้นก็คิดว่าในเกมมันทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็คิดว่าในเกมมันต่อยยังไงผมก็เวียงหมัดสเปซสปะแล้วก็ไปโดนแล้วก็วิ่งหนี
0: อันนี้คือเราก็เห็นมาจากเกม
2: ใช่ครับเห็นมาจากเกมแล้วก็จำมา
0: ก็เลยเอามาใช้เพราะมันเป็นถึงขีดสุดแล้ว
2: ใช่ครับมันไม่ไหวจริง
0: ๆแล้วตอนที่ทำไปตอนนั้นเสร็จแล้วเราทำไงต่อ
2: วิ่งครับ
0: วิ่งเหรอ
2: ไม่อยู่เลยครับวิ่งเลย
0: ก็คือพอรู้ตัวว่าต่อยไปแล้วก็คือวิ่งเลย
2: ใช่ครับพอรู้ตัวมันโดนเขาแล้วตุ๊บแล้วผมก็วิ่งครับ
0: แล้วหลังจากนั้นได้บอกคุณแม่ไหมครับ
2: บอกครับบอกคุณแม่ว่าผมไปแกล้งเพื่อนต่อยเพื่อนครับ
0: ตอนนั้นรู้สึกไงครับ
2: รู้สึกผิดครับที่ทำเขา
0: เรารู้สึกไม่ถูกเลยว่าเราไปต่อยเขามันผิดแน่นอน
2: มันไม่ใช่ตัวเราครับตอนนั้นเพราะปกติผมไม่ทำใครครับนี่ผมไปทำเขา
3: ไปเล่นเกมกลับมาใช่ไหมคะรอยฝ่าเท้าค่ะที่หลังติดมาค่ะแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกรุ่นพี่รังแกแต่ว่าตอนที่ว่าเกิดเหตุนั้นแม่ไม่เห็นแม่เห็นตอนที่กลับมาบ้านแล้วอย่างเงี้ยบางเขาโดนรังแกบ่อยอยู่ค่ะบางทีน่ะก็เลือดจมูกออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโดนทำร้ายอะไรเงี้ย
0: หลังจากนั้นแล้วพอคุณแม่รู้ว่าเราไปต่อยเขาบาบาคุณแม่ว่าไงบ้าง
2: แม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละเพราะว่าไปต่อยเขาอย่างนี้มันจะป้องกันตัวทีนี้เขาก็อาจจะมาลุมเลยเราก็ไปเห็นยิมเล็กๆยิมเทควันโดเล็กๆนะครับ
0: ครับ
2: เขาเลยให้ผมไปดูแล้วก็ลองดูครับก็เลย
0: ลองไปเล่นเทควันโดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้เทควันโดเนี่ยมันอยู่ดีมันกลายมาเป็นยูรู้สึกยังไงครับ
1: ก็มีรุ่นน้องที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ครับแล้วอยู่ยิมเดียวกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นยูรู้สึ
0: กครับ
1: โค้ชก็เลยลองให้ไปเล่นดูก็ได้มาจับคู่กันได้ไปเล่น
0: ก็เลยมาเจอซัน
1: ใช่ครับครั้งแรกได้เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลยคร
0: ับ ก็คือพอมาจับคู่กันแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญเงิน
1: ใช่ครับ
0: กีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นประมาณ13 14ครับ
2: 13
1: ประมาณม.2
2: ประมาณนั้นคร
0: ับโอ้โหม.2คือได้เหรียญเลยแล้วเป็นการแข่งครั้งแรกด้วย
2: ใช่ครับ

นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ใส่ชุดของยูสือครับผมตื่นเต้นมากแต่คือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวฮะยังมีน้องๆตัวเล็กๆที่แบบยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็มีคนที่เก่งๆที่คนโตๆอยู่เต็มเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าผมสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับตามมาดูกันเลยครับ

0: ่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเราต้องมีวินัยแค่ไหนเราต้องฝึกถี่แค่ไหน
1: ทุกวันเลยครับ
0: จันทร์ถึงอาทิตย์เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: วันละกี่ชั่วโมงครับ
1: ถ้าไปเก็บตัวนะครับก็5 โมงเย็นถึงประมาณ4-5 ทุ่มครับบางวันก็เที่ยงคืน
2: ตีหนึ่ง
1: ก็มี
2: ตีสามแน่นอน
0: โอ้
2: กว่าจะกินข้าวและอาบน้ำเลย
1: ตีสองนอน
2: กว่าจะหาอะไรก
1: ินหกโมงตื่นมาวิ่ง
0: 6 โมงเช้าตื่นมาวิ่ง
2: ใช่ครับ
0: ทั้งวันเลยนะ
2: พอวิ่งเสร็จก็
1: วิ่งเสร็จก็กลับมาพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: รอซ้อมเย็น
0: โอ้โห
2: ชีวิตก็อยู่แต
0: ่ก็วนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับจนหนึ่งเดือนเลยถ้าไปเก็บตัวนะครับ
0: นี่คือเก็บตัว1 เดือนซ้อมกันขนาดนั้นเพื่อไปแข่งแมตช์เดียว
1: ใช่
0: เพราะว่าต้องใช้ความอดทนสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อย
0: แต่พอแข่งแล้วชนะเอามาอย่างนี้รู้สึกไง
1: ก็คุ้มค่าที่เราซ้อมมา
2: คุ้มมาก
1: คุ้มมาก

0: ที่เราโชว์ให้ดูอ่ะตอนเราชกอ่ะเราชกยังไง
1: ก็ชกให้ไม่ต้องโดนแรงมากครับให้โดนแบบโดนแล้วก็ดึงกลับ
0: หรอคือพี่ครั้งตอนที่พี่เห็นเนี่ยมันเหมือนชกจริงเลย
1: ใช่ครับ
2: มันโจนเข้าไป
0: แต่ชกดิอ๋อนี่พี่มันโดนเฉยๆนี่ว่า
2: ต้องรับให้ทัน
1: แค่สกิดเข้าไป
0: แปลว่าเราก็ต้องผมไม่น่าจะสกิดแหละจริงๆแล้วอ่ะตอนชก
1: จะเป็นการรับแอคคนนี้ก็จะเป็นรับแอคก็จะดูเหมือนโดนอย่างนี
0: ้
2: ก็ต้องตามหมัดให้ทัน
0: กีฬาเพศนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับเพราะว่าพี่เห็นน้องๆตัวเล็กก็เล่นได้
1: จำกัดอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะมีแบบ7ขวบไม่เกิน7ขวบ6ขวบอะไรอย่างงี
0: ้ก็อ๋อก็ต้องให้เด็กเขาสามารถรู้เรื่องมานิดนึงแล้ว
1: 7ขวบ10ขวบอย่างเงี้ย12อะไรเง
2: ี้ยแต่ถ้าเขาจะไม่เยอะถ้าเขาจะมี
1: เขาก็จะแบบถ้าเป็นดูโอก็จะเป็นแบบว่าเขาจะกัดมาให้แบบว่าทำซีรีส์ละท่าอะไรอย่างงี้เพื่อแบบสำหรับเด็กอะไรเง
2: ี้ย4ครับ3ท่าร
0: ุ่นนี้มีการแข่งขันมั้ยครับ
1: มีครับ
0: มีเหมือนกันแต่คือท่าก็จะ
1: น้อยลงกว่าผู้ใหญ
0: ่โอเคแต่ก่อนที่เขาจะมาทำอะไรพวกนี้เขาต้องฝึกเบสิกพื้นฐานข้างในก่อนหมดเลยใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับ เขาต้องฝึกเทควันโดด้วยไหม
2: ก็ฝึกครับ
1: เตะถ้าเตะอะไรเงี้ยครับถ้าเตะถ้าต่อย
0: อ๋อหมายความว่าไอ้ยูสึเนี่ยมันคือมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแปลว่าเทควันโดเราก็ต้องรู
2: ้
0: ยูโดก็ต้องรู
1: ้ก็รู้ครับรู้เรื่องท่าทุ่มอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าทุกคนต้องผ่านเบสิกก่อนถึงจะสามารถมาทำพวกนี้ได
1: ้ใช่ครับต้องรู้เรื่องเบสิกก่อน
0: เราสองคนคิดว่าการฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบนี้มันมีผลดีอะไรต่อเราบ้างครับ
1: ก็ป้องกันคนมาทำร้ายเราก็ได้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าโดนรังแกอะไรเงี้ย ก็เอามาใช้ได้แต่อย่าใช้เยอะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
4: ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายแล้วไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะไปเดินห้างอาจจะไปเดินตามตลาดมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดโดยที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นการเรียนศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยสามารถสำคัญไหมสำคัญระดับหนึ่งแต่ว่าดีสุดในการป้องกันตัวเองคือการ

0: การไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงไม่ใช่คือทุกอย่างก็มีอะไรกันที่จะเกิดขึ้นต้องไปคิดสู้คิดสู้ไม่ใช่สำคัญที่สุดคือเอาตัวรอดและสามารถกลับบ้านไปพบคนที่รักที่บ้านได้อันนี้คือการเขาเรียกการป้องกันตัวที่ถูกวิธีครับแต่ก็เรื่องการเรียนไว้บางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จะต้องเผชิญหน้าบางทีเราแค่เอามาป้องกันเพื่อให้เราสามารถหลบหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เอาไปแบบตีรันฟันแทงจนตายไปข้างนึง
1: พอเราสองคนฝึกยูสึมาเก่งแค่นี้เราเคยเอาความสามารถที่เรามีเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
2: ไม่เคยครับ
3: ไม่เคยเลย
4: ไม่เคย
1: ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วมีคนมาแกล้งเราอะแล้วถ้าเรามีเนี่ยความสามารถพวกนี้อยู่อะเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ปะ
2: ได้ครับ
4: ป้องกันได้
3: คิดว่าได้เลยใช่ไหม
2: คิดว่าได้เลยถ้ามี
3: แปลว่าเราก็จะไม่ใช่เด็กที่ยอมแล้วก็ให้เขามาทำร้ายเรา
2: ใช่
4: แต่เราก็ไม่ทำร้ายเขาก่อนครับให้เขามาทำร้ายเราก่อนอย่างเช่นเขามาแกล้งเราเยอะๆใช่ไหมครับสมมติเขายืนอยู่เฉยแล้วก็อย่าไปทำอะไรเขาก่อน
3: กว่าเขาจะทำอะไรเรา
2: ใช่ครับ
3: หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือศิลปะป้องกันตัว
2: ใช่ครับ
3: เราจะไม่ใช้ในการทำร้ายใครเราใช้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
2: ถูกต้อง
3: และปกป้องคนอื่นเท่านั้น
2: ใช่ครับ
3: เรามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่ากีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่อันตรายบ้างไหมครับ
2: ก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่ามาซ้อมก็จะมีคนมีอาจารย์คอยดูแลคอยเซฟ
3: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมก็จะมีโค้ชเดินดูกันอยู่ตลอดเวลา
4: คอยบอกเทคนิคอะไร
2: คอยบอกเทคนิคครับคอยดูแลตลอดไม่อันตรายอย่างที่คิดแน่นอนบอกอันนี้ที่เห็นทุ่งกันก็เป็นตัวซับแรงครับมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้น
3: เพราะว่าตอนที่ทุ่มเราจริงๆแล้วอ่ะมันพี่เจ็บเพราะว่าพี่ไม่รู้วิธีการลง
2: ใช่ถ้าเรารู้วิธีการลงเราก็จะไม่เจ็บ
3: ใช่เพราะว่าตอนแต่พอพี่รู้แล้วพี่ลงไปก็อ้าวมันก็เหมือนเป็นแรงกระแทกมันแค่มีแค่เสียงแต่เอาจริงแล้วไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซึ่งมันเซฟเรามาก
2: ๆใช
3: ่แปลว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันปกป้องเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันยังไงถูกป่ะปัญหาการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเช่นกันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงปัญหานี้กันครับ

0: เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมเรียนแบบเขาเรียนแบบใครและเขาเรียนแบบจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาขอคำแนะนำจากคุณหมอโอ๋ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรียนแบบผู้ใหญ่จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเด็กเล็กๆนะเนี่ยก็เรียนรู้ผ่านการมองเห็นผ่านการเรียนแบบนี่แหละเราเห็นใครทำอะไรเราก็จะซึมซับเป็นวิธีการเรียนรู้ได้นะคะวัยรุ่นอาจจะต่างไปตรงที่การเรียนแบบของเขามันไม่ใช่แค่แบบผ่านการเห็นอย่างเดียวมันก็เรียนแบบผ่านการเขาเรียกว่ายึดเป็นไอดอลเช่นเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะทำตามบ้างหรือเรียนแบบด้วยการอยากจะถูกยอมรับเช่นเพื่อนใส่ชุดใส่กางเกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้ก็อยากจะเหมือนทำเหมือนเพื่อนบ้าง
0: เพื่อให้ถูกยอมรับในสังคม
1: แต่มาดูจริงๆเราทุกคนเนี่ยก็ยังเรียนแบบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งโตอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราทำอะไรเช่นเราสมมติว่าเราจะแต่งตัวอย่างเงี้ยช่วงนี้เราก็เรียนแบบคนอื่นว่าเขาแต่งอะไรกัน
0: แน่นอน
1: หรือเราเป็นพิธีกรเราก็ต้องเรียนแบบการเป็นพิธีกร
0: ที่ดี
1: ที่เรามีเป็นโรในใจมันจริงๆพฤติกรรมการเรียนแบบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับมนุษย
0: ์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
1: เป็นเรื่องปกติ
0: มันเกิดขึ้นกับอะไรได้บ้างครับการเรียนแบบ
1: ก็ทุกอย่างเลยที่เราเห็นน่ะผ่านพ่อแม่ผ่านสื่อผ่านครูผ่านอะไรก็คือทุกอย่างที่เรามีประสบการณ์ด้วยอ่ะเราก็สามารถจะทำตามนี้ความแตกต่างก็คือเวลาเด็กๆเรียนแบบแล้วก็มันอาจจะทำโดยที่ไม่ได้คิดแต่พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกเรียนแบบกับสิ่งที่เราคิดว่าดีเราชอบหรือบางทีเราก็เรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเช่นเด็กที่อยู่กับความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์รุนแรงแต่ว่ามันก
0: ็
1: มันเกิดจากการเรียนรู้ของสมองที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น
0: เพราะว่าการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำอะไรให้เด็กเห็นเนี่ยสำคัญมากๆต้องระวังมากๆนะครับ
1: มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเลยอ่ะคือการเห็น
0: ผลดีของผลเสียของการเรียนแบบมันมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: ก็ถ้าเรียนแบบสิ่งดีก็ดี
0: แ
1: บบส
0: ิ่
1: งเสียก็เสียแค่นั้นเลยเพราะว่ามันก็ตรงไปตรงมาถ้าเราเรียนแบบสิ่งที่ดีเช่นเห็นคนแบบดูเย็นแล้วเราอยากเรียนแบบไม่เป็นอย่างเขาม
0: ันก็คงดี
1: ถ้าเป็นเรียนแบบสิ่งไม่ดีมันก็คงจะทำให้เราเกิดผลกระทบบางอย่างนี่การเรียนแบบเนี่ยหลายครั้งมันก็ทำให้ในวัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งปัญหาอีกอันนึงที่เราเจอคือมันทำให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นเรียนแบบเพื่อนจะเข้าคณะอะไรก็เรียนแบบเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่เจอตัวเองเยอะมาก
0: นี่เหรอครับ
1: เยอะมาก
0: ไม่ใช่ผมคนนึงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะ
1: เยอะมากเพื่อนเลือกอันนี้ก็ตามเพื่อนละกัน อยากไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเยอะๆก็มันก็อาจจะทำให้เราไม่เจอตัวเองในแบบที่เป็นเราจริงๆเพราะทุกอย่างมันแบบเหมือนกับมันเรียนรู้ผ่านการทำเหมือนคนอื่นทำตามคนอื่น
0: เพราะว่าแต่ละคนมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันในตัวเราอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ครอบครัวมีผลสำคัญยังไงครับถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กลูกเขาเนี่ยเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีมาจะครอบครัวต้องทำยังไงครับ
1: ก็สอนมาหลังๆมันก็คือสอนวิธีคิดคือเด็กก็มีโอกาสจะเรียนแบบเพื่อนพูดคำหยาบแล้วก็พูดบ้างเพื่อนทำอันนี้แล้วเขาก็ทำบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สอนวิธีคิดว่าที่เขาทำมาเนี่ยหรือที่คนอื่นทำหรือที่เขาทำตามกันเนี่ยลูกคิดว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันไม่ดียังไง
0: สอนให้เขาคิดให้ได
1: ้หมอคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ห้ามปล่อยผ่านถูกไหมครับ
1: มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนาะที่เราก็ช่วยดูช่วยแก้ไขอะไรที่เรา
0: ไม่ถูกต้องพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกตัวเองว่าลูกเองไปเจออะไรบ้างวันต่อวันถูกไหมมีน้องคนหนึ่งครับเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับที่เขาเล่นเกมแล้วเขาจำจากเกมมาใช้ข้างนอกในชีวิตจริงครับ
1: มันก็เกิดได้บางทีก็อย่างที่บอกก็คือเราเรียนรู้อัตโนมัติผ่านสิ่งที่เราเห็น นะคะหลายครั้งมันก็อยู่ในเนื้อในตัวพอมันมีอะไรมากระตุ้นเช่นมันเป็นจังหวะขับขันต้องเอาตัวรอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กหลายคนก็ใช้วิธีการอย่างที่ตัวเองเคยเห็นอย่างเช่นเด็กก็จะใช้วิธีการสู้เพื่อเอาตัวรอดซึ่งบางทีสิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันก็คือเกมที่มันสู้มันยิงมันทำอะไรที่แบบใช้ความรุนแรงก็มีโอกาสมากที่เขาจะเลือกช้อยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นช้อยที่เขาจะใช้ในการแก้ปัญหา
0: แปลว่าอย่างเงี้ยไม่ควรให้เด็กเล่นเกมที่มันรุนแรงหรือเปล่าคร
1: ับ ก็ควรจะเล่นแบบมีวิจารณญาณ
0: ก็คือมีคนควบคุมอยู
1: ่ก็ไม่ต้องถึงกับมีคนควบคุมแต่ว่าเล่นแบบที่มีคนที่จะช่วยเขาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าถึงเวลาที่มีคนมาแอทแทคเขาแล้วเขาแอทแทคแบบเนี้ยเหมือนในเกมในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลดียังไงมันจะส่งผลเสียอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการฝึกวิธีคิด
0: ซึ่งเหมือนกันกับสื่อหรือเปล่าครับสื่อมีผลต่อการเรียนแบบตอนเด็กๆแค่ไหนครับ
1: มี ก็ไปดูสิเวลาละครละครอะไรเงี้ยเด็กก็ออกมาเด็กก็ทำตามละครพูดจาเหมือนในละครมีการแบบใช้สายตาท่าทางคือมันก็จะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นงั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยสอดส่องนะคะว่าอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขาเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นแล้วมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับเขามันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะเอ๊ะแล้วเขาควรจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นน้อยลงหรือเปล่าเด็กบางคนดูสื่อบางอย่างแล้วดีเช่นเห็นคนร้องเพลงแล้วอยากร้องแล้วมันไม่ได้เป็นผลเสียอะไรเด็กหลายคนเห็นการเต้นแล้วอยากจะมาเต้นแบบตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าแบบสื่อบางสื่อ
0: เคยเจอสื่อที่เต้นแบบเต้นแย่ๆเด็กน้อยเต้นแบบ
1: ใช่อย่างเงี้ยเป็นอันที่เราต้องมองแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่า
0: แล้วแบบนี้ครับเราควรให้ทางออกกับเด็กที่รับสื่อพวกนี้และกับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ยังไงบ้างครับ
1: ก็หลักๆคือเราก็บางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะมันก็เจอผ่านสื่อที่บางทีไม่ทันที่จะเลี่ยงเนี่ยก็สอนวิธีคิดว่าเขามองอันนี้แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือถ้าเด็กเรียนรู้ผ่านเซนซิ่งอ่ะผ่านความรู้สึกเขารู้สึกอะไรเขามองว่ามันเป็นยังไงเขามีมุมมองต่อเรื่องหรือจากสื่อที่เขาเห็นยังไงเขาดีว่าเขาคิดว่าดีไม่ดีตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเรียนแบบหรือเปล่าเขาจะทำตามไหมหรือเขาจะมองมาแล้วปล่อยผ่านว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเลือกเป็น
0: ก็หมายความว่าเด็กคนหนึ่งเขาจะเจออะไรขึ้นมาเขาจะไปลอกเลียนแบบอะไรเนี่ยมันควรผู้ปกครองควรจะดูแล
1: ก็ควรจะช่วยดูว่าเขา
0: สิ่งที่เขารับมามันดีหรือเปล่าก
1: ำลังเรียนแบบสิ่งที่จริงๆมันเป็นประโยชน์เขาไหมหรือว่ามันเป็นโทษกับตัวเขามากกว่า
0: ก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับยกตัวอย่างน้องสันเนี่ยครับเขาเป็นเด็กคนนึงที่เคยเล่นเกมแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยในเกมเนี่ยมีชกต่อยกันแล้วเขาเอาไปกลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งในเกมเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงแต่ตอนนั้นก็เหมือนจะมีเรื่องกันเลยนะแล้วก็แต่ก็ผ่านมาเขากลายเป็นนักกีฬาอยู่สู่ระดับประเทศอันนี้เป็นเรื่องดีที่เด็กเอานั้นมาเป็นกีฬาระดับประเทศแต่ถ้ามีเด็กกลุ่มนึงที่เขาอยากใช้พลังแล้วก็เขาไม่รู้จะไปหาที่ลงที่ไหนคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับ
1: คือจริงวัยรุ่นมีพลังเยอะเนาะแล้วก็เป็นวัยที่แบบ energy มากอยากทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้มีวิธีที่จะได้ระบายออกในการใช้พลังของเขาซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ต้องออกมาเป็นรูปแบบของการความรุนแรงที่จะต้องแบบเทควันโดไหมต้องเตะต้องต่อยไหมมันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรก็ได้บางคนไปเต้นบางคนไปวิ่งมาราธอนบางคนอาจจะไปร้องเพลงอย่างเงี้ยคือมันมีที่อ่ะที่เขาจะได้มาแบบคล้ายๆว่าใช้พลังของเขาอ่ะในการแบบพัฒนาตัวเองในบางเรื่องเนี่ยหมอคิดว่าเลือกได้หมดเลยขึ้นกับว่า
0: ซึ่งเด็กแต่ละคนพลังชอบอะไรแบบ
1: ใช่
0: ก็แค่ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปทำสิ่งนั้น
1: ใช่
0: จากที่ได้ฟังเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวนะครับที่มีลูกอยู่แล้วกำลังประสบปัญหานี้อยู่น่าจะได้ข้อคิดที่ดีไปไม่มากก็น้อยนะครับรายการของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโอยครั้งครับเป็นเกียรติมากเลยคร
1: ับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง TV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
3: ฟ้าท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
7: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อน
2: ไม่
1: ข้า
2: ขอก่อนไงแล้ว
4: ข้าก่อน
8: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
8: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
7: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปาทานคือความยึดถืออุปาทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
8: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
8: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
8: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
8: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก็ละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
8: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
1: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
7: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
8: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
8: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันเด้า
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วคืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำทำคำไทย
2: เฮ้ย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว

0: คนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิดหงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
1: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
0: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
0: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
1: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
0: ดีแล้วดีแล้ว
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: ์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.gh สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่อง

0: น้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
0: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
1: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
0: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
2: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
0: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
2: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
0: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
2: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
0: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
2: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
0: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
0: เด็กๆ

0: างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
1: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: สวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
5: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกัน

0: กันสุขใจผ่านฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาและเหตุการณ์หรือว่าข่าวสารต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำในวันหยุดค่ะวันหยุดที่ผ่านมานะคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆทำอะไรบ้างเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะมีใครจะออกมาบ้างคะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
1: วาดภาพสีเทียน
0: หนูชอบวาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะหนูวาดเป็นภาพอะไรบ้างคะหนูวาดเป็นภาพอะไรลูกจำได้ไหมคะหนูวาดภาพด้วยสีเทียนกับใครคะตอนอยู่ที่บ้าน
1: กับแม่
0: กับคุณแม่ใครสอนหนูวาดภาพคะ
1: แม่
0: คุณแม่ใช่ไหมคะนอกจากกิจกรรมที่หนูชอบทำแล้วเป็นวาดภาพสีเทียนหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกคะในวันหยุด
1: เลี้ยงน้อง
0: ช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องน้องของหนูชื่ออะไรคะ
1: น้องโอ๊ต
0: น้องข้าวโอ๊ตเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องข้าวหอมชอบทำในวันหยุดนะคะน้องข้าวหอมชอบวาดภาพด้วยสีเทียนและน้องข้าวหอมนะคะยังช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะ

0: บ้างคะ
1: หนูชอบทำรถต้นไม
0: ้หนูชอบรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะหนูช่วยใครรดน้ำต้นไม้คะ
1: พ่อ
0: ช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้แล้วหนูชอบทำอะไรอีกบ้างคะกิจกรรมที่ทำในวันหยุดหนูทำอะไรอีกบ้างคะ
1: หนูอ่านหนังสือ
0: หนูอ่านหนังสืออ่านหนังสือนิทานใช่ไหมคะใครอ่านหนังสือนิทานกับหนูบ้างคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องมีอาชอบทำในวันหยุดนะคะน้องมีอาได้ช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้และน้องมีอานะคะยังชอบอ่านหนังสือนิทานด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
3: หนูชอบไปบ้านยาย
0: หนูชอบไปบ้านคุณยายใช่ไหมคะที่บ้านคุณยายมีอะไรบ้างคะ
3: มีของเล่น
0: มีของเล่นมากมายเลยและมีอะไรอีกคะ
3: มีหนูชอบเล่นของเล่นที่บ้านยายมาก
0: หนูชอบเล่นของเล่นที่บ้านคุณยายใช่ไหมคะแล้วเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วน้องอฟองจะต้องทำอย่างไรคะ
3: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นให้เรียบร้อยนอกจากวันหยุดหนูชอบไปบ้านคุณยายแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
3: หนูชอบเล่นสีหนูชอบเล่นสีค่ะ
0: หนูชอบวาดภาพระบายสีใช่ไหมคะหนูวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
3: ภาพคน
0: ภาพคนคนกำลังทำอะไรคะที่หนูชอบวาด
3: กำลังไปเล่นตรงสนาม
0: คนกำลังเล่นที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องอองฟองชอบทำในวันหยุดนะคะน้องอองฟองชอบไปบ้านคุณยายชอบไปเล่นของเล่นและยังชอบวาดภาพระบายสีด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันคะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
4: ช่วยคุณแม่ช่วยคุณแม
0: ่ช่วยคุณแม่ทำอะไรคะ
4: ให้ทำมากาบ้านค่ะ
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านใช่ไหมคะน้องการเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาน้องการช่วยคุณแม่กวาดบ้านและน้องการช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
4: ระบายสี
0: น้องการชอบวาดภาพระบายสีด้วยใช่ไหมคะใครสอนหนูวาดภาพระบายสีคะ
4: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่สอนแล้วน้องการชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะในวันหยุด
4: ปั้นดินน้ำมันค่ะ
0: ชอบปั้นดินน้ำมันด้วยใช่ไหมคะหนูปั้นเป็นอะไรคะ
4: เป็นรถค่ะ
0: เป็นรถใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องกันชอบทำในวันหยุดนะคะน้องกันได้ช่วยคุณแม่กวาดบ้านและยังชอบทำกิจกรรมวาดภาพและปั้นด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมป์ค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อแม่

0: น้องสแตมครับ
1: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
0: ขนม
1: หนูกินขนมหรือว่ารับประทานขนมใช่ไหมคะหนูไปซื้อขนมที่ไหนมาคะ
0: เทเวน
1: ที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะและใครพาหนูไปซื้อขนมคะ
0: แม
1: ่คุณแม่นอกจากหนูจะชอบรับประทานขนมแล้วเมื่อวันหยุดหนูยังชอบทำอะไรอีกบ้างคะ
0: ซื้อกินข้าว
1: หนูชอบรับประทานอาหารด้วยใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะ
0: แม่
1: คุณแม่อร่อยไหมคะ
0: อร่อย
1: อร่อยแล้วหนูยังมีกิจกรรมอะไรที่หนูได้ทำในวันหยุดอีกบ้างคะ
0: ปั้นดินน้ำมัน
1: หนูชอบปั้นดินน้ำมันใครสอนหนูปั้นดินน้ำมันคะ
0: แม่
1: คุณแม่ปั้นเป็นอะไรคะ
0: เนื้อกลม
1: ปั้นเป็นกลมๆใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกวินครับ
1: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินคะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
2: เล่นของเล่น
1: ชอบเล่นของเล่นเล่นของเล่นเมื่อหนูเล่นเสร็จแล้วหนูต้องทำอย่างไรคะ
2: เก็บ
1: ของเล่นให้เรียบร้อยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบเล่นของเล่นแล้วในวันหยุดหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
2: รับประทานอาหาร
1: หนูชอบรับประทานอาหารหนูชอบรับประทานอาหารอะไรคะ
2: ไก่
1: ใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: คุณแม่
1: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำในวันหยุดนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ผู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและได้เด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคุณต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเกดค่ะ

0: สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: กิจกรรมปั้น
0: หนูชอบทำกิจกรรมปั้นใช่ไหมคะใครสอนหนูปั้นดินน้ำมันคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่หนูปั้นเป็นอะไรคะ
1: เป็นเสือ
0: ปั้นเป็นเสือตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กนอกจากหนูจะชอบทำกิจกรรมปั้นแล้ววันหยุดหนูยังชอบทำอะไรอีกบ้างคะ
1: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นเล่นของเล่นกับใครบ้างคะ
1: กับน้อง
0: กับน้องน้องของน้องเกรซมีกี่คนคะ
1: สองคน
0: มีสองคนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะน้องเกดนะคะได้ออกมาแล้วว่ากิจกรรมที่น้องเกดชอบทำในวันหยุดนะคะน้องเกดชอบทำกิจกรรมปั้นและยังชอบเล่นของเล่นด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับ ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้คะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
2: ปลูกต้นไม
0: ้หนูปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะหนูช่วยใครปลูกต้นไม้คะ
2: คุณยาย
0: ช่วยคุณยายปลูกต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้เสร็จแล้วหนูทำอะไรอีกบ้างคะ
2: นำดินมากรบ
0: ปลูกต้นไม้และนำดินมากรบที่ต้นไม้ใช่ไหมคะกรบดินแล้วทำอย่างไรต่อคะ
2: รดต้นไม
0: ้รดน้ำต้นไม้นอกจากหนูจะช่วยคุณยายปลูกต้นไม้แล้วในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหนูชอบทำอะไรอีกบ้างคะ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: หนูชอบปั้นดินน้ำมันหนูปั้นเป็นอะไรคะ
2: เป็นช้าง
0: เป็นช้างเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะน้องออโต้นะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องออโต้ชอบทำในวันหยุดนะคะน้องออโต้ได้ช่วยคุณยายปลูกต้นไม้และยังชอบทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเรียบร้อยค่ะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆเรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลับมือค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะช้าเดี๋ยวมาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าผู้หญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆระวังนะคะไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้ค่ะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่กับที่แล้วฟังจังหวะที่คุณครูขอค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะต่อนะคะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่านกน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะเดินได้แต่เด็กๆจะต้องระวังอะไรคะถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะจะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องอองฟองทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นท่านก
0: ทำเป็นท่านกน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่าตำรวจ
0: ทำเป็นท่าตำรวจน่ารักมากค่ะเด็กๆขาฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะต่อนะคะ

ว่าหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดน้องมาตินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าถือปืนน่ารักมากค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบเด็กๆฟังนะคะว่าครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบเป็นอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าเป็นใบไม้ที่ถูกลมพัดเมื่อเราถูกลมพัดนะคะเราจะต้องปลิวไปแต่ให้เด็กๆปลิวตามจังหวะที่คุณครูขอนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะให้เด็กๆทำเป็นท่าใบไม้ท่าไหนก็ได้เป็นท่าปลิวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าทำท่าตามจินตนาการของเด็กๆก็ได้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะฟังจังหวะที่ผู้หญิงขอนะคะ

ใบไม้หยุดปลิวแล้วค่ะเก่งมากค่ะท่าต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าเป็นคนกำลังรดน้ำต้นไม้ถือบัวรดน้ำเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวและทำท่าคนกำลังรดน้ำต้นไม้นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะท่าต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าเป็นต้นไม้ต้นไม้เด็กๆจะต้องทำท่าไหนคะเด็กๆจะต้องทำท่านี้เลยต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะเด็กๆเคลื่อนไหวเป็นต้นไม้นะคะและเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะผู้หญิงจะให้เด็กหาพื้นที่นั่งค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กหาพื้นที่นั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค
0: ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกใช่ไหมคะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวเรียนแบบด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยใหม่ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรลูกในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะครูหญิงนะคะจะอ่านชื่อหน่วยให้เด็กๆฟังและเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะหน่วยต้นไม้ที่รักหน่วยต้นไม้ที่รัก

ถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะให้เด็กๆฟังครูหญิงร้องเพลงก่อนนะคะเพลงกิ่งก้านใบกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งครูหญิงร้องเพลงฟังแล้วนะคะรอบนี้ครูหญิงนะคะจะร้องเพลงและให้เด็กๆทำท่าประกอบเพลงตามคุณครูนะคะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆได้ใช่ไหมคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งเก่งมากค่ะเพลงที่คุณครูร้องไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะกิ่งก้านใบกิ่งก้านใบคืออะไรคะเด็กๆทราบไหมต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักเด็กๆรู้จักต้นอะไรบ้างคะต้นกล้วยและมีต้นอะไรอีกคะต้นมะม่วงต้นมะลิและมีต้นอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆรู้จักต้นส้มใช่ไหมคะเด็กๆนะคะรู้จักต้นไม้หลากหลายเลยวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่องชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะครูหญิงนะคะจะมีภาพให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆต้นอะไรคะต้นมะละกอต้นมะละกอเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือต้นมะละกอเพราะว่าเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าต้นมะละกอเขามีผลด้วยผลของมะละกอเป็นสีอะไรคะสีเขียวและสีอะไรลูกสีส้มใช่ไหมคะหรือสีเหลืองผลของมะละกอที่เป็นสีเขียวก็คือมะละกอที่ยังไม่สุกแต่ถ้ามะละกอที่สุกแล้วจะเป็นผลสีส้มนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะต้นมะละกอต้นมะละกอต้นมะละกอภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นมะละกอเองค่ะบ้านใครปลูกต้นมะละกอบ้างคะที่บ้านของเด็กๆบางคนปลูกต้นมะละกอด้วยใช่ไหมคะเด็กๆถึงได้รู้จักต้นมะละกอครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นอะไรลูกเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีมะม่วงเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วใบสีอะไรคะใบสีเขียวแล้วเด็กๆเห็นผลกลมๆที่อยู่บนต้นไม้เด็กๆคิดว่าเป็นลูกอะไรคะลูกอะไรลูกลูกกลมๆภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงใช่ค่ะต้นมะม่วงนะคะเราก็จะออกผลด้วยเด็กๆเห็นไหมคะว่าผลของมะม่วงจะอยู่เต็มต้นเลยเด็กๆเห็นไหมคะว่าผลมีสีอะไรบ้างมีสีเขียวและมีสีอะไรอีกบ้างคะสีเหลืองหรือว่าสีส้มใช่ไหมคะต้นมะม่วงนะคะถ้าผลที่เป็นสีเขียวคือมะม่วงยังไม่สุกนั่นเองค่ะ

0: แต่ถ้ามะม่วงสุกแล้วนะคะผลของเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองหรือว่าสีส้มตามภาพที่เด็กๆได้สังเกตเห็นเลยนะคะผู้หญิงนะคะจะชี้ข้ามเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามที่ผู้หญิงชี้นะคะต้นมะม่วงต้นมะม่วงถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือต้นมะม่วงนั่นเองค่ะที่บ้านใครปลูกต้นมะม่วงบ้างคะบ้านเด็กๆหลายคนปลูกต้นมะม่วงด้วยใช่ไหมคะแล้วต้นมะม่วงที่บ้านของเด็กๆต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่คะต้นใหญ่เลยต้นมะม่วงของเรานะคะก็จะมีดอกและมีผลด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นมะม่วงไปแล้วครูหญิงจะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพต้นกล้วยใช่ไหมคะต้นกล้วยใบของต้นกล้วยสีอะไรคะสีเขียวแล้วในภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นกล้วยของเราเป็นสีอะไรลูกสีเขียวกล้วยสีเขียวสุกหรือยังคะยังไม่สุกกล้วยไม่สุกเด็กๆรับประทานได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ใช่ไหมคะก่อนที่เด็กๆจะรับประทานเด็กๆจะต้องรอให้กล้วยเป็นอย่างไรก่อนคะเป็นสีเหลืองหรือว่ากล้วยสุกก่อนนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นกล้วยครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะต้นกล้วย
1: ต
0: ้
1: นกล
0: ้
1: วย
0: ต้นกล้วยภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆต้นกล้วยที่บ้านใครปลูกต้นกล้วยบ้างคะที่บ้านเด็กๆหลายคนปลูกต้นกล้วยเลยใช่ไหมคะแล้วต้นกล้วยที่บ้านของเด็กๆปลูกแล้วเด็กๆเอาไปทำอะไรคะทราบไหมบางคนนำกล้วยที่สุกแล้วมารับประทานใช่ไหมคะต้นกล้วยก็เป็นต้นไม้นะคะแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะปลูกต้นกล้วยแล้วหรือว่าที่บ้านเด็กๆปลูกต้นกล้วยแล้วนะคะถ้ากล้วยของเราสุกเด็กๆก็สามารถนำมารับประทานได้ค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพต้นกล้วยไปแล้วครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆสังเกตเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรลูกดอกอะไรลูกดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้สีอะไรคะสีขาวและมีสีอะไรอีกลูกและมีสีเหลืองตรงกลางใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพอีกคะ
2: เห็นใบไม
0: ้ใบไม้สีอะไรลูก
2: ส
0: ี
2: เข
0: ีย
2: ว
0: สีเขียวนะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นลีลาวดีต้นลีลาวดีของเรานะคะจะเป็นต้นไม้ที่มีดอกไม้นั่นเองในภาพนี้ก็คือต้นลีลาวดีที่มีดอกไม้สีขาวค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะต้นลีลาวดี
1: ต
0: ้
1: น
0: ลี
1: ลาวด
0: ีต้
1: น
0: ลีลาวดีภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆต้นลีลาวดีนะคะก็คือต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ต้นไม้ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูแล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าส่วนประกอบของต้นไม้ที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะภาพนี้คือภาพต้นไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นภาพส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างมีต้นไม้และมีอะไรอีกคะมีอะไรบ้างลูกครูหญิงนะคะจะชี้ส่วนประกอบของต้นไม้ให้เด็กๆดูนะคะว่าต้นไม้ของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตนะคะส่วนนี้สีเขียวๆเรียกว่าอะไรคะ
1: ต้นไ

0: ใบคำนี้อ่านว่าใบค่ะใบเด็กๆเห็นไหมคะว่าลูกศรเราชี้มาตรงที่ไหนคะใบใบสีอะไรคะ
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะใบ
1: ใบ
0: ถูกต้องค่ะและส่วนประกอบต่อไปค่ะเด็กๆสีส้มๆที่เด็กๆสังเกตเห็นคืออะไรคะ
1: ส
0: ้
1: ม
0: ใช่ไหมคะเป็นลักษณะอย่างไรลุง
1: ว
0: งกลมนี่นะคะก็คือผลส้มที่เป็นลักษณะวงกลมนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตเห็นลูกศรไหมคะเขาชี้มาที่ผลเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะผล
1: ผล
0: ถูกต้องค่ะและเด็กๆลองสังเกตที่ลูกศรภาพนี้เขาชี้มาที่อะไรคะเด็กๆลองสังเกตลูกเขาชี้มาที่สีน้ำตาลเด็กๆทราบไหมว่าคืออะไรถูกต้องค่ะน้องออโต้ภาพนี้นะคะเด็กๆที่คุณครูชี้นี่ก็คือกิ่งเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะกิ่ง
1: ก
0: ิ่งเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าลูกศรเขาชี้มาที่กิ่งไม้นั่นเองก็คือสีน้ำตาลเห็นใช่ไหมคะและส่วนต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าลูกศรเขาชี้มาที่อะไรลูกสีขาวใช่ไหมคะคืออะไรคะเด็กๆทราบไหมคือดอกใช่ไหมคะลูกศรนี้นะคะเขาชี้มาที่ดอกก็คือดอกของต้นส้มนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะดอก
1: ดอก
0: ถูกต้องค่ะและเด็กๆลองสังเกตลูกศรที่ชี้มาในส่วนนี้คืออะไรคะเด็กๆทราบไหม
1: กิ่งไม
0: ้กิ่งไม้ของเราจะเป็นกิ่งเล็กๆกิ่งไม้ของเราจะเป็นกิ่งเล็กๆแบบนี้นะคะที่เด็กๆสังเกตเห็นส่วนตรงนี้นะคะเด็กๆเขาเรียกว่าลำต้น
1: ลำต้น
0: ลำต้นถูกต้องค่ะลูกศรที่ชี้มานี่นะคะก็คือลำต้นที่เป็นส่วนประกอบของต้นไม้ที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตมีกิ่งก้านใบนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะลำต้น
1: ลำต
0: ้
1: น
0: ลำต้น
1: ลำต
0: ้
1: น
0: ถูกต้องค่ะและเด็กๆสังเกตสิคะที่อยู่ในดินในนี้เด็กๆทราบไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนี่นะคะก็คือราก
1: ราก
0: รากถูกต้องค่ะที่อยู่ใต้ดินนะคะเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าต้นไม้ส่วนใหญ่เราจะปลูกไว้ที่ดินใช่ไหมคะเด็กๆรากของต้นไม้จะอยู่ใต้ดินนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะราก
1: ราก
0: ราก ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ดูส่วนประกอบของต้นไม้กันไปแล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะเด็กๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปมีใบและมีอะไรอีกคะมีผลและมีอะไรอีกลูกมีอะไรลูกผลส้มใช่ไหมคะในภาพที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะมีภาพต้นไม้ของจริงมาให้เด็กๆสังเกตค่ะเด็กๆลองสังเกตต้นไม้ที่อยู่ที่โต๊ะคุณครูสิคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะมีอะไรบ้างมีอะไรลูกที่เป็นสีเขียวๆคืออะไรคะเขาเรียกว่าอะไรใบใช่ไหมคะเขาเรียกว่าใบแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกคะที่เป็นผลเห็นไหมลูกต้นนี้ที่ครูหญิงนำมาให้เด็กๆดูนะคะคือต้นส้มจี๊ดค่ะเด็กๆลองสังเกตส่วนประกอบและลักษณะของต้นส้มจี๊ดสิคะมีอะไรบ้างลูกที่เด็กๆสังเกตเห็นมีดินก่อนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆมองเห็นรากไหมคะลูกไม่เห็นเพราะว่ารากของต้นส้มของเราจะอยู่ในกระถางนะคะเด็กๆจะไม่สามารถมองเห็นได้แต่สิ่งที่เด็กๆได้สังเกตและมองเห็นมีอะไรบ้างคะสีเขียวๆคืออะไรลูก
1: ใบ
0: ถูกต้องนะคะ สีเขียวก็คือใบและเด็กๆสังเกตเห็นผลไหมคะผลของต้นส้มจี๊ดมีสีอะไรบ้างลูก
1: ม
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: มีสีเขียวและมีสีอะไรอีกคะลูกใหญ่ๆเลย
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ตรงนี้เด็กๆสังเกตเห็นเป็นสีอะไรลูก
1: ต้น
0: เป็นเหมือนลักษณะของส้มเลยใช่ไหมคะต้นไม้นะคะที่เด็กๆได้สังเกตในวันนี้ที่ครูหญิงนำมาให้เด็กๆสังเกตคือต้นส้มจี๊ดค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตลักษณะของต้นไม้ไปแล้วต่อไปครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำก็คือเด็กๆนะคะรู้จักต้นไม้อะไรบ้างให้เด็กๆนำภาพมาติดที่มุมด้านนี้ได้เลยค่ะครูหญิงนะคะจะมีภาพต้นไม้มาให้เด็กๆดูค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือต้นอะไรเด็กๆทราบไหมคะต้นส้มถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นส้มครูหญิงจะนำภาพวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นอะไรลูกต้นอะไรที่มีดอกสีขาวที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนี่นะคะก็คือต้นลีลาวดีค่ะถูกต้องค่ะต้นลีลาวดีและต้นไม้ต้นต่อไปค่ะเด็กๆดอกสีอะไรคะดอกสีเหลืองนี่นะคะก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะต้นราชพฤกษ์ค่ะและต้นไม้ต้นต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะถูกต้องค่ะน้องข้าวหอมนี่นะคะก็คือต้นมะม่วงและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะ
1: ต้นมะละกอ
0: ต้นมะละกอถูกต้องค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะ
1: ต้นกล้วย
0: ต้นกล้วยถูกต้องค่ะและภาพนี้ล่ะคะเด็กๆคืออะไรลูกดอกทานตะวันทานตะวันของเราก็เป็นต้นไม้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นประเภทไม้ดอกนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆต้นอะไรคะเด็กๆมองเห็นไหมลูกมีผลกลมๆเล็กๆแล้วเปรี้ยวๆเด็กๆคิดว่าเป็นต้นอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: นมะนาว
0: ภาพนี้นะคะก็คือต้นมะนาวค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบของเราก็เป็นต้นไม้แต่ว่าเป็นไม้ดอกเหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงได้วางภาพต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักทั้งหมดแล้วนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมานำภาพต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักนำไปติดและบอกชื่อต้นไม้ให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะมีใครจะออกมาบ้างคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะที่หนูเลือกคืออะไรคะ
2: กุหลาบ
0: กุหลาบกุหลาบเป็นไม้ดอกใช่ไหมคะน้องข้าวหอมนำไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะมาหยิบต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพต้นไม้ที่น้องบาสรู้จักหนึ่งภาพเลยค่ะคือต้นอะไรคะ
3: ต้นส้ม
0: ต้นส้มใช่ไหมคะหรือว่าต้นส้มจี๊ดนั่นเองค่ะน้องบาสนำภาพต้นไม้ไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองเลือกภาพต้นไม้ที่หนูรู้จัก1ภาพเลยค่ะหันไปให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะภาพที่หนูเลือกคือภาพอะไรคะ
3: ดอกทานตะวัน
0: เป็นภาพดอกทานตะวันใช่ไหมคะดอกทานตะวันก็เป็นต้นไม้แต่ว่าเป็น

0: ประเภทหมายดอกน้องอองฟองนำภาพดอกทานตะวันไปติดได้เลยค่ะได้ไหมคะคุณครูช่วยนะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมายค่ะน้องมายเลือกภาพต้นไม้ที่น้องมายรู้จักเลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะคือต้นอะไรคะ
1: ต้นมะละกอค่ะ
0: ต้นมะละกอค่ะน้องมายนำภาพต้นมะละกอไปติดได้เลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมายด้วยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องค่ะน้องการเลือกภาพต้นไม้ที่น้องการรู้จักเลยค่ะถึงไหมคะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องการเลือกภาพต้นอะไรคะ
1: มะม่วงค่ะ
0: ต้นมะม่วงน้องการนำภาพต้นมะม่วงไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องการด้วยค่ะผู้หญิงนะคะยังเหลือภาพอีก4ภาพเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะน้องมีอาเลือกภาพต้นไม้ที่น้องมีอารู้จักเลยค่ะคือต้นอะไรคะต้นราชพฤกษ
1: ์ต้นราชพฤกษ
0: ์ต้นราชพฤกษ
1: ์ต้นราชพฤกษ์
0: เก่งมากค่ะน้องมีอานำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกดค่ะน้องเกดเลือกภาพต้นไม้ที่น้องเกดรู้จักเลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะคือต้นอะไรคะต้นอะไรลูกต้นลีลาวดี
1: ต้นลีลาวดี
0: พูดตามคุณครูค่ะต้นลีลาวดี
1: ต้นลีลาวดี
0: น้องเกดนำต้นลีลาวดีไปติดได้เลยค่ะปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์เลือกภาพต้นไม้ที่หนูรู้จักเลยค่ะหันไปให้เพื่อนๆดูได้ค่ะคือต้นอะไรคะ
1: ต้นกล้วย
0: ต้นกล้วยน้องกีตาร์นำต้นกล้วยไปติดได้เลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะและคนสุดท้ายค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะคือต้นอะไรคะ
1: ต้นมะนาว
0: ต้นมะนาวน้องออโต้นำต้นมะนาวไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้รู้จักต้นไม้ต่างๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้นไม้ที่เด็กๆนำมาติดมีต้นอะไรบ้างภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะดอกกุหลาบดอกกุหลาบเป็นไม้ดอกใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆดอกทานตะวันดอกทานตะวันของเราก็เป็นไม้ดอกเหมือนกันค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆต้นอะไรคะต้นอะไรนะคะต้นมะนาวถูกต้องค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นอะไรลูกต้นส้มจี๊ดใช่ไหมคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูด้วยและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะต้นอะไรลูกต้นมะละกอเก่ง

0: และภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นอะไรคะดอกสีขาวคือต้นอะไรลูกต้นลีลาวดีต้นลีลาวดีและต้นไม้ภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะคือต้นอะไรลูกดอกสีเหลืองต้นราชพฤกษ์ต้นราชพฤกษ์และต้นไม้ต้นต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะต้นกล้วยถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายที่เด็กๆนำมาติดคือต้นอะไรคะต้นอะไรลูกเด็กๆสังเกตเห็นไหมต้นมะม่วงต้นมะม่วงถูกต้องค่ะต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้ออกมาติดต้นไม้ต่างๆที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะว่าวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อต้นไม้ชื่ออะไรบ้างและส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างเด็กๆนะคะออกมาสนทนาให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะชื่อต้นไม้ที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้หนูรู้จักต้นไม้อะไรบ้างคะ
1: ดอกทานตะวัน
0: ดอกทานตะวันเป็นไม้ดอกใช่ไหมคะแล้วหนูรู้จักต้นไม้อะไรอีกบ้างคะ
1: ต้นกล้วย
0: ต้นกล้วยและมีต้นอะไรอีกบ้างคะ
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะชื่อของต้นไม้ที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างคะหนูรู้จักต้นไม้อะไรบ้างลูก
1: ต้นมะลิ
0: ต้นมะลิใช่ไหมคะแล้วรู้จักต้นไม้อะไรอีกบ้างคะ
1: ต้นกล้วย
0: ต้นกล้วยที่บ้านของหนูได้ปลูกต้นกล้วยไหมคะ
1: ไม่ได้ปลูก
0: ไม่ได้ปลูกใช่ไหมคะแล้วมีต้นไม้อะไรอีกคะที่หนูรู้จักต้นอะไรลูก
1: ต้นมะม่วง
0: ต้นมะม่วงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้หลากหลายเลยค่ะและยังรู้จักส่วนประกอบของต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบรากลำต้นดอกผลหรือว่ากิ่งนะคะตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำท่าและร้องเพลงตามคุณครูนะคะจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินมาจ๊าบจ๊าบจ๊าบนกกระจาบบินมาจี๊บจี๊บจี๊บฉันชื่อนกกระจิบจ๊าบจ๊าบจ๊าบฉันชื่อนก